0: มีการถ่ายทอดไปยังสถานีวิทยุต่างๆของอสมทนะคะพร้อมๆกับคุณวิรัชศรีพงศ์อรุณสวัสดิ์อีกครั้งหนึ่งค่ะ
1: ครับอรุณสวัสดิ์อาจารย์อรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังนะครับก่อนที่จะไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินมีข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจนะครับเป็นทริปที่เรียกว่า The Legends Tell สองแควอโยธยานะครับ FM 100.5 MCOT News ครับภูมิใจเสนอการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ที่ทุกคนไม่ควรพลาดนะครับกับทริปพิเศษที่รวบรวมสุดยอดตำนานไว้ในที่หนึ่งเดียวนะครับหรือที่เรียกว่า The Legends Tell สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุคนะครับร่วมย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองประสูติที่สู่ราชธานีศรีอโยธยา3วัน2คืนนะครับระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569นะครับไฮไลท์สำคัญท่านจะได้ร่วมทับความรู้ไปกับ3กูรูข่าวชื่อดังไม่ว่าจะเป็นท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณสุวิทย์สุทธิประภาและคุณสุทนรุ่งธัญรัตน์นะครับที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกและสนุกสนานตลอดการเดินทางนะครับวันแรกมุ่งสู่เมืองสองแควสักการะพระพุทธชินราชพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในไทยนะครับและชมตำนานพระนางพญาหนึ่งในเบญจภาคีตกค่ำร่วมรับประทานอาหารพร้อมฟังทอล์คโชว์พิเศษสไตล์ทรงฤทธิ์สุวิทย์สุทนนะครับแบบเอ็กซ์คลูซีฟนะครับฟังแล้วก็น่าไปเลยทีเดียวว
0: ัน
1: ที่2ครับอาจารย์เยือนพระราชวังจันทร์นะครับสถานที่พระราชสมภพสมเด็จพระนเรศวรก่อนมุ่งสู่อยุธยานะครับเพื่อสัมผัสมนต์เสน่ห์ล่องเรือสำราญชมทัศนียภาพรอบเกาะเมืองผ่านวัดสำคัญและป้อมเพชรยามเย็นนะครับวันที่3ชมความมหัศจรรย์เสียรพระในรากไม้ณวัดมหาธาตุและลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมนหรือว่าวัดพระเมนนะครับพิเศษสุดครับมื้อกลางวันพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานอย่างคุณดำรงพุทธานและคุณพิสมัยพิมพ์วิสารพิมพ์วิสารกุลนะครับจากรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนะครับเดินทางอย่างเหนือระดับด้วยรถโค้ช VIP พักโรงแรมหรูพร้อมอาหารเลิศรสทุกมื้อนะครับทั้งหมดนี้เพียง 15,900 บาทต่อท่านนะครับแล้วก็สำรองที่นั่งด่วนได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0944803076นะครับ0943966649และหมายเลขโทรศัพท์0868251444ครับ
0: ดูรายการแล้วน่าสนใจเลยนะคะเนี่ยนะคะเมืองสองแควด้วยเนี่ยนะคะค่ะและยังพบกับกูรูทั้ง3ท่านที่เอ่ยชื่อ
1: แต่ละคนแล้ว ต้องไปแล้วครับ
0: ต้องไป
1: ใช่ครับ
0: มีทอล์คโชว์เอ็กซ์คลูซีฟด้วย
1: อันนี้น่าฟังเขาไม่ใหญ่เลยคร
0: ับ ค่ะก็รีบๆหน่อยนะเดี๋ยวจะเต็มซะก่อนเนี่ยนะคะเอาละค่ะเราทั้งสองคนจะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินกันเลยนะคะ
1: คร
0: ับ อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านอาจารย
1: ์อรุณสวัสดิ์ครับ
0: อาจารย์ทรงฤทธิ์คะอยู่ในสายเนาะฮัลโหล
1: เดี๋ยวเรารอติดต่อเชื่อมต่ออาจารย์นิดนึงนะครับซึ่งจริงๆอาจารย์ทรงฤทธิ์ก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่จะ
0: ใช่ค่ะ
1: ร่วมการเดินทางไปกับเรานะครับ
0: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์รู้สึกว่าสัญญาณจะติดขัดเนื่องจากอันนี้เราเป็นรายการสดนะคะแล้วก็
1: ครับ
0: มีการเชื่อมสัญญาณไปที่ท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์กันนะคะ
1: ค่ะตอนนี้จริงๆดูสัญญาณเชื่อมต่ออยู่นะครับ
0: อ่ะเรามาคุยเรื่องนิดหน่อยกันระหว่างที่รอท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์กันนะ
1: ครับ
0: มีข่าวไหมที่จะเสนอดิฉันก็ยังมีข่าวอยู่เยอะแยะเดี๋ยวขอเข้าไปด
1: ู
0: นะ
1: สั้นๆได้ครับ
0: สั้นๆใช่ไหมก็เอาเรื่องนี้เรื่องที่ทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็มีการที่จะมาออกมาดูคนต่างชาติที่เข้าไปอย่างผิดกฎหมายเนี่ยว่าตอน
1: อ๋ออาจารย์พร้อมแล้วครับ
0: ค่ะค่ะเอาละค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ์
2: ครับอรุณสวัสดิ์ครับคุณวิลาวันคุณพิรัตและท่านผู้ฟังที่รักทุกท่าน
0: ค่ะอ่ะเรามาต่อกันเลยนะภัยพิบัติที่มันไม่ธรรมชาติแล้วเมื่อวานอาจารย์ก็ได้พูดถึงเรื่องของการระเบิดแก่งอะไรต่างๆที่ทำให้ปลาหรือว่าสัตว์น้ำอะไรต่างๆเนี่ยได้รับผลกระทบฮาบิทัตนะคะที
1: ่
0: ถิ่นที่อยู่อาศัยก็พลอยได้รับผลกระทบปลาก็อยู่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์เรามาต่อกันเลยค่ะ
2: ก็ปลาบึกนี่หาไม่เจอ
0: หาไม่เจอแล้วเนาะปลาบึกค่ะ
2: หาไม่เจอก็เลยไม่แน่ใจว่าพวกเขาไปอยู่ณแห่งขน
0: แห่งขนตำบลใดทำให้นึกถึงอะไรรู้ไหมอาจารย์เพลงสุขาอยู่หนใดค่ะ
2: ก็ปลาบึกที่เรารับประทานกันอยู่ทุกวันนี้เป็นปลาบึกเลี้ยง
0: ค่ะ
2: โด ัวอย่างหนึ่งที่สำคัญนะครับในมันมีอยู่ห่วงเวลาหนึ่งที่น้ำท่วมใหญ่ที่จังหวัดสกลนครคือสกลนครเนี่ยเขาเป็นแอ่งน้ำใหญ่อยู่แล้วนะครับก็คือหนองหาน นะครับแล้วก็หนองหานเนี่ยก็จะมีสายน้ำน้ำอุ่นน้ำอะไรเนี่ยนะฮะเขาไหลลงสู่แม่น้ำโขงด้วยนะฮะมันก็จะมีระบบไหลเวียนของน้ำโดยธรรมชาติอยู่แล้วแต่ปีนั้นเนี่ยมันเป็นปีที่ลาเนียญ่ามาเที่ยวแถวนี
0: ้ค
2: ่
0: ะ
2: เอลนีโญไปอยู่แถวลาติน
0: คืออ
2: ยู่ภาคเหนือแปซิฟิกนะฮะลาเนียญ่ามาอยู่แถวนี้ก็ปรากฏว่าถ้าท่านไหนเคยไปที่สกลนครนะฮะจุดที่พื้นที่ขนาดว่าสกลนครเป็นพื้นที่สูงเนื่องจากว่าเป็นเทือกเขาภูผานนะฮะพระตำหนักภูผาราชนิเวศก็อยู่ที่ตั้งก็อยู
0: ่ค่ะ
2: ก็เป็นเทือกเขาแต่ว่ามันก็จะมีจุดที่เป็นพื้นที่ลุ่มที่สุดตรงนั้นเขาเรียกว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมันจะเป็นจุดตัดนะเป็นสี่แยกนะฮะก็คือแยกหนึ่งก็ไปทางไปอุดรแยกหนึ่งก็ไปนครพนมนะฮะแยกหนึ่งก็ไปกาฬสินธุ์อะไรพวกนี้นะครับมันตรงนั้นเป็นจุดตัดและเป็นจุดที่น้ำท่วมมากที่สุดเยอะถึงขนาดไหนนะถ้าเราไปยืนตรงจุดสี่แยกพอดีเนี่ยระดับน้ำถึงระดับอกของผู้ใหญ
0: ่โอ้โหก็สูงอยู่ระดับอกเลยนะเนี่ยโอ้ถ้าเด็กๆก็มิดศีรษะสิคะโอ
2: ้ขนาดนั้นเลยนะฮะไม่ทำเพราะว่าอะไรเพราะว่าน้ำโขงก็เจิ่งหนองครับระบบระบายน้ำมันก็ไม่สามารถที่จะลงไม่โผล่ระดับน้ำทะเลก็หนุน
0: ขึ้นมาอ๋อค่ะ
2: มันก็เลยทำให้แล้วปรากฏว่าชาวบ้านที่เขาอยู่ละแวกนั้นมีคนหนึ่งเขาจับปลาบึกได้ขนาด100 กว่ากิโลกรัม
0: โอ้
2: นะครับ100 กว่ากิโลกรัมก็หลังจากนั้นผมก็ได้ติดต่อไปสอบถามนะฮะว่ามันน้ำหนักขนาดนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นปลาบึกธรรมชาติหรือไม่นะครับก็ผลจากการเก็บข้อมูลก็บอกว่าเป็นปลาบึกเลี้ยงมากกว่า
0: อ๋อเป็นปลาบึกเลี้ยงค่ะ
2: แต่เป็นปลาบึกเลี้ยงที่เขาเติบโตในหนองหาน
0: อ๋อ
2: เติบโตแล้วพอน้ำท่วมเขาก็แหวกว่ายมาตามคลองที่นี่คือถนน
0: น้ำท่วมไปแล้วกลายเป็นคลองถนนกลายเป็นคลองไปค่ะ
2: เป็นข่าวใหญ่ฮือฮาเลยนะครับแต่มันก็เตือนให้เรารู้อย่างหนึ่งก็คือว่าระดับน้ำที่มันเกิดขึ้นนะครับส่วนหนึ่งใช่มันเป็นเพราะลานิญาปริมาณน้ำฝนปริมาณน้ำมันเยอะนะอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าระบบธรรมชาติของน้ำเนี่ยมันถูกขวางกั้น
0: ค
2: ่
0: ะ
2: มันถูกขวางกั้นแล้วก็คนเปลี่ยนทิศของน้ำคันคูคันคลองอะไรต่างๆเนี่ยได้หลายที่ก็ถูกถมนะครับถ้าไม่ถูกถมก็ทำให้แคบลงทำเป็นคันเขื่อนทำอะไรสารพัดนั่นแหละฮะมันก็เลยกลายทำเป็นว่าระบบธรรมชาติของน้ำที่มันเคยโฟลว์มันก็ไม่โฟลว
0: ์ค
2: ่
0: ะ
2: ครับจนมันรอจนถึงขนาดว่าระดับน้ำทะเลไม่หนุนแล้วนะครับน้ำนั้นถึงไหลลงสู่ทะเลได้
0: ม
2: ันจะไหลจากข้างบนลงสู่แม่น้ำสายใหญ่ไปตามระบบของมันนะฮะนี่คือตัวอย่างหนึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นปี2015นะฮะถ้าผมไม่ผิดนะแต่ปีถัดมาครับอันนี้ถือว่ามันวิปริตมากวิปริตก็คือปี2016เป็นปีที่แล้งมากนะฮะคือที่น้องเขาเปลี่ยนที่ทำมาหากินลาเนียญ่าไปอยู่แถวอีกด้านเขาเรียกด้านทิศตะวันออกของแปซิฟิก
0: คร
2: ับเอลนีโญก็มาเที่ยวแถวตะวันตกตะวันตกของแปซิฟิกฮะ ปีนั้นเนี่ยแบบหน้ามือเป็นหลังมือนะครับ
0: ค่ะ
2: จากน้ำที่ท่วมเจ็ดนองปีที่แล้วป
0: ี
2: นั้นนะครับเห็นภัยแล้งอย่างรุนแรง
0: กลายเป็นภัยแล้งไปนะคะค่ะ
2: แล้งถึงขนาดไหนแล้งถึงขนาดว่าผู้นำของเวียดนามในปี2016เนี่ยต้องมีจดหมายด่วนนะครับจดหมายแต่เสนอด่วนไปถึงท่านสีจิ้นผิงเพื่อนำเวียดนามตอนนั้นเป็นท่านเหวียนฝูจ่องเหวียนฝูจ่องเสียชีวิตไปแล้วเสียชีวิตไปท่านโตเหลิมก็ได้โตขึ้นมาแทน 2016นะนี่แหละครับพ่วงเดือนนี่แหละเดือนพฤษภาจดหมายได้ไปถึงท่านสีจิ้นผิงโดยบอกว่าขอให้พระท่านมีคำสั่งด่วนไปหาฝ่ายที่ดูแลแม่น้ำดูเขื่อนที่อยู่บนสายน้ำโขง
0: ค
2: ่ะแล้วนาปล่อยน้ำลงมานะครับเนื่องจากว่าในพื้นที่แม่โขงเดลต้านะฮะในห้วงเวลานั้นก็ถ้านับเป็นจำนวนจังหวัดก็13จังหวัด
0: ค่ะ
2: ที่อยู่ภาคใต้ของเวียดนาม
0: เวียดนาม13จังหวัดด้วยกันค่ะที่มันลงใต้สุดเลยตรงเวียดนามที่มันเป็นเดลต้านะแล้วก็ก่อนที่จะลงไปทางอ่าวไทยนะใช่ไหมคะถ้าดูตามแผนที่เนาะอาจารย
2: ์ทะเลจีนใต้
0: ค่ะทะเลจีนทะเลจีนใต้ค่ะ
2: ยืนแถบเหนืออ่าวไทยไปแล้วนะคร
0: ับ อ๋อค่ะ
2: ทะเลจีนใต้แต่เวียดนามเขาเรียกว่าทะเลตะวันออก
0: อ่าฮะอ๋อค่ะ
2: เขาเพราะว่ามันไม่ใช่ทะเลของจีน
0: ก็เลยไม่ยอมให้เรียกว่าทะเลจีนใต้ค่ะ
2: คุณจะเรียกว่าเซาท์ไชน่าซีไม่ฉันเรียกว่าอีสซี
0: อีสซี
2: ก็เหมือนที่ได้เป็นเรียกเวส
0: เล็กเวสซีก็อยู่ที่ตั้งนะเวลาไปจะเรียกค่ะ
2: ก็อยู่ตะวันตกของฟิลิปปินส
0: ์
2: ไม่ใช่เซาท์ไชน่าซี
0: ในเวียดนามก็จะเป็นอีสซีค่ะค่ะ
2: นั่นแหละครับมันปรากฏว่า13จังหวัดภาคใต้นะครับ
0: โอ้แล้งไปหมดนะอาจารย์ค่ะ
2: แล้งดินเป็นเกลือนะฮะขาวนะฮะมันแล้งถึงขนาดว่ามันขาวฮะดินเนี่ยสีขาวเลยนะ
0: โอ้ค่ะ
2: เพราะว่าแถบนั้นมันคือน้ำกร่อยอยู่แล้ว
0: ค่ะ
2: นะครับมันน้ำกร่อยไม่ใช่น้ำเค็มนะครับเป็นน้ำกร่อยก็คือมันจะเป็นน้ำกร่อยก็คือปริมาณน้ำจืดมันเป็นสัดส่วนมากกว่าน้ำเค็มอยู่แล้วนะครับก็คือ90/10หรือ80/20ก็สุดแล้วแต่นะฮะแต่มันปรากฏว่ามันไม่มีทั้งน้ำกร่อยและน้ำจืดนะฮะเพราะมันแล้งพอมันแล้งจัดเนี่ยนะครับน้ำทะเลครับมันลุกเข้ามาจากสายน้ำลองนึกภาพอย่างนี้นะครับก็คือเมื่อแม่น้ำมันแห้งมันไม่มีน้ำจืดไหลลงทะเลแต่มันมีน้ำทะเลที่มีความสูงกว่าระดับน้ำจืดมันก็แทรกเข้ามา
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ก็ลองนึกดูนะฮะมันแทรกเข้ามาถึงเมืองที่ใหญ่ที่สุดจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดของภาคใต้เวียดนามคือเกินเธอ
0: เกินเธอ
2: ถ้าอ่านตามภาษาอังกฤษจะอ่านว่าคันโธ
0: อ
2: ่านตามภาษาอังกฤษจะอ่านว่าคันโธ
0: คันโธฮะแล้วเวียดนามมาเกินเธอ
2: ภาษาเวียดนามแล้วจะอ่านว่าเกินเธอนะครับ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ก็ลุกเข้ามานะฮะเกินเธอเนี่ยเป็นจังหวัดที่ตัวตั้งของเมืองเนี่ยมันไม่ได้ติดทะเลนะครับแต่อยู่ติดแม่น้ำนะครับริมแม่น้ำก็คือเป็นสาขาที่แม่น้ำโขงเขาแยกออกเป็นเก้ามังกรนั่นแหละ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: พอมันตรงนี้เสร็จปุ๊บปรากฏว่าน้ำเค็มของน้ำทะเลนะฮะมันลุกลึกเข้ามาจนถึงเกินเธอ
0: ค่ะ
2: เกินเธอเนี่ยลึกเข้ามาเกือบ70กิโลเมตรนะ
0: โอ้ฮะ
2: นี่ดูนะฮะมันลุกเข้ามาได้ขนาดนั้นนั่นก็คือว่าสภาพมันแห้งแล้งจัด
0: ค่ะ
2: ก็เลยต้องมีจดหมายของท่านผู้จองไปถึงท่านสีจิ้นผิง สีจิ้นผิงก็มองว่าด้วยความเป็นมิตรประเทศก็ปล่อยน้ำลงไปให้เลยจาก14เขื่อนที่ขวางแม่น้ำโขงอยู่นะแล้วปริมาณน้ำมันก็ช่วยนะฮะผ่อนหนักเป็นเบาได
0: ้ค่ะ
2: เพราะว่าถ้ามันแล้งต่อไปนะครับจนกว่าฝนจะมาเนี่ยมันต้องรอไปถึงปลายปี
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ก็คือภูมิอากาศทางใต้ของเวียดนามก็เหมือนภูมิอากาศทางใต้ของประเทศไทยก็คือหน้าฝนก็จะมาปลายปีลองนึกดูนะฮะแล้งตั้งแต่เดือนพฤษภาก็ลองนึกดูถ้าไม่มีน้ำเข้าไปเติมเนี่ยเรียบร้อยเลยฮะและยิ่งไปกว่านั้น13จังหวัดภาคใต้ของเวียดนามมันคืออู่ข้าวอู่น้ำที่สำ
0: ค
2: ัญอย่างยิ่งยวด
0: แล้วตอนนี้ก็พฤษภาแล้วก็จะเจอสภาพนั้นอีกไหมคะที่จะไม่แห้งแล้ง
2: ตอนนี้ยังไม่เจอ
0: ยังไม่เจอค่ะ
2: เจอแต่ว่ามันก็มีสัญญาณสัญญาณแบบไหนเอาแล้วเบรกสักคร
0: ู่เราจะพักกันสักครู่ก่อนนะคะอาจารย์ค่ะ
2: เชิญครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEANตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18นาฬิกาถึง20นาฬิกา Mpod News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mpod Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN คุณฟังอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณวิรัติศรีพงษ์ดิฉันวีระวรรณวรรุษแล้วก็พร้อมๆกับคุณฟังที่ทักทายรายการเข้ามาเรื่อยๆเลยตั้งแต่เราเริ่มรายการขอบคุณมากๆนะคะค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ์เรามาต่อกันเลยล่ะค่ะที่จะเป็นอู่ข้าวอู่น้ำเนี่ยนะแล้วมันเจอภัยแล้งแล้วก็ต้องมีจดหมายไปถึงสีจิ้งผิงปล่อยน้ำลงมาจาก14เขื่อนนะคะค่ะอาจารย์ต่อกันเลยค่ะ
2: แม่ของเดลต้า13จังหวัดนะมันไม่ได้พื้นที่ไม่ได้เยอะนะครับก็ประมาณ 40,000 กว่าตารางกิโลเมตรเท่านั้นแต่มันเป็น 40,000 กว่าตารางกิโลเมตรที่มีการผลิตตลอดทั้งปี
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ถ้าเราเทียบเป็นข้าวผลผลิตข้าวทั้งหมดของเวียดนามนะครับ 70% ฮะอยู่ที่ตรง
0: ค่ะ
2: ก็ลองนึกดูว่ามันเยอะขนาดไหนเวียดนามมีผลผลิตข้าวมากกว่าประเทศไทยนะครับเอาผลิตปีหนึ่งถ้าเป็นข้าวเปลือกเราจะอยู่ที่ประมาณ27ล้านตัน
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แต่ของเวียดนามเนี่ย35ล้านตัน
0: โอ้ค่ะ
2: นะครับ35ล้านตันนั่นก็หมายความว่าที่เวียดนามมีข้าวส่งออกโดยเฉลี่ยปีละ8ล้านตันเนี่ยนะครับคือผลผลิตที่เหลือจากแม่ของเดลต้านั้น
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นอกนั้นยังต้องส่งไปให้ภาคเหนือภาคกลางรับประทานด้วย
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ว่าภาคกลางเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะฮะมันเป็นเขาเรียกว่าพื้นที่เซนทรัลไทยแลนด์เนี่ยนะครับมันพื้นที่ปลูกข้าวมันแทบจะมีน้อยมากมันก็จะเป็นพวกปลูกพืชอย่างเช่นกาแฟนะฮะถ้าเป็นเซนทรัลไทยแลนด์ถ้าท่านไหนเคยไปดาลัดเคยไปกอนตุมนะไปดักลักอะไรพวกนี้นะพื้นที่แถบนั้นมันจะมีลักษณะภูมิประเทศเหมือนกับภาคใต้ของเราจะเช่นที่เราเรียกว่าบริเวณนะก็จะเป็นในลักษณะอย่างเดียวกันที่ราบสูงพวกนั้นเนี่ยจะมีพื้นที่ร่วมปลูกข้าวน้อยมากนั่นก็หมายความว่า 90% คือข้าวที่ส่งไปจากแม่โขงเดลต้าเพื่อที่จะบริโภคกันนะครับถึงแต่ที่เขาเหลือส่งออก8ล้านตันโดยเฉลี่ยเนี่ย ก็เพราะว่าเวียดนามโดยเฉพาะอย่างยิ่งแม่โขงเดลต้านั้นปลูกข้าวปีหนึ่ง

0: โอ้บ้านเราปีหนึ่งสองครั้งใช่ไหมแต่ของเขาสามครั้งนะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้โห
1: มากสุดกว่าสองนะครับจะเป็นภาคอีสานภาคอีสานไปดูสิฮะช่วงหน้าแล้งเนี่ยพื้นที่ในบ้านเปล่าเลย
0: มัน
1: ไม่มีน้ำเพียงพอที่จะทำการเกษตรนะฮะก็จริงๆมันก็มีวิธีการทดน้องทดน้ำอยู่นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเราไม่ค่อยศึกษากันอย่างลึกซึ้งว่าตรงไหนมันมีตาน้ำตรงไหนที่มันสามารถเก็บน้ำได้อะไรพวกนี้นะครับหรือแม้กระทั่งอย่างโครงการเล็กๆเนี่ยเราไม่ค่อยมองกันนะที่เขาเรียกว่าโคกหนองนาอะไรพวกนี้นะนำวิทยาศาสตร์นำเทคนิคสมัยใหม่นะครับมาทำให้การขุดบ่อน้ำขุดอะไรเนี่ยให้มันหล่อเลี้ยงน้ำได้ทั้งปีนะจริงๆมันทำได้นะเพียงแต่ว่าผู้เสียสละของเมืองไทยทั้งหลายเนี่ยเขาเล็กๆไม่ใหญ่ๆทำเพราะว่าเล็กๆนี่มันเงินทอนมันน้อยนะครับเงินทอนมันเยอะก็เคยเลยนั่นแหละครับฉันจะต้องโขงชีมูลเท่านั้นนะครับฉันไม่ทำอะไรประมาณนี้เพราะว่าถ้าเป็นโขงชีมูลเนี่ยมันคือเงินหลายแสนล้านนั่นแหละมันถึงจะมีเงินทอนอย่างสะสมแก่ใจก็มันก็แปลกดีนะแล้วก็จนเท่าที่วันนี้ก็ยังไม่ได้ทำนะครับเพราะหมดกันนะครับพอไม่ได้ทำเสร็จปุ๊บนะก็ผ่อนผัดวันประกันพรุ่งกันมาเรื่อยๆเพราะว่าก็บอกแล้วไงนะครับท่านผู้เสียสละเขาบอกว่าเล็กๆไม่ใหญ่
0: ใหญ่ทำ
1: ก็เล็กๆก็ชาวบ้านก็รอไปก่อนจนกว่าจะยอมใหญ่ๆฉันถึงจะทำก็นั่นแหละแทนที่มันจะเป็นผลประโยชน์กับประเทศชาติกับกลายเป็นว่ายิ่งไม่ทำยิ่งกระทบนะแล้วก็ยืดเยื้อยาวนานนะครับก็บ้านผมเขามันมีคนเฒ่าคนแก่เขาบอกอย่างนี้นะเขาบอกว่าท่านผู้เสียสละของบ้านเราเนี่ยพวกเขาอยู่เพราะว่าเขามีโครงการระยะยาวนะก็คือว่าตั้งแต่วันแรกที่เป็นจนถึงวันตายก็ยังรับกันนะครับ
0: นะจนเขาพูดกันอย่างนี้แล้วนะท่านผู้แทนทั้งหลายแหล่นะตระหนักไหมเนี่ยหรือว่าผู้ที่รับผิดชอบแล้วเข้าไปเนี่ยก็จะต้องเพื่อประชาชนนะแล้วมันไปตรงไหนอะคะอาจารย์นะค่ะ
1: เวลาออกมาพูดนโยบายก็นั่นนะครับเราจะบูรณาการ
0: ใช่ค่ะ
1: นะฮะปัญหาเนี่ยเราต้องตั้งแก้ตั้งแต่ต้นน้ำกลาง
0: และปลายน้ำไปถึงปลายน้ำ
1: แต่มันทุกคนพูดเหมือนกันหมดนะแล้วเราได้ยินอย่างนี้มาน่าจะสามทศวรรษละเป็นอย่างไรก็คือถ้าเรียนหนังสือโดยไม่หยุดเนี่ยเป็นด็อกเตอร์แล้วนะครับแล้วไอ้30 ปี
0: มาแล้วก็ยังย่ำอยู่กับที่ไม่ได้ไปไหนกับเขาอะนะอาจารย์
1: นะครับวิธีการก็นั่นแหละครับเขาเรียกว่าสับซ้ายเขาเรียกว่าชีโลกทัศน์กับชีวทัศน์ไม่ตรงกัน
0: ค่ะ
1: เป็นโลกมองโลกสวยงาม
0: โลกที่เป็นจริงค่ะ
1: การใช้ชีวิตเนี่ยตรงกันข้ามนั่นแหละครับและทีนี้สิ่งที่มันน่ากลัวนะครับที่มันมาเติมด้วยแมนเมดเนี่ยนะครับน้ำโขงเนี่ยนะครับตราบใดที่มันไม่มีโอกาสจะกลับคืนไปสู่การไหลเวียนหรือสายน้ำที่อิสระเหมือนเดิมแล้วเนี่ย มันก็ต้องคิดแบบใหม
0: ่ค่ะ
1: ก็คือการจัดการบริหารแม่น้ำร่วมกัน
0: ค่ะ
1: ที่ให้ส่งผลกระทบระหว่างกันน้อยที่สุดถ้าจะบอกว่าไม่ส่งผลกระทบเลยเป็นไปไม่ได้
0: อาจารย์คะเขาก็มีคณะกรรมการร่วมแม่น้ำโขงต้อง 2-3 ชุดนะอาจารย์เนาะ
1: ที่มันมีหลายชุดเนี่ยเพราะมันไม่ถูกกัน
0: นะมีทั้ง upper lower แม่โขง commission อะไรนะฮะ
1: ก็เขาไม่ถูกกันแต่เชื่อไหมว่าในหลายๆกรอบที่ไม่ถูกกันเนี่ยประเทศไทยเป็นสมาชิกทุกกรอบเลย
0: อ่ะค่ะ
1: นะครับทะเลาะกับคนอื่นไม่พอยังทะเลาะกับตัวเองอีก
0: อ่ะ

0: ครับไอ้กรอบใหญ่ที่สุดเริ่มแรกทีเดียวเขาเรียกว่าเกรเตอร์แมคโคงซาบิเจียน
1: ใช่ค่ะ
0: แต่อันน
1: ี้ GMS ค่ะอ
0: ันนี้ไม่ได้มองถึงเรื่องผลกระทบครับมองแต่ผลประโยชน
1: ์คร
0: ับมันก็เลยมีคำว่า East West Corridor North South Corridor
1: ตามมา
0: ฉันเชื่อมทำทางเศรษฐกิจนี่แหละนะครับไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบเป็ดเป็ดเป็ดแม่ของซาบิเจียนมันก็เลยเอาไปตั้งให้เราเนี่ยครับเป็นแบตเตอรี
1: ่โอ้ค่ะ
0: เกิดตั้งเขื่อนแล้วเธอส่งไฟมานะคนไทยยังขาดไฟอยู่เยอะนะครับส่งไฟมาให้คนไทยใช้นะก็นี่คือ6ประเทศอยู่ครบเลยนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ต่อมาจากเกสเตอร์แม่ของเนี่ยก็มีแม่ของริเวอร์คอมมิชชั่นคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงอันนี้มีแค่4ประเทศนะครับไม่มีพม่าไม่มีจีน
1: ค่ะ
0: อันนี้เห็น GMSส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะฮะ MRC ก็เลยบอกว่าต่อไปนี้การใช้น้ำต้องระมัดระวังต้อง
1: ค
0: ำนึงผลกระทบต่อกันนะคร
1: ับ
0: แต่ใครก็แล้วแต่นะครับมันก็ไม่ได้ครบ6ประเทศในตรงนั้นใช่ไหมล่ะถึงจะคำนึงถึงว่าน้ำการใช้ประโยชน์จากน้ำสายหลักมันจะต้องไม่ส่งผลกระทบมันต้องมีการศึกษา
1: อ
0: ย่างละเอียดแต่ถึงอย่างไรก็แล้วแต่โครงการแรกที่แสดงออกชัดเจนก็คือเขื่อนไสยบุรี
1: ค่ะอ
0: ๋
1: อค่ะ
0: อันแม่น้ำโขงเองเลยนะครับแค่ให้แค่จีนขวางไว้ข้างบนนะครับตรงกลางเนี่ยก็ยังขวางกันเองครับแล้วก็ประเทศไทยนะฮะ NGO บ้านเราเนี่ยค้านเขื่อนไสยบุรีนะครับเราก็ไปหลบนะฮะก็ฉันสร้างในแขวงไสยบุรีแม่น้ำโขงไม่ได้อยู่ในประเทศไทยจะมาแทนบ้านแทนทำไม
1: จะมาประท้วงทำไมกัน
0: เราก็สอบโต้มาเลยว่าถ้าแน่จริงเนี่ยอย่าใช้ไฟก็ส่งมาที่ให้ใส่ใจนะครับแล้วที่น่าอะไรมากที่สุดคือผู้ลงทุนสร้างเขื่อนไสยบุรีก็คือทุนไทยตามก็เรียกว่าตามรายการสมบัติที่เซ็นกันไว้แล้วก็คือข้อตกลงว่าด้วยการซื้อขายพลังงานไฟฟ้าไทยลาวกับทุกโปรเจกต์ทุกโครงการที่ไปสร้างในลาวแล้วส่งไฟมาที่ไทยนะครับมันก็จะ based on ข้อตกลงอันนี
1: ้
0: นะครับอยู่มาวันหนึ่งอเมริกาหวังดีมากกว่านะครับอเมริกาเลยบอกว่าจีนมีเขื่อนเยอะไป14เขื่อนนี่คือต้องกักพื้นที่กักน้ำไว้เนี่ยประมาณมากกว่า 50,000 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับ
1: ค่ะ
0: ถ้าเน็ตไม่ออกก็เขาเป็นว่าปีที่กรุงเทพและปริมณฑลน้ำท่วมหนักเนี่ยปี2011ใช่ไหมครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นั่นน่ะคือมวลน้ำ 20,000 ล้าน
1: อ
0: ือฮึต้องนึกดู14เขื่อนของจีนเนี่ยกักไว้มากกว่า 50,000 ล้าน
1: โอ้โหค่ะ
0: และคือหน้าฝนไม่มีปัญหาครับแต่หน้าแรงนี่แหละนั่นแหละคือสาเหตุว่าทำไมท่านเหวียนฝูจองถึงมีหมายเป็นสีจินผิง
1: ค่ะ
0: เป็นยังไงต่อ
1: เรามาต่อกันในสัปดาห์หน้านะต่อเนื่องกันเลยนะคะค่ะ to be continued อย่างที่อาจารย์ว่านะคะขอบคุณมากมากนะคะอาจารย์ที่มาให้แง่คิดแล้วก็ข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะคะแล้วพบกันค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะแล้วเราก็ทั้ง3คนต้องลาคุณฟังด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็ติดตามรายการของเราอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะเรามีทุกวันตั้งแต่6โมงเช้าถึง7โมงครึ่งแล้วก็ยังมีรายการอื่นๆตามมานะคะไม่ต้องหมุนเครื่องไปที่อื่นนะอยู่ตรงนี้เลยนะคะ
2: คร
1: ับ สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะเช้าวันนี้เราพบกันในเช้าวันอาทิตย์ที่24 พฤษภาคม 2569นะคะอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะดิฉันแอนพจนาธนธนากุลค่ะมาพร้อมกันกับหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เช่นเคยค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้มีหลากหลายประเด็นในหน้าหนึ่งสือพิมพ์ที่น่าสนใจให้ติดตามกันนะคะก็รับฟังกันได้ผ่านทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศและ Facebook Live ของเราค่ะ
0: มากันที่เริ่มต้นนะคะในหน้าหนึ่งของข่าวสดค่ะมีภาพด้วยนะคะเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ทรงได้รับอิสริยาภรณ์ฝรั่งเศสทูลเกล้าทูลกระหม่อมณกรุงปารีสนายกรัฐมนตรีเข้าเฝ้าร่วมพิธีถวายเทิดพระเกียรติทรงพระปรีชาสามารถส่งเสริมด้านวัฒนธรรมค่ะปิติสมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณวรีทรงรับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นสูงจากรัฐบาลฝรั่งเศสโดยจัดพิธีขึ้นณกรุงปารีสเพื่อเทิดพระเกียรติยกย่องบทบาทอันโดดเด่นทรงพระปรีชาสามารถส่งเสริมด้านวัฒนธรรมตลอดจนมิตรไมตรีที่ทรงมีต่อฝรั่งเศสเสมอมาในการนี้มีพระดำรัสตอบชื่นชมในไมตรีจิตและศิลปะวัฒนธรรมของฝรั่งเศสการขับเคลื่อนวัฒนธรรมรวมถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยค่ะ
1: ขณะเดียวกันค่ะภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้พบหารือกับนายฟาทีบิรอผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและการเสริมสร้างความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับ IEAโดยมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายสิงหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศร่วมหารือนะคะณกรุงปารีสฝรั่งเศสค่ะนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้แถลงผลการหารือนะคะว่านายฟาทีชื่นชมนโยบายพลังงานของไทยเป็นทิศทางที่ถูกต้องสอดคล้องกับบริบทพลังงานโลกที่กำลังเผชิญความท้าทายโดยเฉพาะการทบทวนนโยบายพลังงานเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดIEA พร้อมสนับสนุนไทยเต็มที่ขณะที่นายอนุทินยืนยันความพร้อมของไทยในการยกระดับความร่วมมือกับ IEA ทุกมิติทั้งการพัฒนาขีดความสามารถด้านพลังงานการฝึกซ้อมรับมือภาวะฉุกเฉินด้านพลังงานแสดงความมุ่งมั่นในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกถาวรของ IEA ในอนาคตและได้ขอรับการสนับสนุนจาก IEA ต่อกระบวนการสมัครเข้าเป็นสมาชิกขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาของไทยและได้เชิญให้นายฟาทีเข้าร่วมงานที่กรุงเทพนะคะช่วงเดือนกันยายนและผอ. IEA ก็ตอบรับเข้าร่วมทันทีทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องใช้โอกาสดังกล่าวในการสานต่อความร่วมมือด้านพลังงานเชิงลึกต่อไปค่ะหลังจากนั้นนะคะทางนายกรัฐมนตรีค่ะก็วันที่23พฤษภาคมล่าสุดนะคะได้เป็นประธานพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีณวัดพุทธนานาชาติโดยมีนางธนนนท์ชาญวีรกูลภริยานายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายสิงหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพร้อมด้วยนางสาวซาบิดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมร่วมพิธีจากนั้นก็ได้พบปะชุมชนไทยด้วยนะคะนายอนุทินยังได้ลงมือตำส้มตำด้วยตัวเองค่ะก่อนจะแวะพูดคุยทักทายอย่างเป็นกันเองและร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกค่ะประเด็นเรื่องของภารกิจนายกรัฐมนตรีนะคะรวมถึงเรื่องการเมืองค่ะวันนี้หนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็พาดหัวข่าวใหญ่นะคะ

0: อนุทินยังคงภารกิจที่ฝรั่งเศสเข้าพบผอ.ทบวงพลังงานขอรับการสนับสนุนไทยเข้าเป็นสมาชิก OECD จับมือ IEA รับมือวิกฤตพลังงานโลกหารือผอ.ใหญ่ยูเนสโกดันชุดไทยเป็นมรดกโลกภูมิปัญญาวัฒนธรรมโชว์ลีลาตำส้มตำพบชุมชนชาวไทยในปารีสซึ่งก็มีภาพที่นายกรัฐมนตรีนะคะได้โชว์ลีลาตำส้มตำระหว่างพบปะชุมชนชาวไทยที่วัดพุทธนานาชาติกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสหลังจากเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีค่ะซึ่งลีลาของนายกรัฐมนตรีไม่ธรรมดานะคะผู้ที่ได้ชิมส้มตำก็บอกว่าอร่อยแต่เผ็ดไปนิดไม่รู้ว่าคุณพจน่าจะจับรสชาตินี้
1: นะคะนายกรัฐมนตรีอาจจะเป็นสายแซ่บนะ
0: คะ
1: ในขณะที่นายกรัฐมนตรีเองเมื่อวานนี้ในการพบปะพูดคุยกับชุมชนชาวไทยเนี่ยก็พูดถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะคะกล่าวยืนยันกับคนไทยที่ก็ยังเป็นห่วงสถานการณ์บ้านเมืองบอกว่านี่คือแบรนด์ของผมตราบใดที่รัฐบาลนี้ยังคงทำหน้าที่ค่ะจะไม่ยอมกัมพูชาอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็จะไม่มีวันสูญเสียแผ่นดินไปให้ใครเป็นอันขาดเพราะว่าได้รับความไว้วางใจจากประชาชนแล้วดังนั้นไม่ต้องกังวลเลยค่ะจะไม่มีวันยอมกัมพูชาก่อนนอกจากว่าฝ่ายกัมพูชานั้นจะยอมเรานะคะในขณะที่ล่าสุดค่ะในฝั่งของนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็พูดถึงสถานการณ์ไทยกัมพูชาด้วยนะคะโดยบอกว่าหลังจากที่ติดตามภารกิจนายกรัฐมนตรีในฝรั่งเศสเสร็จแล้วค่ะก็จะเดินทางต่อไปยังนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเนื่องจากได้รับเชิญจากรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนไปหารือประชุมพิเศษของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติซึ่งจะได้พบกันกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศของกัมพูชาด้วยนะคะก็จะคุยกันเรื่องนี้ต่อจากที่นายกได้เจอกับนายกรัฐมนตรีกัมพูชาในครั้งก่อนเพื่อสร้างบรรยากาศให้ดีขึ้นในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะโดยเฉพาะประเด็นอ่อนไหวค่ะเกี่ยวกับเรื่องการยกเลิก MOU และเราจะไปใช้อันคลอสนะคะสิ่งสำคัญค่ะก็คือว่าจะต้องไปคุยกับกัมพูชาว่าหยุดใส่ร้ายไทยในเวทีระหว่างประเทศนอกจากนี้นะคะในพาดหัวข่าวของหน้าหนังสือพิมพ์ก็ยังมีประเด็นของนายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมไปปาฐกถาพิเศษค่ะในงานสัมมนาของผู้บริหารมหาวิทยาลัยประจำปี2569นะคะที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยมีนโยบายเกี่ยวกับด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษาค่ะโดยระบุนะคะว่าก็จะต้องใช้งานวิจัยเชื่อมโยงภาคเศรษฐกิจในต่างประเทศความมั่นคงการจัดการภัยพิบัติการบริหารภาครัฐเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์มีหน่วยงานรับผิดชอบที่สามารถไปขยายผลได้จริงและเป้าหมายสูงสุดก็คือการผลักดันให้ไทยเป็นประเทศรายได้สูงผ่านเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจใหม่ซึ่งเป็นฐานรากในการแก้ไขปัญหาที่ฝังรากลึกในประเทศไทยอย่างยั่งยืนค่ะมากันที่พาดหัวข่าวของมติชนนะคะผนึกสร้างความมั่นคงพลังงานอนุทินถกบิ๊ก IEA ขอยูเนสโกหนุนชุดไทยยศนันท์ขึ้นปาฐกถาที่มช.ชูแผนประเทศรายได้สูงลุ้นสภาส่งตัวชนพัฒน์เท้งดักคออย่าป้องคนผิดค่ะส่วนอีกรอบนึงเรื่องไทยกัมพูชาค่ะเขมรเด้งรับทวิภาคีถกปมชายแดนกับไทยเดินหน้าคุยระดับ GBC กัมพูชาขานรับข้อริเริ่มไทยจัดเจรจาปัญหาชายแดนผ่านกลไกทวิภาคีชาวสุรินทร์กังวลทหารเขมรประชิดพื้นที่ค่ะ
0: ส่วนหนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะวันนี้พาดหัวข่าวใหญ่เป็นประเด็นเรื่องของการเมืองค่ะรัฐสภาเต้นถกด่วน28พฤษภาคมชนพัฒน์ลุ้น DSI ขอหิ้วเค้นอั้งยี่ฟอกเงินอนุทินหารือกล่อมผอ.ยูเนสโกด่านพระธาตุเมืองคอนมรดกโลกพักส้มสอนสุภจีที่ยอดส่งออกเดือนเมษายนขึ้นเพราะผลไม้ออกเพิ่มแล้วเร็วขึ้นแต่เกษตรกรได้ราคาลดและเปิดเผยตัวเลขส่งออกเพื่อพักจะได้ช่วยแนะนำนายกหารือผอ.ยูเนสโกหวังพระมหาธาตุเมืองคอนได้เป็นมรดกโลกเสรีพิสุทธิ์ฉุนพักประชาชนไม่มาเข้าชื่อยื่นสารรัฐธรรมนูญถอดถอนอนุทินและชัยชนกเรื่องเขากระโดงถามไม่มาช่วยจับยักษ์น้ำเงินกลับเข้าขวดเพราะมีอะไรกันหรือไม่พร้อมสอนให้มองประโยชน์ส่วนรวมมาร์กยังไม่สรุประบอบสีน้ำเงินกินรั่วประเทศไทยแต่บอกมีบทเรียนมาทุกยุคถ้าลุกแก่อำนาจจะจบไม่สวยเตรียมเปรียบเทียบโชว์ถ้าไม่ทำแลนด์บริดจ์ล้านล้านบาทคนใต้จะได้อะไรบ้างโช ชนภัทรลุ้นระทึก28พฤษภาคมนี้สภานัดถกให้ส่งตัวให้ DSI สอบสวนและแจ้งข้อกล่าวหาอ้างยี่ก่ออาชญากรรมข้ามชาติหรือไม่อดีตอธิบดีปกครองไม่ทนฟ้องเอาผิดภูมิธรรมและปลัดมท.ปฏิบัติหน้าที่มิชอบแต่งตั้งโยกย้ายไม่เป็นไปตามหลักคุณธรรมเหตุถูกโยกไปเป็นผู้ตรวจโดยไม่ใช่สับเปลี่ยนตำแหน่งตามปกติค่ะ
1: ขณะที่ในหน้าหนึ่งของข่าวสดนะคะก็มีประเด็นของนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนพูดถึงกรณีที่นายโสภณสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรค่ะระบุต้องรอให้ศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาดพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทก่อนจึงจะบรรจุยติขอตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อติดตามการใช้เงินเพราะไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนว่าแม้อำนาจการวินิจฉัยจะอยู่ที่ประธานสภาคนเดียวก็จริงค่ะแต่เรื่องนี้จำเป็นเร่งด่วนเนื่องจากว่าพ.ร.ก.นั้นมีผลบังคับใช้ไปแล้วแล้วก็มีการริเริ่มโครงการต่างๆไปแล้วมีดราม่าด้วยนะคะเมื่อวานนี้ค่ะกรณีที่โลกออนไลน์วิจารณ์เรื่องพันตำรวจโทธีรวัฒน์ปัญญาธรรมคุณค่ะอดีตผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนสามีของนางสาวสสินันนะคะหรือว่าทนายแจมส.ส.กทม.พรรคประชาชนไปแสดงความเห็นสอบถามเรื่องของการผิดจริยธรรมนะคะไม่น่าเชื่อว่าคนผิดลูกผิดเมียผู้อื่นจะเอือนในสังคมบนในโลกออนไลน์ค่ะของนายณัฐพลโตวิจักชัยกุลส.ส.เชียงใหม่พรรคประชาชนซึ่งคุณเฮงบอกว่ารายละเอียดเป็นเรื่องความสัมพันธ์ส่วนบุคคลค่ะเราไม่ได้ละเลยมีการพูดคุยกันอยู่ข้างหลังบ้านส่วนจะมีการนำเรื่องเข้าสู่กรรมการวินัยหรือไม่ก็ต้องดูนะคะว่ามีคนร้องหรือไม่ถ้ามีคนร้องเข้ามาก็ต้องดำเนินการทุกอย่างไปตามกระบวนการค่ะพาดหัวข่าวนี้นะคะอยู่ในข่าวสดด้วยค่ะก็รวมในกรอบการเมืองไปด้วยนะคะเท้งซัดโสภณเบรกขอตั้งกรรมธิการวิสามัญตรวจสอบเงินกู้400,000 ล้านแจงดราม่าสามีทนายแจมโผล่ถามส.ส.ณัฐพลผิดลูกผิดเมียยันไม่ได้ละเลยรอให้มีคนร้องก่อนถึงสอบชนภัทรนักสู้ระทึก DSI ขอตัวสอบสวนคดีพนันออนไลน์อาชญากรรมข้ามชาติสภานัดถกด่วน28พฤษภาคมจะส่งตัวระหว่างสมัยประชุมหรือไม่ค่ะ
0: พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามความคืบหน้าเรื่องของการลงทะเบียนไทยช่วยไทยค่ะ
2: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ติดตามก้าวทันข่าวกันต่อค่ะพรุ่งนี้25พฤษภาคมนะคะวันแรกของการเปิดให้ลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทย Plus รัฐสนับสนุน 60% ประชาชน 40% เริ่มตั้งแต่ 6 นาฬิกาถึง 22 นาฬิกาค่ะก็จะเปิดให้ลงทะเบียนไปจนถึง29พฤษภาคมผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้รับคำตอบกลับภายใน3วันก็คาดว่าจะมีผู้ได้รับสิทธิ์ครั้งนี้ราว30ล้านคนนะคะโครงการไทยช่วยไทย Plus รัฐบาลก็จะแจกเงินคนละ 4,000 บาทเป็นเวลา4เดือนเริ่มใช้จ่ายตั้งแต่1มิถุนายนถึง30กันยายนโดยรัฐจะโอนเงินให้ทุกเดือนเดือนละ 1,000 บาทรัฐจะจ่ายสมทบการใช้จ่ายได้วันละ200บาทที่เหลือเป็นประชาชนสมทบการจ่ายเองแต่ไม่สมทบให้ใช้จ่ายในเดือนถัดไปหากประชาชนใช้จ่ายไม่หมดระบบก็จะตัดเงินอัตโนมัติโอนคืนกระทรวงการคลังทันทีส่วนการเติมเงินผู้ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐรัฐก็จะเติมเงินให้ทันที700บาทจากเดิม300บาทรวมเป็น 1,000 บาททุกวันที่1ของเดือนเป็นเวลา4เดือนเช่นกันค่ะก็จะมีผู้ได้รับสิทธิ์ ราว13ล้านคนนะคะประชาชนสามารถใช้จ่ายซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคได้เต็มจำนวนกระทรวงการคลังก็มั่นใจว่าแอปเป่าตังมีความพร้อมรองรับการลงทะเบียนแม้ช่วงแรกระบบจะหน่วงไปบ้างเพราะว่าจำนวนคนลงทะเบียนมากแต่เชื่อว่าประชาชนจะได้รับสิทธิ์ทุกคนครั้งนี้ผู้มีสิทธิ์ต้องอายุ18ปีขึ้นไปต่างจากครั้งโครงการคนละครึ่ง plus ที่ให้สิทธิ์ประชาชนอายุ16ปีขึ้นไปค่ะหนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะพาดหัวข่าวประเด็นนี้ค่ะเตรียมนิ้วให้พร้อมเปิดลงทะเบียน25พฤษภาคมไทยช่วยไทยผ่านแอปคลังโบระบบไร้ปัญหาคนไทยเตรียมตัว6โมงเช้า25พฤษภาคมคลังพร้อมเปิดลงทะเบียนไทยช่วยไทย plus 6040ผ่านแอปเป่าตัง30ล้านสิทธิ์มั่นใจระบบไม่ล่มย้ำผู้ไม่เคยรับสิทธิ์โครงการคนละครึ่ง plus ต้องอัปเดตแอปเป่าตังเปิด G Wallet กดแบนเนอร์ก่อนยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขยืนยันสิทธิ์ส่วนร้านค้าใหม่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาถึง31กรกฎาคมนี้ค่ะ
1: ขณะที่รัฐบาลเองก็เชื่อมั่นนะคะว่าโครงการไทยช่วยไทย plus รวมไปถึงไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพให้กับประชาชนนั้นจะสามารถช่วยเหลือบรรดาผู้ประกอบการร้านค้ารายเล็กได้นะคะแล้วก็จะสามารถทำให้เงินนั้นสะพัดได้มากถึง110ล้านบาทนะคะนอกจากเรื่องของไทยช่วยไทย plus ค่ะก็ยังมีเรื่องของนางสุภจิตสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็เปิดเผยหลังจากไปพบหารือกับรัฐมนตรีกระทรวงความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมของสิงคโปร์ในช่วงการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกนะคะโดยระบุค่ะว่าทั้งสองฝ่ายมีการแลกเปลี่ยนมุมมองสถานการณ์การค้าในโลกที่ผันผวนและกระชับความสัมพันธ์ร่วมกันฝ่ายไทยเสนอยกระดับความร่วมมือการซื้อขายสินค้าโดยทั่วไปแนวคิดความมั่นคงทางอาหารในช่วงวิกฤตให้เป็นรูปธรรมโดยเฉพาะข้าวไทยค่ะเป็นสินค้าที่เริ่มต้นที่สำคัญนะคะเป็นสินค้าเริ่มต้นที่สำคัญแล้วก็พร้อมขยายความร่วมมือไปยังสินค้าอาหารสินค้าเกษตรอื่นๆทั้งไข่ไก่เนื้อสัตว์สินค้าอาหารกระป๋องแล้วก็วัตถุดิบอาหารทะเลเพื่อรองรับความต้องการของสิงคโปร์ในระยะยาวด้วยค่ะเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนค่ะไทยช่วยไทย plus วันนี้เปิดลงทะเบียนทั่วประเทศรัฐบาลชวนร้านค้าเข้าร่วมสุภจีจีบสิงคโปร์ซื้อข้าวสอทวันสูตรค่าไฟใหม่สุภจีถกสิงคโปร์หนุนความมั่นคงทางอาหารจีบส่งออกข้าวไข่ไก่เนื้อสัตว์ไทยรัฐบาลชวนร้านค้าสมัครไทยช่วยไทย plus 60-40เริ่ม25พฤษภาคมคือวันพรุ่งนี้ค่ะขยายเวลาสั่งฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ถึง3ทุ่มค่ะ
0: มีประเด็นเรื่องของลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026นะคะซึ่งทางนางสาวพักขมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนได้โพสต์แชร์ข่าวกสทช.รอกรมประชาสัมพันธ์ปิดดีลฟีฟ่าชี้ใช้งบกทปส.ซื้อลิขสิทธิ์บอลโลกได้พร้อมระบุข้อความนะคะว่าหรือว่านี่คือการตั้งท่าเปิดทางใช้เงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือกทปสภายใต้สำนักงานกสทช.ผิดวัตถุประสงค์ดิฉันเข้าใจดีถึงความพยายามที่จะให้คนไทยได้ดูฟุตบอลโลกฟรีแต่การใช้เงินกทปสมาทำเรื่องนี้มันผิดไปจากวัตถุประสงค์ของกทปสภายใต้สำนักงานกสทช.ที่ระบุไว้4วัตถุประสงค์ค่ะซึ่งประเด็นนี้นะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวพาดหัวข่าวค่ะเปิดช่องกทปสซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดบอลโลกรอแค่เจรจาฟีฟ่าลิซ่าพักขมลเตือนกสทช.ระบุไว้ชัดใช้เงินได้4ขั้นตอนรัฐบาลเล็งใช้เงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะซื้อลิขสิทธิ์บอลโลกเพื่อให้คนไทยได้ดูแค่รอกรมประชาสัมพันธ์ปิดดีลฟีฟ่าลิซ่าพักขมลเตือนระวังผิด4วัตถุประสงค์ของกสทช.ชี้สถานการณ์เศรษฐกิจแบบนี้การตัดสินใจใช้จ่ายเงินรัฐสำคัญมากย้ำอย่าลืมว่ากำลังจะกู้เงินสร้างหนี้ให้กับประเทศอีก400ล้านค่ะ
1: มากันที่ประเด็นของการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะคะซึ่งก็จะมีในวันที่28มิถุนายนและในสัปดาห์หน้าค่ะต้องจับตาเพราะว่าจะเป็นวันที่รับสมัครทั้งผู้สมัครผู้ว่ากทม.และสก.แล้วนะคะก็เป็นกรอบพาดหัวข่าวอยู่ในมติชนค่ะกทม.ติวเข้มเลือกตั้งสก.ผู้ว่าเท้งมาร์คลุยหาเสียงกรุงเทพกทม.อบรมเตรียมพร้อมจัดเลือกตั้งสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประกาศ28มิถุนายนกาปัดรับสมัคร28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนอนุชาอภิสิทธิ์ลุยพื้นที่สุขุมวิทเล็งจัดระเบียบกัญชาสันทนาการเท้งขึ้นรถแห่ช่วยกิตติคุณว่าที่ผู้สมัครสก.หนองแขมคนทำงานเปิดตัวผู้สมัครสก.อิสระค่ะ 7:50 นาทีพักครู่นึงค่ะ
5: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้ง

0: ลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ช่วงสุดท้ายของก้าวทันข่าวนะคะมากันที่ประเด็นคนขับรถตู้นักเรียนค่ะที่ไปขับรถหยุดอยู่ที่บริเวณรางรถไฟจนหวั่นว่าจะเกิดอุบัติเหตุนะคะพอมีคลิปนี้ออกมาค่ะก็ทำให้หลายภาคส่วนไม่สบายใจต้องดำเนินคดีนะคะโดยทางตำรวจค่ะก็ได้ดำเนินการติดตามจากกล้องวงจรปิดจนกระทั่งไปเจอคนขับรถคนนี้โดยในสังวานคนขับรถให้การรับสารภาพค่ะว่าขับมาจากอำเภอท่าวุ้งมาส่งนักเรียนอยู่ที่ตำบลท่าหินนะคะในตัวเมืองลพบุรีค่ะมากัน6คนจากนั้นนำนักเรียนที่เหลือ5คนไปส่งโรงเรียนในเขตเมืองลพบุรีมาถึงจุดที่รถไฟค่ะก็ขับเข้าไปในเขตรางโดยที่ไม่ได้ระมัดระวังสัญญาณไม้กั้นรถไฟจะลดลงพอแล่นมาแล้วก็ตกใจนะคะหยุดรถชั่วครู่นึงจนกระทั่งก็มีเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาค่ะเพื่อที่จะมาแจ้งเตือนนะคะก็เคลื่อนรถออกไปได้ภายหลังให้ปากคำค่ะพนักงานสอบสวนยืนยันว่าพฤติการดังกล่าวนั้นถือว่าเป็นความผิดก็แจ้งข้อกล่าวหาเปรียบเทียบปรับไป 2,000 บาทนะคะแล้วก็ปล่อยตัวไปเป็นที่เรียบร้อยโดยหลังจากนี้ค่ะที่สภ.ท่าหินก็จะมาตรวจตราประสานการปฏิบัติเจ้าหน้าที่ป้อมสัญญาณไฟตรงนี้นะคะเพื่อที่จะดำเนินการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแม้ว่าจะยังไม่มีความสูญเสียแต่ก็ป้องกันเอาไว้ก่อนค่ะพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดค่ะคนขับรถตู้นักเรียนรับข้อหาคร่อมรางรถไฟอ้างทำงานวันแรกไม่ชินทางขณะกำลังพานักเรียนไปส่งโรงเรียนโชเฟอร์รถตู้รถนักเรียนเข้ามอบตัวกับตำรวจลพบุรีรับสารภาพข้ามรางรถไฟโดยไม่ระวังอ้างเพิ่งจะขับรถส่งนักเรียนเป็นวันแรกยังไม่ชินเส้นทางและสัญญาณเห็นไม้กั้นลดลงมาก็ตกใจหยุดรถกระทั่งเจ้าหน้าที่วิ่งมาเตือนก่อนขับออกไปเผยวันเกิดเหตุมีนักเรียนนั่งมาด้วยในรถ5คนกำลังขับไปส่งโรงเรียนตัวเมืองลพบุรีตำรวจแจ้งข้อหาจงใจฝ่าไม้กั้นรถไฟปรับ 2,000 บาทค่ะ
3: เจ้าหน้าที่ได้เปิดปฏิบัติการทลายนอมินีต่างด้าวเกาะพังงานเฟส2ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะหลังจับกลุ่มผู้ต้องหาเฟส1ไปแล้วเมื่อวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะทลายรังต่างชาติงาบเกาะพังงานใช้คนไทยเป็นนอมินีรองสำราญนำลุยเฟส2ค้น32บริษัทจับ22รายตำรวจส่วนที่กำลังเปิดปฏิบัติการทลายนอมินีต่างด้าวเกาะพังงานเฟส2ออกหมายค้น36จุดเป็นเครือข่ายนอมินี32บริษัทรวบชาวต่างชาติ22คนยึดที่ดินกว่า40ไร่มูลค่าความเสียหาย200ล้านบาทเป้าหมายสำคัญบุกรังชาวอิสราเอลใช้ชื่อคนไทยถือหุ้นอัมพรางครองที่ดิน 7.5 ไร่มูลค่ากว่า60ล้านบาทและเปิดโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตขณะที่รองผบ.ตร.เน้นย้ำปฏิบัติการเชิงรุกร่วมกับทุกภาคส่วนขยายผลอย่างถอนรากถอนโคนค่ะ
2: ส่วนในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะมีประเด็นล่าทีมยิงถล่มตำรวจดับสายบุรีค่ะลอบปลุกโจมตีถึงเขตโรงพักปะทะกันเดือดนะคะปัตตานีระอุตำรวจเร่งปิดล้อมพื้นที่ไล่ล่าแก๊งคนร้ายซุ่มยิง10ตำรวจเอกดับสยองโรงพักใหม่สายบุรีหลังเดินเข้าป่าละเมาะหลังโรงพักแล้วดักซุ่มก่อนสาดกระสุนใส่ตำรวจร่างพรุนเจ้าหน้าที่ตอบโต้ทันควันยิงใส่กลุ่มคนร้ายถอยร่นหนีไปยะลาสั่งตรึงกำลังขั้นสุดป้องกันฐานทุกจุดวันผู้ก่อเหตุลอบโจมตีหลังพบความเคลื่อนไหวก่อความไม่สงบจับตาพื้นที่เสี่ยงค่ะ
3: ตำรวจนครบาลและนนทบุรีนะคะก็ร่วมกันจับโจรผิวสีแก๊งลวงรักค่ะเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะรวบ6ไนจีเรียแสบแก๊งหลอกลวงให้รักทำโปรไฟล์ต้มสาวแก่รองจ๋อเปิดปฏิบัติการทลายห้องมืดบุกจับชาวไนจีเรียแก๊งโรแมนต์แกม6รายคาคอนโดหรูนนทบุรีที่เปิดเช่าไว้เป็นลังหลอกเป็นรังหลอกแฉพฤติกรรมทั้งหมดถือวีซ่านักเรียนใช้ AI ทำหน้าฝรั่งหลอกโปรไฟล์หรูลวงสาวไทยสูงวัยให้หลงรักพบหลักฐานเด็ดในมือถือและโน้ตบุ๊กผู้ต้องหาเป็นสคริปต์แชทเสียวบทเจรจาปลุกราคาล่อลวงเหยื่อให้เคลิ้มก่อนถูกหลอกให้โอนเงินเบื้องต้นทั้งหมดโดนข้อหาอ้างยี่และอยู่เกินกำหนดค่ะ
2: มีประเด็นในต่างประเทศด้วยนะคะสถานการณ์ต่างประเทศค่ะในเดลีนิวส์ค่ะพาดหัวข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์ของสหรัฐอิหร่านค่ะเศรษฐกิจโลกผวาทรัมป์เอาแน่ถล่มอิหร่านหนักเรียกประชุมฝ่ายความมั่นคงงดงานแต่งลูกเปิดศึกโลกรอเขย่าขวัญซ้ำทรัมป์เอาแน่โจม

0: ตีรอบใหม่งดไปงานแต่งลูกชายหลังเรียกประชุมฝ่ายความมั่นคงเล็งถล่มอิหร่านครั้งใหญ่เพื่อปิดเกมเร็วเพื่อปิดดิวยืดเยื้อค่ะ
1: ส่วนหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะมีประเด็นที่ประเทศจีนนะคะก็มีเหตุการณ์เหมืองถ่านหินระเบิดนะ

0: ก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจำนวนมากนะคะเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะสีจิ้นผิงจี้สอบเหมืองระเบิดฆ่าชีวิต90ศพประธานาธิบดีสีสั่งสอบหาสาเหตุเหมืองถ่านหินระเบิดในมณฑลซานซีฆ่าชีวิตคนงาน90ศพมากสุดในรอบ10ปีเจ็บกว่า100รายลั่นต้องลากคอคนผิดมาลงโทษตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดพร้อมระดมกำลังเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าช่วยเหลือคนงานที่ยังติดค้างในเหมืองต่อเนื่องหลังช่วยขึ้นมาได้แล้ว201คนด้านตำรวจเข้าจับกลุ่มผู้บริหารเหมืองแล้วค่ะ
1: มีภาพค่ะความชื่นมื่นของ2ดารานะคะที่ก็เป็นขวัญใจของหลายๆท่านนะคะเป็นภาพอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ระหว่างณเดชน์กับยาย่าก็เข้าพิธีสมรสกันเรียบร้อยแล้วเป็นภาพณเดชน์คุกิมิยะค่ะพระเอกชื่อดังกับยาย่าอุรัสยาสเปอร์ปันนางเอกหวานใจเผยภาพพิธีมงคลสมรสรอบที่2ที่ประเทศนอร์เวย์ซึ่งเป็นบ้านเกิดของฝั่งเจ้าสาวนะคะซึ่งก่อนหน้านี้แต่งในประเทศไทยที่บ้านเกิดของเจ้าบ่าวที่ขอนแก่นไปแล้วค่ะโดยฝ่ายชายสวมชุดทักซิโดสีดำเสื้อเชิ้ตสีขาวเสื้อกั๊กสีขาวแล้วก็ผูกหูกระต่ายสีเดียวกันค่ะส่วนเจ้าสาวคนสวยยาย่าก็ใส่ชุดเรดยาวสายเดียวสีขาวนวลผ้าลูกไม้เข้ากับเครื่องแต่งกายของเจ้าบ่าวนะคะโดยก็มีครอบครัวกับกลุ่มเพื่อนสนิทร่วมเป็นพยานรักค่ะ
0: ค่ะขอไปที่ข่าวอาชญากรรมอีกข่าวหนึ่งนะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะเข้าไปแก้กรรมศูนย์อีก1ล้าน7แสนบุกรวบหมอดูตำราเขมรโบราณขยี้กรรมสาวใหญ่วัย51ปีแถมล่อลวงเงินกว่า1ล้าน7แสนบาทหลังจากผู้เสียหายมีปัญหาความรักกับแฟนหนุ่มต้องหันไปพึ่งไสยศาสตร์เข้าไปแก้กรรมต่อดวงถอนคุณไสกับผู้ต้องหาช่วง3เดือนโดนเก็บเงินค่าครูค่าพิธีค่าเครื่องบูชาหลายต่อหลายครั้งยังพูดจาหว่านล้อมทำพิธีอ้างล้างอาถรรพ์ทางกายเปิดดวงความรักฉวยจังหวะล่วงละเมิดทางเพศค่ะ
1: ชวนคุณผู้ฟังไปเที่ยวกันค่ะ FM 100.5 Mcord News นะคะภูมิใจเสนอการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ที่ห้ามพลาดเลยล่ะค่ะเพราะว่าเรารวมตำนานเอาไว้ในหนึ่งเดียว The Legend's Tale 2แควอยุธยากับ3กูรูแห่งยุคนะคะร่วมย้อนรอยไปกับวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเส้นทางเมืองประวัติศาสตร์สู่ราชธานีศรีอยุธยา3วัน2คืนค่ะระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคมนะคะโดยไฮไลท์สำคัญค่ะจะได้ร่วมทัพไปกับ3กูรูคนดังทั้งอาจารย์ทรงฤทธิ์โพธิ์เงินนะคะพี่สุวิสุทธิประภาแล้วก็พี่สุทนรุ่งธัญรัตน์มาบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกแล้วก็สนุกสนานตลอดทั้งการเดินทางเลยค่ะการเดินทางของเรานะคะวันแรกจะมุ่งไปที่เมืองสองแควสักการะพระพุทธชินราชพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในประเทศไทยแล้วก็ชมตำนานพระนางพญาหนึ่งในเบญจภาคีตกค่ำไปรับประทานอาหารกันค่ะแล้วก็ฟังทอล์คโชว์พิเศษนะคะสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์พี่สุวิทย์พี่หนุ่มสุทนแบบเอ็กซ์คลูซีฟค่ะส่วนวันที่2ก็จะไปเยือนวังจันทร์ค่ะพระราชวังจันทร์นะคะสถานที่พระราชสมภพของสมเด็จพระนเรศวรก่อนมุ่งสู่อยุธยาล่องเรือสำราญชมทัศนียภาพและวันที่3ค่ะก็จะไปพบปะพูดคุยกันกับกูรูในตำนานอย่างคุณดำรงพุฒตาลกับพี่ไหมพี่สมัยพิมพิสารกุลนะคะเดินทางแบบ VIP ค่ะทั้งหมดนี้เพียงแค่ 15,900 บาทต่อท่านเท่านั้นนะคะสำรองด่วนที่เบอร์0944803076 0943966649และ0868251444ค่ะ
0: หมดเวลาแล้ว9ทันข่าวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ประเทศไทยจะเข้มแข็งมั่นคงปาฐกถาธรรมเรื่องอยู่อย่างไรให้ไม่มีปัญหาและความทุกข์โดยพระครูสังฆกิจพิมลวัดชลประทานรังสฤษจังหวัดนนทบุรี
1: เสียงพระธรรมนำใจให้ไร้ทุกข์เสียงพระธรรมนำสุขทุกสมัยเสียงพระธรรมนำทางสว่างใจเสียงพระธรรมนำจิตให้สงบเย็นเจริญสุขสวัสดีท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทุกท่านปาฐกถาธรรมทุกวันอาทิตย์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้นำสิ่งที่ดีมีคุณค่าเพิ่มพูนสติปัญญามาฝากทุกท่านทุกวันอาทิตย์สำหรับวันอาทิตย์นี้ธรรมภาพอยากจะเชิญชวนทุกท่านให้พิจารณาดูบ้านเมืองของเราสังคมของเราโลกของเราว่าเวลานี้เป็นอย่างไรมีปัญหามากไหมมีปัญหามากแล้วก็ปัญหาเดิมปัญหาเก่ายังไม่หมดปัญหาใหม่ก็เพิ่มเติมขึ้นมาอีกแล้วจะทำอย่างไรเราอยู่ในยุคที่มีปัญหามากอย่างนี้ชีวิตจึงจะมีเป็นปัญหาไม่มีความทุกข์ขอประยุกต์หลักพุทธศาสนามาตอบท่านทั้งหลายในเช้าวันนี้เรียกว่าเป็นคาถาสามอย่าเพื่อการอยู่อย่างไม่มีปัญหาไม่มีความทุกข์ขอทุกท่านได้ตั้งใจฟังนะแต่อย่าเพิ่งเชื่อขอให้คิดพิจารณาแล้วลองไปปฏิบัติดูถ้าดีมีประโยชน์ก็ช่วยบอกต่อๆกันไปจะช่วยลดปัญหาให้กับสังคมบ้านเมืองของเรารวมทั้งโลกของเราด้วยอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขคาถาสามอย่าเพื่อการอยู่อย่างไม่มีปัญหาไม่มีความทุกข์อย่าที่หนึ่งคืออย่าระแวงผู้อื่นยิ่งกว่าระวังตัวเองความหวาดระแวงกันเป็นเหตุให้ไม่ไว้วางใจกันไม่ไว้วางใจกันก็เป็นให้ไม่เกิดความอบอุ่นในบ้านถ้าหากว่าสามีกับภรรยาหวาดระแวงกันคุณพ่อกับคุณแม่หรือว่าคุณพ่อคุณแม่กับลูกหรือว่าพี่กับน้องหรือว่าแม้แต่คุณแม่แล้วก็ผู้ที่ช่วยคุณแม่ในการทำกิจการบ้านเรือนต่างๆเนี่ยไม่ไว้วางใจกันเนี่ยจะอยู่เป็นสุขไหมในที่ทำงานหัวหน้ากับลูกน้องเพื่อนร่วมงานด้วยกันผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาหวาดระแวงกันไม่ไว้วางใจกันแน่นอนเลยคงจะไม่เป็นสุขแล้วก็ไม่มีความอบอุ่นเกิดขึ้นทั้งในบ้านในครอบครัวหรือว่าในที่ทำงานหรือที่ต่างๆเพราะฉะนั้นความหวาดระแวงเพราะรักเพราะโกรธเพราะเกลียดเพราะกลัวเป็นสิ่งที่เป็นปัญหาเป็นอุปสรรคต่อความไว้วางใจความอบอุ่นความอยู่กันร่วมกันอย่างมีความสุขหยุดระแวงผู้อื่นแล้วให้กลับมาระวังตัวเองกันดีกว่าระวังตัวเองนี่ท่านพื้นฐานที่สุดก็ตามหลักศีล5นั่นเองอยากจะให้ท่านทั้งหลายสังเกตดูว่าทำไมพอเราเริ่มประกอบพิธีกรรมทุกชนิดจึงต้องเริ่มอาราธนาศีลรับศีลอันนี้อย่าคิดว่าสักแต่ว่าทำพอเป็นพิธีอันที่จริงเป็นกุศโลบายของปู่ย่าตายายต้องการให้ลูกหลานนั้นระมัดระวังไม่ไปเบียดเบียนผู้ที่สร้ายผู้อื่นใน5เรื่องคือเรื่องชีวิตเรื่องทรัพย์สินสิ่งของเรื่องของรักของชอบใจถึงเป็นประโยชน์ความเป็นธรรมแล้วก็ไม่ทำร้ายสติสัพพัญญะด้วยการเสพสิ่งเสพติดมึนเมาหรือลงไหลมัวเมาในเรื่องใดจนกระทั่งไปเบียดเบียนผู้ที่สร้ายคนหนึ่งเขาต่อไปศีล5เป็นสัญญาประชาคมเราตกลงกันว่าอยู่ร่วมกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเป็นสังคมแล้วจะไม่เบียดเบียนกันใน5เรื่องนี้จะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขตามพุทธภาษิตที่ว่าอัพยาปัจฉังสุขังโลเกความไม่เบียดเบียนกันเป็นความสุขในโลกสัตว์ทั้งหลายย่อมหวาดอาชญาย่อมกลัวต่อความตายใครๆก็รักชีวิตคิดถึงเขาเอาเราเข้าเทียบแล้วไม่ควรทำ

ำร้ายกันเอาใจเขามาใส่ใจเรานั่นเองเพราะฉะนั้นระวังตามหลักศีล5เนี่ยจะทำให้เราอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขไม่มีปัญหาทีนี้ระวังทุกนาทีของชีวิตคือระวังที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนะทุกครั้งที่เราได้เห็นรูปได้ฟังเสียงดมกลิ่นชิมรสถูกต้องศีลสัมปัตแล้วก็รับอารมณ์เราต้องอยู่ให้เหมือนกับแมงมุมนะฮะแมงมุมนี่มันชักใยแผ่ข่ายไปรอบด้านเหมือนจอเรดาร์จอภาพยนตร์เสร็จแล้วก็กลับมาเกาะอยู่กลางข่ายพอมีแมลงที่เป็นเหยื่อของมันบินผ่านมาข่ายมันสั่นสะเทือนมันรู้ตัวเข้าก็ก้าวเท้าไปจับสัตว์เหล่านั้นมาดูดสารกินเป็นอาหารแล้วกลับไปเกาะอยู่กลางข่ายเหมือนเดิมทีนี้เราแผ่ตาไปรับรูปหูไปรับเสียงแผ่จมูกไปรับกลิ่นแผ่ลิ้นไปรับรสแผ่กายไปรับสิ่งสัมผัสแผ่ใจไปรับอารมณ์แล้วต้องรู้ทันรู้เท่ารู้ทันกิเลสสติมาทันในเวลานั้นรู้เท่าก็คือมีปัญญามาพิจารณาสิ่งนั้นตามความเป็นจริงความเป็นจริงของทุกสิ่งตามกฎของธรรมชาติก็คือไตรลักษณ์สามัญลักษณะอนิจจังไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกข์อนัตตาไม่ใช่ตัวตนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเห็นอย่างนี้แล้วดีอย่างไรเราจะไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดมากจนเกินไปจนกระทั่งเป็นทุกข์นั่นเองมันต้องระมัดระวังขณะที่กระทบหรือขณะที่มีการสัมผัสเกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเราจะขึ้นสวรรค์จะตกนรกหรืออยู่กับนิพพานคือความสงบเย็นเนี่ยอยู่ที่6จุดนี้เนี่ยต้องระวังให้ดีๆทีเดียวเนี่ยเพราะฉะนั้นหยุดระแวงคนอื่นแล้วหันกลับมาระวังตัวเองตามหลักศีล5ระวังตัวเองทุกครั้งที่มีการสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเราจะช่วยลดปัญหาเนี่ยลดความทุกข์คนทุกข์ได้มากเลยทีเดียวนี่คืออย่างที่1อย่าระแวงผู้อื่นยิ่งกว่าระวังตัวเองทีนี้อย่าที่สองสำคัญอีกเหมือนกันคืออย่าทำตนเป็นคนรกโลกแล้วก็หยุดทำโลกให้รกอันนี้หมายความว่าอย่างไรท่านทั้งหลายคือเราต้องวัดขนาดของตัวเองกันทุกคนนะฮะเรามาอยู่ในโลกนี้จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเนี่ยมันเปลืองเนื้อที่โลกนะเพราะเราอยู่กันเราไม่ได้อยู่ลำพังคนเดียวเราเป็นสัตว์สังคมเนี่ยเพราะฉะนั้นเปลืองเนื้อที่เอาขนาดโลกย่อเล็กลงในบ้านเรือนของเราก็ได้ในห้องที่เราพักเรายืนเดินนอนอยู่ก็ได้ว่าเนี่ยถ้าหากว่าหลายๆคนเข้ามาเนี่ยก็เต็มแน่นไปหมดเลยตัวเรานี่ขนาดเท่าไหร่กว้างยาวเท่าไหร่สูงเท่าไหร่เรียกว่ากินเนื้อที่ของโลกด้วยกันทั้งนั้นไม่ใช่เฉพาะขนาดของตัวเราเท่านั้นสิ่งที่เราขับถ่ายออกมาเนี่ยหลังจากเราบริโภคอะไรเข้าไปแล้วเนี่ยอาหารแต่ละมื้อเนี่ยเราก็ทำให้เกิดขยะเกิดกาเกิดซากเนี่ยมากมายเปลืองเนื้อที่โลกอีกเหมือนกันอย่าว่าแต่ขยะเหล่านั้นเลยนะฮะหรือกากซากเหล่านั้นเลยแม้แต่ภาชนะที่ใส่สิ่งที่ดื่มเรากินเข้าไปเนี่ยบริโภคเข้าไปเนี่ยก็เปลืองเนื้อที่โลกใครไม่เชื่อก็ลองเก็บขวดน้ำพลาสติกนะที่เราดื่มแล้วหมดเป็นขวดๆไปเนี่ยนะใส่ถุงไว้อย่าเพิ่งไปทิ้งใส่ถุงไว้ใส่ถุงไว้ไม่นานเท่าไหร่เดี๋ยวก็เต็มถุงใหญ่ๆนี่ขนาดแค่ภาชนะใส่น้ำเปล่าอย่างเดียวเนี่ยที่เราดื่มเข้าไปแต่ละวันก็เปลืองเนื้อที่โลกมากแล้วเป็นขยะไปมากแล้วทีนี้นอกจากนั้นก็ยังมีความคิดที่ไม่ดีไม่งามที่เราเผลอคิดนี่ก็นับว่าเปลืองเนื้อที่โลกอีกเหมือนกันรกโลกอีกเหมือนกันเนี่ยคำพูดนะที่ไม่เหมาะไม่ควรไม่ดีไม่งามเนี่ยเผลอพูดออกไประบายอารมณ์ออกไปแต่ว่าที่เป็นคำหยาบเนี่ยคำพูดเพ้อเจ้อหรือคำพูดส่อเสียดเหลวไหลเราอาจจะไม่พูดเท็จเนี่ยแต่ว่าเราเผลอพูดเพ้อเจ้อเหลวไหลพูดส่อเสียดพูดหยาบเนี่ยอย่างนี้ก็เป็นขยะที่เปลืองเนื้อที่โลกเหมือนกันนะฮะต้องระมัดระวังโดยเฉพาะทุกวันนี้ก็ไปสกปรกเลอะเทอะอยู่ในขออภัยโลกออนไลน์เนี่ยบางคนทำโลกออนไลน์ให้เป็นกระโถนเลยคือระบายอารมณ์ออกไปในขณะนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งเลยทีเดียวเนี่ย
ควรจะเปลี่ยน

กระโถนให้เป็นกระถางก็คือแทนที่จะสะสมขยะเหล่านั้นสิ่งที่ไม่ดีเหล่านั้นก็เราใส่สิ่งที่ดีซึ่งเป็นเหมือนกับกระถางที่ปลูกต้นไม้ดอกไม้ให้งอกงามเฮือกงามคือปลูกสติปัญญาเนี่ยจะส่งอะไรเข้าไปก็ทำให้ผู้ฟังผู้อ่านผู้ดูแล้วเกิดสติปัญญาขึ้นมาน่าจะดีกว่าช่วยกันรณรงค์ในเรื่องนี้เปลี่ยนค่านิยมระบายอารมณ์เนี่ยด้วยคำหยาบคำที่ไม่เหมาะควรเนี่ยเข้าไปในโลกออนไลน์เหล่านั้นให้เป็นสิ่งที่ดีงามส่งเสริมสติปัญญากันดีกว่าเพราะอย่างยิ่งเรื่องของคำหยาบนี่ต้องฝากคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์ช่วยดูลูกหลานของเราทุกวันนี้ก็พูดคำหยาบกันมากมีคุณครูอาจารย์ท่านหนึ่งไปบรรยายที่วชิรประทานรังสฤษฎ์แล้วก็บอกว่าที่บ้านเนี่ยห้ามไม่ให้ลูกๆพูดคำหยาบแต่พอไปที่โรงเรียนไปที่ทำงานเมื่อโตขึ้นเพื่อนๆ พูดหยาบหมดเลยคุณครูท่านนั้นก็เลยถามคุณแม่ว่าทำไมจึงไม่ให้ลูกพูดคำหยาบแม่ตอบว่ามาลดราคาตัวเองลูกคุณครูท่านนั้นก็เลยเอาคำของคุณแม่เนี้ยไปสอนลูกศิษย์ของท่านบอกว่าเวลาพูดคำหยาบแล้วระบายอารมณ์แล้วไปมาลดราคาตัวเองอย่าไปทำอย่างนั้นแล้วการระบายอารมณ์เข้าไปในโลกออนไลน์เนี่ยผู้คนเขาไม่รู้จักเราทุกด้านเมื่อเราระบายอารมณ์ไปอย่างนั้นเขาก็รู้จักเราแต่ด้านนั้นแล้วถ้าคุณเขาระบายอารมณ์อย่างนั้นบ้างเราจะรู้สึกอย่างไรนี่เพราะฉะนั้นอันนี้คือเป็นสิ่งที่รกโลกอีกเหมือนกันนะฮะก็คือความคิดที่ไม่ดีคำพูดที่ไม่ดีการกระทำที่ไม่ดีนะการกระทำเฟ้อๆเกินๆเนี่ยมันก็เกะกะรกโลกได้เหมือนกันนี่เราหยุดเลยทั้งการคิดการพูดการกระทำอะไรก็ตามที่ไม่ถูกต้องแล้วก็ทำให้เปลืองเนื้อที่โลกเนี่ยไม่เกิดประโยชน์อะไรเปลี่ยนเป็นคิดดีพูดดีทำดีใส่สิ่งดีๆเข้าไปเนี่ยก็จะทำให้เกิดประโยชน์สร้างสรรค์โลกนี้ให้งดงามให้น่าอยู่กันนี่เรียกว่าหยุดทำโลกให้รกความจริงแล้วมีพุทธภาษิตว่าณสียาโลกวัฒโนเนี่ยไม่ควรทำตนเป็นคนรกโลกหรืออย่าเป็นคนรกโลกอย่าทำโลกให้รกในข้อนี้จะช่วยให้เรานั้นแก้ไขปัญหาหรือว่าความทุกข์ยากในโลกนี้ได้มากมายทีเดียวถ้าหากว่าเราตั้งใจกันไว้อย่างนี้ว่าอย่าทำตนเป็นคนรกโลกแล้วก็หยุดทำโลกให้รกนี่คืออย่าที่สองเนี่ยเพื่อการอยู่อย่างไม่มีปัญหาไม่มีความทุกข์ทีนี้อย่าที่สามสำคัญอีกเหมือนกันท่านทั้งหลายอย่าเป็นทุกข์ให้โง่อย่าเป็นทุกข์ให้โง่เราไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นทุกข์เป็นทุกข์เมื่อไหร่ก็เท่ากับตายเมื่อนั้นอยู่อย่างเป็นทุกข์ก็เหมือนกับคนที่ตายแล้วความตายมีสองประเภทตายทางร่างกายหมดลมหายใจตายไปอย่างที่เราไปร่วมงานศพตามวัดต่างๆในศาลาต่างๆอย่างนั้นเห็นได้ไม่ยากเข้าใจได้ไม่ยากผู้ที่ตายไปลักษณะอย่างนั้นแต่บางคนยังมีลมหายใจมีชีวิตเป็นอยู่แต่อยู่ด้วยความทุกข์อย่างนี้เขาเรียกว่าตายทั้งเป็นนะฮะเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเนี่ยเราอาจจะยังมีลมหายใจมีชีวิตเป็นอยู่แต่เราอยู่อย่างเป็นทุกข์นี่แหละคือตายทั้งเป็นเพราะฉะนั้นถ้าอยู่อย่างคนทุกข์เนี่ยก็เท่ากับว่ามันก็ตายไปแล้วนี้เวลาที่เราเป็นทุกข์ขึ้นมาน่าจะถามตัวเองว่าเป็นทุกข์แล้วได้อะไรบ้างพี่จะเสียทั้งนั้นเดียวเพราะเสียเวลาความจริงแล้วเอาเวลาเนี่ยไปสาวหาต้นเหตุที่ทำให้เราเป็นทุกข์แล้วหาวิธีการแก้ไขต้นเหตุนั้นกันดีกว่าอย่าไปโทษเรื่องนอกตัวเป็นอันขาดเวลามีปัญหามีความทุกข์บางคนไปโทษดวงดาวโชคชะตาราศีวันเดือนปีเกิดเลขบ้านเลขรถเลขโทรศัพท์บางคนก็ไปโทษชื่อแล้วก็ไปเปลี่ยนชื่อกันเปลี่ยนชื่อแล้วถ้ามันแก้ปัญหาได้ทำให้ความทุกข์ลดลงไปได้เจ้าคงจะต้องเปลี่ยนกันทุกครั้งที่มีปัญหามีความทุกข์เกิดขึ้นใช่หรือไม่ความจริงแล้วเราอาจจะลืมไปไม่ชื่อเดิมเนี่ยมันทำให้เราเรียนหนังสือจบได้งานทำครั้งแรกแล้วมีความสุขมาตั้งหลายสิบปีแล้วเพราะฉะนั้นอย่าไปโทษเรื่องนอกตัวเลยเวลามีปัญหามีความทุกข์เกิดขึ้นต้องดูในตัวของเราก่อนเพื่อนเลยถามตัวเองว่าเอ๊ะเราทำอะไรผิดไปหรือเปล่าเนี่ย

แก้ในตัวมันง่ายกว่าไปแก้นอกตัวท่านทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกคนต้องรู้ว่าไม่มีปัญหาไหนความทุกอย่างใดจะแก้ไขหรือคลี่คลายไม่ได้ถ้าเราไม่ทิ้งธรรมะทุกปัญหาต้องจบลงยุติลงที่ธรรมะคำว่ายุติธรรมจึงมีความสำคัญมากแล้วเรามีโอกาสดีได้เห็นแบบอย่างประเสริฐมาตลอดชีวิตของเราเลยคือในรัชกาลที่9ทรงนำธรรมะมาแก้ปัญหาประชาชนและประชาชนทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบ้านการเมืองฝนแล้งน้ำท่วมจราจรติดขัดเศรษฐกิจตกต่ำนั้นเราเดินตามรอยพระองค์ท่านสนุกในการแก้ปัญหาหรือว่าแก้ความทุกข์ทั้งหลายเนี่ยด้วยธรรมะแล้วเราจะกวักมือเรียกเลยโจทย์ข้อเก่ามันง่ายเกินไปขอข้อใหม่ที่มันยากกว่านี้เถอะคำว่า no problem no problem ไม่ควรจะแปลว่าไม่มีปัญหาปัญหามีแน่ทั้งที่บ้านที่ทำงานบนท้องถิ่นและแม้กระทั่งในวัดบางวัดมีปัญหามากกว่าที่บ้านที่ทำงานของญาติโยมทั้งหลายซะอีกต้องแปลใหม่ว่ามีปัญหาแต่ไม่เป็นปัญหาคือไม่ทำให้เราเป็นทุกข์เพราะเราจะไม่วิ่งหนีไม่เบี่ยงเบนไม่กบเกลื่อนไม่หลบหลีกปัญหาแต่จะเผชิญหน้ากับปัญหาหรือความทุกข์นั้นด้วยสติปัญญาเอาธรรมะมาแก้ปัญหากันอยู่ตลอดเวลานี่เรียกว่าเวลาที่เป็นทุกข์ขึ้นมาเนี่ยอย่ามานั่งเป็นทุกข์ให้โง่เพราะว่าไม่เกิดประโยชน์อะไรนะเสียอะไรทุกอย่างเลยทีเดียวเนี่ยถ้าอยู่อย่างเป็นทุกข์ก็เหมือนกับคนที่ตายแล้วเนี่ยเราจะไม่ทำอย่างนั้นนะแต่เราจะระมัดระวังตัวเองจะป้องกันการไม่ดีกว่าแก้ถ้าแย่แล้วแก้ไม่ทันสิ่งที่ทำให้เกิดปัญหาและเป็นความทุกข์นั้นเรื่องภายนอกนี่ก็คือเรื่องของการบกพร่องเกี่ยวเรื่องของอบายมุขสิ่งที่เรียกว่าเป็นทางแห่งความเสื่อมทางความชิบหายของชีวิตซึ่งมีผู้ที่แต่งเป็นบทกลอนไว้เปรียบเหมือนผีร้าย6ตัวผีที่1ชอบสุราเป็นอาจินไม่ชอบกินข้าวปลาเป็นอาหารผีที่2ชอบเที่ยวยามวิกาลไม่รักบ้านรักลูกรักเมียตนผีที่3ชอบเที่ยวดูการละเล่นไม่ละเว้นบาร์คลับละครโขนผีที่4คบคนชั่วมั่วกับโจรหนีไม่พ้นอาญาตราแผ่นดินผีที่5ชอบเล่นม้ากีฬาบัตรสารพัดโทโปไฮโรซินผีที่6ชอบเกียจคร้านการทำกินมีทั้งสิ้น6ผีอัปรีเอ่ยอัปรีคือไม่น่ารักน่าจะไปเกี่ยวข้องผูกพันกับมันดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนเที่ยวดูการเล่นเล่นการพนันคบคนชั่วเป็นมิตรเกียจคร้านทำการงานเนี่ยเป็นทางแห่งความเสื่อมทางแห่งความฉิบหายของทุกชีวิตเลยทีเดียวทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้หญิงผู้ชายสูงต่ำดำขาวยากดีมีจนไทยจีนแขกฝรั่งแม้กระทั่งพุทธศาสนาพราหมณ์ฮินดูก็เหมือนกันเข้าไปหมกมุ่นอยู่กับอบายมุขแล้วก็เกิดปัญหาเกิดความทุกข์อย่างแน่นอนนั่นเรื่องภายนอกเรื่องภายในนี่ต้องระมัดระวังท่านผู้ฟังทั้งหลายคือนิวรณ์5นิวรณ์คือเครื่องกั้นจิตไม่บรรลุความดีมีอยู่5อย่างกามฉันทะยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งหลายพยาบาทความคิดปองร้ายผู้อื่นทีนมิทะหดหู่ซึมเศร้าง่วงเหงาเหานอนอุทัจจกุกุจจะฟุ้งซ่านรำคาญวิจิกิจฉาลังเลสงสัยนี่5อย่างนี้มันจะเป็นเหมือนแมลงวันเนี่ยคอยบินตอมกวนเราตลอดเวลาจะทำอะไรก็ไม่เป็นสุขเลยอยู่ไม่เป็นสุขเลยเนี่ยต้องระมัดระวังป้องกันอย่าให้มันมายุ่งเกี่ยวกับเราเลยทั้งสิ่งที่เป็นส่วนเกินเนี่ยข้างนอกอบายมุข6ข้างในก็นิวรณ์5เนี่ยทำให้เราเกิดปัญหาเกิดความทุกข์ขึ้นมานี่บางคนเนี่ยไม่ได้เป็นทุกข์เฉพาะในปัจจุบันนี้ยังไปเอาอดีตมาเป็นทุกข์อีกด้วยก็เรียกว่าขอไปดับเบิลทุกข์เนี่ยบางคนก็ไปเอาอนาคตซึ่งยังมาไม่ถึงมาเป็นทุกข์อีกก็เรียกว่าทริปเปิลทุกข์เป็นทุกข์ซ้อนทุกข์อย่างนี้นี่จะเรียกว่าตายทั้งเป็นได้ไหมอยู่อย่างไม่เป็นสุขเลยเพราะฉะนั้นต้องยึดหลักพุทธศาสนาที่สำคัญหลักหนึ่งที่ว่าระมัดระวังว่าอย่าไปอาลัยกับอดีตที่ผ่านไปแล้วหรือไปกังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงแต่ทำปัจจุบันขณะให้ดีที่สุดทำปัจจุบันขณะให้ดีที่สุดอย่าไปอาลัยกับอดีตหรือห่วงใยกับอนาคตมาก

จนเกินไปเนี่ยยึดหลักอันนี้ไว้ท่านผู้ฟังทั้งหลายเราจะทำอะไรก็ตามนะให้อยู่กับปัจจุบันอยู่กับสิ่งที่เราทำอยู่ตรงหน้านี้แล้วจะมีสมาธิดีเนี่ยไม่วอกแวกไปถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เลยทีเดียวเนี่ยเพราะอะไรฮะเราคิดถึงอดีตได้เพื่อเป็นบทเรียนเป็นประสบการณ์ของชีวิตเพื่อปรับปรุงตนเองพัฒนาแก้ไขตนเองเราคิดถึงอนาคตได้เพื่อวางแผนชีวิตไว้เพื่อความไม่ประมาทแต่ปัจจุบันขณะสำคัญที่สุดท่านอาจารย์พุทธทาสได้เขียนเอาไว้ด้วยลายมือของท่านว่าถ้าวันนี้ถูกต้องก็ไม่ต้องกลัวพรุ่งนี้ถ้าวันนี้ถูกต้องก็ไม่ต้องกลัวพรุ่งนี้หมายความว่าอย่างไรถ้าปัจจุบันถูกต้องก็ไม่ต้องกลัวอนาคตถ้าชาตินี้ถูกต้องก็ไม่ต้องกลัวชาติหน้าจะถามไปทำไมว่าตายแล้วฉันจะไปไหนทำไมไม่ดูตัวเองว่าเวลานี้อยู่อย่างไรอยู่ดีเนี่ยก็ไปดีอย่างแน่นอนเหตุปัจจัยมันต่อเนื่องกันเนี่ยเพราะฉะนั้นไม่ต้องวิตกกังวลเลยว่าหน้าที่ของเราในปัจจุบันนี้คืออะไรวันนี้คืออะไรเดี๋ยวนี้คืออะไรก็คือทำดีที่สุดนั่นเองเพราะว่าถ้าเราทำปัจจุบันดีแล้วเนี่ยพอเวลาผ่านไปปัจจุบันขนาดนี้ก็กลายเป็นอดีตนะก็เป็นอดีตที่ดีแล้วก็มันก็คืบคลานไปเป็นอนาคตที่ดีอนาคตก็มองเรียกว่าเป็นคนที่มองไปข้างหน้ามีความหวังเหลียวมองข้างหลังภาคภูมิใจเนี่ยแต่ถ้าใครทำปัจจุบันไม่ดีนะมองไปข้างหน้ามืดบอดจนหนทางเดี๋ยวมองข้างหลังก็รังเกียจขยะแขยงตัวเองไม่มีอะไรดีให้ชื่นชมเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นอยู่กับปัจจุบันทำปัจจุบันให้ดีที่สุดตลอดเวลาแล้วเนี่ยปัญหาความทุกข์ยากต่างๆเนี่ยมันก็จะลดน้อยลงไปลดน้อยลงไปเนี่ยเรียกว่าเรามาช่วยกันลดปัญหาลดความทุกข์ในโลกนี้อย่าให้มันน้อยลงน้อยลงถ้าจ้างตั้งใจกันไว้อย่างนี้ทุกคนเวลาที่เราจะออกจากบ้านเดินทางไปที่ไหนก็ตามนอกจากพกเงินติดกระเป๋าเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางแล้วขอเพิ่มให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ช่วยกันพกความเป็นกัลยาณมิตรติดกระเป๋าไปด้วยจะได้หรือไม่คือหมายความว่าตั้งใจไว้เลยว่าวันนี้ฉันจะไม่ไปทำร้ายใครเบียดเบียนใครตั้งใจไว้เลยว่าวันนี้ฉันจะไม่ไปทะเลาะกับใครตั้งใจไว้เลยว่าวันนี้ฉันจะไม่สร้างศัตรูเพราะมีมิตรนับร้อยยังนับว่าน้อยเมื่อเทียบกับศัตรูหนึ่งคนเนี่ยถ้าใครไม่เชื่อนะฮะใครไม่เชื่อก็เวลาที่จะนอนเนี่ยอย่าเพิ่งนอนหลับซะทีเดียวนอนหลับตาแล้วก็นึกถึงผู้ที่เรารักใคร่มีมิตรไมตรีต่อกันเนี่ยใบหน้าของท่านเหล่านั้นก็จะลอยมาเป็นหน้าแล้วเราก็นอนอมยิ้มคนนั้นอย่างนั้นคนนี้อย่างนี้มีความสุขเบิกบานใจแต่พอใบหน้าของคนที่รู้สึกว่าไม่ค่อยจะชอบใจผ่านมาใบหน้าเดียวเท่านั้นเองหดหัวเหี่ยวไปเลยนี่แสดงว่ามีมิตรนับร้อยอย่านับว่าน้อยไม่เทียบกับศัตรูหนึ่งคนศัตรูหนึ่งคนทำให้เราเป็นทุกข์มากกว่ามีเพื่อนดีๆเป็นร้อยคนเพราะเราไม่ควรจะมีศัตรูนะใครที่ไม่มีศัตรูในชีวิตจะเบาสบายมากนะเดินไปที่ไหนก็สง่าผ่าเผยเลี้ยวไปทางซ้ายอะไรไปทางขวาสายตาสบกันเข้ากันได้เหมือนน้ำกับน้ำนมไม่ใช่เข้ากันไม่ได้เหมือนน้ำกับน้ำมันนี่เพราะฉะนั้นวันนี้จึงขอฝากนะคาถาสามอย่าเพื่อคนอยู่อย่างไม่มีปัญหาไม่มีความทุกข์เราจะได้ช่วยกันลดปัญหาและความทุกข์ในบ้านเมืองในโซคมในโลกของเราให้ลดน้อยลงไปอยากให้บ้านของเรานี่น่าอยู่น่าอาศัยแล้วก็อยู่กันได้อย่างมีความสุขคาถายาที่หนึ่งก็คืออย่าระแวงผู้อื่นยิ่งกว่าระวังตัวเองเนี่ยระวังตามหลักศีล5แล้วก็ระวังตลอดเวลาที่สัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่าที่สองก็คืออย่าทำตนเป็นคนรกโลกหยุดทำโลกให้รกด้วยความคิดคำพูดการกระทำเนี่ยที่ไม่ถูกต้องแล้วก็อย่าที่สามอย่าเป็นทุกข์ให้โง่เราไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นทุกข์ถ้าอยู่อย่างเป็นทุกข์ก็เหมือนกับคนที่ตายแล้วจะอยู่ไปทำไมนี่คือสามอย่าที่ขอฝากท่านผู้ฟังทั้งหลายให้มีพิจารณาเอาไปลองปฏิบัติกันที่เวลาที่ทำอะไรก็ตามเนี่ยเฉพาะเรื่องที่ดีๆงามๆเนี่ยได้เขาคิดอะไรที่ดีๆงามเนี่ยอย่าเก็บไว้คนเดียวช่วยกันถ่ายทอดต่อๆกันไปพระเดชพระคุณ

0: ลวงพ่อปัญญานันทะท่านได้สอนไว้นานแล้วว่าให้ทุกคนทำดีด้วยตนชักชวนคนให้ทำดีสนับสนุนคนดีให้ทำดียิ่งขึ้นไปเนี่ยถ้าหากว่าได้อย่างนี้เราก็มีสิ่งแวดล้อมที่ดีงามเนี่ยอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขไม่มีปัญหาไม่มีความทุกข์เลยแล้วก็จะทำให้ชีวิตของเราเป็นชีวิตที่มีคุณค่าเกิดมาเนี่ยไม่เสียชาติเกิดนะขออภัยนะเพราะว่าไม่รกโลกด้วยหมายความว่าอยู่ในโลกนี้ก็ไม่เกะกะเนื้อที่ของโลกเพราะได้ทำสิ่งที่เป็นคุณค่าฝากไว้ในโลกนี้กันอยู่ตลอดเวลานี่คือสิ่งที่นำมาฝากท่านผู้ฟังทั้งหลายซึ่งคงจะติดตามปาฐกถาธรรมกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ขอให้ได้รับประโยชน์จากการฟังสุสุสังและพระเตปัญญังฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาฟังไม่ดีเนี่ยอาจจะมีปัญหาอย่างที่เราพูดกันว่าฟังไม่ได้สับจะไปเป็นกระเดียดใช่หรือไม่มันต้องฟังให้ดีนะแล้วไม่ได้ฟังอย่างเดียวต้องเอาไปปฏิบัติกันอยู่ตลอดเวลาเราอาจจะฟังจากการที่พระอาจารย์ต่างๆท่านแสดงธรรมเนี่ยครั้งละครึ่งชั่วโมงหรือไม่ถึงครึ่งชั่วโมงประมาณนี้นะก็แต่ว่าเรื่องการปฏิบัตินี่ต้องปฏิบัติกันทุกนาทีของชีวิตตลอดชีวิตก็ว่าได้ปฏิบัติเมื่อไรได้ผลเมื่อนั้นตามพุทธภาษิตที่ว่าธรรมโมหเวรคติธรรมจาริงธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมนะถ้าเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติธรรมอยู่เนี่ยธรรมะจะคุ้มครองรักษาให้ชีวิตอยู่เย็นเป็นสุขเจริญก้าวหน้าอยู่รอดปลอดภัยมีประโยชน์มีค่ามีราคานะขอให้ที่ผู้ฟังทั้งหลายได้รับประโยชน์จริงๆจากการฟังแล้วก็ถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้งช่วยกันสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้เป็นประโยชน์กับมหาชนชาวไทยและชาวโลกเนี่ยตลอดไปแล้วก็มีแต่ความสุขความเจริญไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านที่ทำงานอยู่ที่ไหนก็ตามคืออยู่ดีที่ไหนก็ได้อยู่ได้ที่ไหนก็ดีเราเป็นคนดีเนี่ยอยู่ที่ไหนแล้วก็ทำความดีได้เราเป็นคนขยันเนี่ยอยู่ไหนแล้วก็ทำงานได้ไม่สำคัญที่สถานที่สำคัญที่พฤติกรรมของเรานั้นอยู่ดีที่ไหนก็ได้อยู่ได้ที่ไหนก็ดีความสุขไม่อยู่ทุกที่ที่ไม่มีกิเลสมารบกวนขอท่านผู้ฟังทั้งหลายระมัดระวังย้ายกิเลสมารบกวนจิตใจของเราแล้วท่านก็จะมีความสุขในทุกที่เป็นผู้ที่ช่วยลดปัญหาลดความทุกข์ในบ้านเมืองของเราสังคมเราและโลกของเรานี้ได้อย่างแท้จริงขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขสงบเย็นโดยทั่วกันเทอญ
1: สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าววัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6 โมงเย็นถึง 2 ทุ่ม MCOT News FM 100.5

ทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มพรุ่งนี้แล้วไทยช่วยไทยพลัสเปิดลงทะเบียนประชาชนร้านค้ารัฐช่วยจ่ายสูงสุด 60%นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมเปิดโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40% อย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มรายได้ให้ร้านค้าชุมชนผู้ประกอบการรายย่อยและธุรกิจท้องถิ่นทั่วประเทศโครงการดังกล่าวเป็นมาตรการร่วมจ่ายระหว่างภาครัฐและประชาชนโดยรัฐบาลช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่าย 60% และประชาชนร่วมจ่าย 40% สำหรับค่าอาหารเครื่องดื่ม

0: สินค้าและบริการที่เข้าร่วมโครงการเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายและรักษากำลังซื้อของประชาชนในช่วงเศรษฐกิจฟื้นตัวสำหรับประชาชนสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง29กันยายน2569หรือจนกว่าจะครบ30ล้านคนโดยต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่เป็นผู้ถูกระงับสิทธิ์ตามเงื่อนไขของโครงการทางนี้สามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายน2569เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาและในส่วนของ Food Delivery จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายน2569ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกาในส่วนของร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง Plus สามารถยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ขณะที่ร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคม2569ทันทีร้านนวดสปาร้านทำเล็บและร้านทำผมยังไม่สามารถเข้าร่วมโครงการในรอบนี้ได้สำหรับโครงการไทยช่วยไทย Plus 60-40 ครอบคลุมร้านค้าทั่วไปร้านธงฟ้าร้านอาหารรถเข็นฟู้ดเดลิเวอรี่ร้านโอท็อปและบริการขนส่งสาธารณะโดยรัฐบาลคาดว่าจะช่วยเพิ่มเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกระตุ้นการจับจ่ายในระดับชุมชนและช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถฟื้นตัวและเดินหน้าธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องรัฐบาลเดินหน้าปราบแอปเงินกู้เถื่อนดอกเบี้ยโหดกว่า 1,500 แอปนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการดำเนินการเดินหน้าปราบปรามแอปพลิเคชันสินเชื่อเงินกู้ผิดกฎหมายและเว็บไซต์หรือ URL ที่มีการเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินอัตราอย่างต่อเนื่องในระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2568ถึง20พฤษภาคม2569ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ส่งรายชื่อของแอปมาให้กระทรวงดีส่งคำร้องขอปิดกั้นต่อศาลจำนวน79แอปพลิเคชันซึ่งกระทรวงดีและสำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้ตรวจสอบพบ57แอปพลิเคชันไม่มีการจดทะเบียนโดยกระทรวงดีได้ส่งคำร้องให้ศาลมีคำสั่งระงับการทำให้เผยแพร่ไปยังสโตร์และนำรายการที่เป็นสินเชื่อรายย่อยออกแล้วนอกจากนี้ยังได้ดำเนินมาตรการเชิงรุกปิดกั้นเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มต่างๆเกี่ยวกับการเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินอัตราซึ่งปิดกั้นแล้วจำนวน 1,466 URL ปัจจุบันพบว่าสแกมเมอร์ได้หลอกลวงประชาชนให้กู้เงินในหลากหลายรูปแบบซึ่งมักจะใช้คำเชิญชวนผ่านช่องทางเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียโดยใช้ข้อความชวนเชื่อว่ากู้ง่ายได้เร็วดอกเบี้ยต่ำใช้เอกสารน้อยไม่ต้องมีหลักประกันติดแบล็คลิสต์ก็กู้ได้เมื่อหลงเชื่อแล้วอาจทำให้สูญเสียข้อมูลส่วนบุคคลเช่นเลขบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านหรือเลขบัญชีธนาคารหรือสูญเสียทรัพย์สินโดยการหลอกให้โอนค่าธรรมเนียมค่ามัดจำหรือเงินค้ำประกันรัฐบาลขอย้ำเตือนประชาชนก่อนจะกู้เงินผ่านแอปต่างๆจะต้องตรวจสอบชื่อแอปเงินกู้ที่มีการลงทะเบียนถูกต้องได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยโดยเซิร์ชพิมพ์คำว่าเช็คแอปเงินกู้เพื่อดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องก่อนใช้บริการหากประชาชนหลงเชื่อโอนเงินค่ามัดจำหรือค่าธรรมเนียมต่างๆไปแล้วสามารถแจ้งระงับบัญชีได้ทันทีที่ AOC 1441ตลอด24ชั่วโมง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวว
3: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลอรี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีเลอรี่ซินทูราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิลตัวเองได้พร้อมจำหน่ายแล้ว

0: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มักนอนกรนน้ำหนักตัวมากง่วงนอนเวลาทำงานหรือรู้สึกไม่สดชื่นหลังตื่นนอนคุณอาจมีภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจขณะนอนหลับก็เป็นได้อย่านิ่งนอนใจเพราะภาวะนี้อันตรายได้ถึงชีวิตจากโรคหลอดเลือดในอนาคตศูนย์ตรวจการนอนหลับโรงพยาบาลลานาพร้อมให้บริการตรวจสลีปเทสหรือตรวจสุขภาพการนอนหลับได้แล้ววันนี้สิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลลานาหากเข้าเกณฑ์ความเสี่ยงตรวจได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอยากรู้ไหมว่าคุณเสี่ยงแค่ไหนประเมินตัวเองได้จากแบบทดสอบหรือสอบถามพยาบาลได้ที่ LINE Official @sliptestlana
2: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
0: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: อัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณความร้าวใจให้สุดกว่าเดิม MG4 รุ่นปี2026จู่โจมทุกเส้นทางด้วยมอเตอร์ใหม่245แรงม้าแบตเตอรี่ใหม่ชาร์จไวกว่าขับไกลสูงสุด540กิโลเมตรหรูกว่ากับดีไซน์ห้องโดยสารใหม่สปอร์ตเหนือระดับนั่งสบายราคาพิเศษเริ่มต้น 599,900 บาทพร้อมไลฟ์ไทม์วารันตีถึง31พฤษภาคมนี้
4: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
5: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

MCAT Radio MCAT Radio 100.75 MHz 100.75

Radio. MCard Radio 100.75 MHz. 100.75

0: MCAT Radio MCAT Radio 100.75 MHz 100.75
1: ขณะนี้เวลา 9 นาฬิกาจากนี้ไปอสมทเชียงใหม่เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: วิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีหนุนเอกชนไทยในฝรั่งเศสต่อยอดนำเข้าวัตถุดิบไทยดันแฟรนไชส์ไทยขยายตัวในตลาดยุโรปวันเสาร์ที่23พฤษภาคม2569เวลา14นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นณสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือร่วมกับผู้บริหารบริษัทเอกชนไทยที่ลงทุนในประเทศฝรั่งเศสจำนวน3บริษัทเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะโอกาสและความท้าทายในการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชนไทยในยุโรปตลอดจนแนวทางส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทยฝรั่งเศสในหลากหลายมิติโดยภาคเอกชนมีข้อเสนอให้ภาครัฐสนับสนุนเร่งปิดการเจรจาการค้าเสรี FTA ไทยสหภาพยุโรปซึ่งจะลดอัตราภาษีที่สหภาพยุโรปเรียกเก็บจากสินค้าไทยจากร้อยละ24ลดลงเหลือร้อยละ0ทำให้สินค้าไทยมีโอกาสตีตลาดและเจาะตลาดยุโรปได้มากขึ้นเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการไทยด้านการส่งออกทุกกลุ่มสินค้าส่งเสริมแฟรนไชส์ธุรกิจแบรนด์ไทยในตลาดยุโรปผ่านมาตรการของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือ Exim Bank โดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหารซึ่งอาหารไทยเป็นที่ชื่นชอบของนานาชาติ

0: แต่สิ่งที่ปรากฏคือร้านอาหารไทยหลายร้านดำเนินการโดยคนชาติอื่นที่ขาดทักษะในการปรุงอาหารไทยรสชาติไทยทำให้รสชาติผิดเพี้ยนภาคเอกชนจึงมีข้อเสนอให้มีมาตรการส่งเสริมคนไทยในฝรั่งเศสรวมถึงประเทศอื่นๆในยุโรปได้มีโอกาสทำธุรกิจร้านอาหารไทยก็จะช่วยส่งเสริมการนำเข้าวัตถุดิบและเอกลักษณ์ของไทยด้วยทางนี้นายกรัฐมนตรีให้ความสนใจเป็นอย่างมากโดยรัฐบาลจะเดินหน้าผลักดันและนำภาคเอกชนไทยที่มีแฟรนไชส์ร้านอาหารมาพูดคุยกับธนาคารเอ็กซิมเพื่อออกแบบมาตรการส่งเสริมต่อไปสุภจีโชว์โมเดลสินค้าไทยพรีเมียมอาหารผู้สูงอายุเจาะตลาดจีนนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการหารือทวิภาคีกับนายเหอลี่เฟิงนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกณเมืองซูโจสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะการพัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพสูงเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของตลาดผู้บริโภคจีนนายสุภจีได้เสนอโครงการนำร่องความร่วมมือไทยจีนเพื่อยกระดับสินค้าไทยสู่สินค้าคุณภาพสูงหรือสินค้าพรีเมียมสำหรับส่งออกไปยังตลาดจีนสำหรับกลุ่มสินค้านำร่องไทยเสนอให้เริ่มจากอาหารเพื่อสุขภาพหรือฟังชั่นแนลฟู้ดรวมถึงอาหารสำหรับผู้สูงอายุซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสีเงินของจีนและแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียวนางสุภจีกล่าวว่าไทยยังได้ขอความร่วมมือให้นักลงทุนจีนที่เข้ามาลงทุนในไทยใช้วัตถุดิบและทรัพยากรของไทยในกระบวนการผลิตมากขึ้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มร่วมกันและช่วยให้ไทยเป็นฐานการผลิตและส่งออกสินค้าไปยังตลาดโลกมากขึ้นซึ่งหน่อมว่าเป็นแนวทางแบบวินวินของทั้งสองประเทศนอกจากนี้ไทยยังให้ความสำคัญกับการดูแลผู้ประกอบการ SME โดยได้เสนอแนวทางยกระดับมาตรฐานและระบบตรวจสอบสินค้าเพื่อให้สินค้าที่นำเข้าจากจีนไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทยขณะเดียวกันก็ผลักดันให้สินค้า SME ไทยเข้าสู่ตลาดจีนได้มากขึ้นนอกจากนี้ไทยยังติดตามความคืบหน้าการอำนวยความสะดวกในการส่งออกปุ๋ยเคมีจากจีนมายังไทยหลังนายกรัฐมนตรีไทยเคยหารือประเด็นดังกล่าวกับนายหวังอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนเมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมาโดยไทยขอให้จีนส่งออกปุ๋ยเคมีมายังไทย 350,000 ตันภายในปีนี้เพื่อช่วยลดต้นทุนภาคเกษตรซึ่งฝ่ายจีนรับไปพิจารณา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
10: เปลี่ยนทุกความเชื่อเรื่องไฮบริดสู่ประสบการณ์ที่เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยี Hybrid Plus ประหยัดเหนือชั้นถึง 26.2 กิโลเมตรต่อลิตรแต่พร้อมตอบสนองทุกอัตราเร่งด้วยพละกำลังสูงสุด194แรงม้าให้คุณขับสนุกเหมือนรถ EV โดยไม่ต้องรอชาร์จไฟพร้อมความมั่นใจเต็มร้อยกับการรับประกันแบตเตอรี่ Hybrid 10 ปีไม่จำกัดระยะทาง

0: MG3 Hybrid Plus มาตรฐานใหม่ที่ตอบโจทย์คุณพร้อมแล้ววันนี้ที่โชว์รูม MG ใกล้บ้านคุณ
1: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิตอลของคุณให้ง่ายขึ้นในแอปเดียวบมจ. อสมท.เปิดตัวโฉมใหม่แอปพลิเคชัน MCOT Connect เพียงแอปเดียวที่รวบรวมข่าวสารวาไรตี้และความบันเทิงครบวงจรที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงทุกคอนเทนต์จากทุกสื่อของอสมท.ไม่ว่าจะเป็นรายการทีวีดิจิตอลข่าวสารรอบวันคลื่นวิทยุยอดนิยมกิจกรรมและอีเวนต์สุดอินเทรนด์พร้อมบริการแล้ววันนี้สำหรับเพื่อนๆชาวอสมท.สามารถโหลดและติดตั้งอย่างปลอดภัยทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
3: ้ MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

กลับมาฟังเพลงด้วยกันวันอาทิตย์เช่นเคยนะครับทางสถานีวิทยุอสมทเชียงใหม่ FM 100.75 ครับกับเช้าของวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคม2569สวัสดีเชียงใหม่สวัสดีประเทศไทยครับวันครอบครัวนะครับวันอาทิตย์แบบนี้ก็เราจะฟังเพลงเก่าอนุรักษ์เพลงเก่าต้นฉบับไปด้วยกันนะครับนอกจากจะฟังทางคลื่นหน้าปัดวิทยุ FM 100.75 สัญญาณรับฟังจากเชียงใหม่นะครับถึงลำพูนลำปางพะเยาและเชียงรายฟังออนไลน์ที่แอปพลิเคชัน MCOT Connect และทาง radionetwork.mcot.net นะครับเวลาตรงนี้ 9:00 น.กับอีก 11 นาทีครับอยู่กับผมวสุรมสุริยวงศ์นะครับก็ชั่วโมงแรกเช่นเคยนะครับ9:00 ถึง 10:00จะเป็นงานของคณะสุนทราภรณ์กันก่อนนะครับผมเริ่มต้นทักทายด้วยเพลงพี่รักเจ้านะครับเป็นเพลงที่รู้จักคุ้นเคยกันดีโดยคำร้องจากครูแก้

้วอัจฉริยกุลทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานนะครับซึ่งเดิมทีเพลงนี้ก็เป็นเพลงแต่งขึ้นประกอบละครวิทยุเรื่องจุฬาตรีคูณนะครับซึ่งเป็นวรรณกรรมในยุคนั้นแหละที่มีเรื่องราวของละครวิทยุละครเพลงนะครับที่เอาจะเพลงมีเพลงเพื่อใช้ประกอบนวนิยายด้วยซึ่งเพลงนี้ก็เป็นการผสมผสานอย่างลงตัวนะครับทำนองเพลงไทยเดิมที่มีคำร้องเชิงกวีของครูแก้วถ่ายทอดผ่านน้ำเสียงนุ่มลึกของครูเอื้อนะครับจนกลายเป็นหนึ่งในเพลงรักอมตะที่สะท้อนถึงความรักอันมั่นคงและก็เทิดทูนในความรักนะครับพี่รักเจ้ากับเพลงนี้ที่ผมนำมาเริ่มต้นกันนะครับอสมทเชียงใหม่ FM 100.75 ครับวันอาทิตย์วันนี้ก็ยังคงมีนะครับปรับสภาพร่างกายนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าช่วงศุกร์เสาร์ที่ผ่านมาผมมีกิจกรรมนะครับลงพื้นที่นะไปสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติสักหน่อยหนึ่งเดี๋ยวค่อยมาเล่ากันฟังว่าผมไปไหนมายังไงแล้วก็บรรยากาศยังไงที่อยากจะเชิญชวนเนี่ยให้คุณหลายๆคนที่เป็นคนในพื้นที่เชียงใหม่เองอ่ะผมเคยถามนะฮะเคยไปไหมนะครับทั้งที่เรามีที่ดีๆแบบนี้เป็นของคนเชียงใหม่ด้วยนะครับอาหารบรรยากาศที่พักการเดินทางท่องเที่ยวซึ่งหลังๆมาเนี่ยกลับกลายเป็นว่าเรามารู้ที่หลังนักท่องเที่ยวจากที่อื่นนะครับโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศหรือจากภาคอื่นๆจากกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยเราเนี่ยอยู่ในพื้นที่แท้ๆเพิ่งมารู้ว่ามีที่แบบดีๆแบบนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาเล่าสู่กันฟังขณะเดียวกันเองก็ได้นำเพลงฟังด้วยกันไปเรื่อยๆนะครับทาง LINE ID ของอสมทเชียงใหม่นะครับเข้ามาเพิ่มเพื่อนที่ LINE ID ของอสมทเชียงใหม่ค้นหาที่MCOTCM 10075นะครับ MCOTCM 10075และทักทายสมาชิกในกลุ่ม LINE Open Chat อสมทเชียงใหม่ทุกท่านเช่นเคยนะครับ

ฟังคำถึงเพลงวาสนากระต่ายนะครับเป็นเพลงอมตะอีกเพลงหนึ่งของคณะสุนทราภรณ์ที่ครั้งนั้นคุณมัทนาโมรากุลนะครับไม่ใช่เฉพาะเป็นในฐานะนักร้องแต่งเพลงนี้ด้วยนะครับทำนองโดยครูเวสสุนทรจมรเนื้อหาก็พูดถึงความรักที่เอื้อมไม่ถึงแล้วครับเหมือนกับกระต่ายหมายจันทร์ที่เขาพูดถึงการเฝ้ามองความงามของดวงจันทร์บนท้องฟ้าเสมือนคนที่หลงรักคนที่มีฐานะหรือว่าสถานะที่สูงกว่านะครับสุดท้ายความหวังก็เลือนลางแล้วก็จบลงด้วยความผิดหวังเหมือนกับวาสนาของกระต่ายป่าที่ไม่มีวันได้ครอบครองดวงจันทร์แต่เราไม่จะเห็นภาพกระต่ายตำข้าวอยู่บนดวงจันทร์ตามจินตนาการของแสงและเงายามค่ำคืนของดวงจันทร์เต็มดวงนะฮะจริงๆคุณมัทนาโมรากุลก็เคยร้องเพลงนี้เอาไว้ก่อนหน้านั้นนะครับต่อมาก็มีการบันทึกเสียงโดยครูเอื้อสุนทรสนานนะครับและจริงๆก็ยังมีศิลปินอีกคนหนึ่งเป็นรุ่นหลังละนะครับและเป็นศิษย์เอกของครูเอื้อสุนทราภรณ์ก็คือครูคุณพรสุรีวิชเวกก็เคยบันทึกเสียงเพลงนี้เอาไว้วาสนากระต่ายนะครับที่ผมเลือกมาฟังด้วยกันจากคุณผู้ฟังที่ทักทายเข้ามาทางไลน์แล้วครับหลายข้อความทาง ID Line ที่ mcotcm10075 นะครับถามถึงเพลงหวานรักนะครับที่เป็นเสียงร้องของคุณรวงทองทองลั่นทม

ฟังธรรมที่ก็มากับเสียงร้องของคุณรวงทองทองลั่นทมคำร้องเพลงนี้โดยครูทาตรีนะครับทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานคุณผู้ฟังบอกว่าต้องเล่าแล้วนะครับเกริ่นเข้าตอนรายการเข้ามาสักแป๊บหนึ่งผมบอกว่าผมได้มีโอกาสไปลงพื้นที่สัมผัสบรรยากาศสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของเชียงใหม่แล้วที่แห่งนี้ผมมองว่ามันเป็นที่ที่สามารถเชื่อมโยงของการท่องเที่ยวในพื้นที่ระหว่างเชียงใหม่ลำปางนะครับหลายคนจะเริ่มอ๋อละแต่มันมีความน่าสนใจที่หลายคนอาจไม่รู้นะครับและบางทีมันจะมองเป็นแบบจะอันซีนก็ได้นะครับหรือจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่เขามีการดูแลพื้นที่ได้อย่างดีกับชุมชนชาวบ้านแล้วมันก็มีไอเดียของชาวเชียงใหม่ที่เป็นนักธุรกิจเรื่องของการทำโฮมสเตย์เนี่ยก็เป็นเจ้าแรกๆที่ทำได้ดีมากๆนะครับถือว่าเป็นมาตรฐานที่ยอมรับในระดับสากลอีกด้วยแต่หลายคนไม่รู้นะครับทั้งๆที่เขาก็เปิดมาแล้วประมาณสัก6ปีนะเดี๋ยวจบเพลงนี้ดีกว่าผมจะมาเล่าสู่กันฟังว่าผมไปที่ไหนมาแล้วที่นี่น่าประทับใจอย่างไรไปก็ไม่ยากนะครับพักก็ไม่ยากเดินทางก็สะดวกเพียงแต่ว่าอาจจะต้องรู้จักเส้นทางสักนิดหนึ่งแค่ศึกษาเส้นทางเฉยๆนะครับไปแล้วก็ผมว่าคุ้มแหละฮะบางทีเราขับรถผ่านเส้นทางเหล่านี้แล้วก็ผ่านไปโดยไม่รู้ว่าข้างในมันมีอะไรแต่พอเข้าไปแล้วต้องใช้คำว่าโอ้ว้าวอย่างนี้เลยก็มีนะฮะ

เป็นเพลงที่สะท้อนอารมณ์ความรู้สึกของผู้หญิงนะครับที่ใช้คำว่าเหลืออดเหลือทนกับผู้ชายแบบนี้แล้วมีประโยคที่เรียกว่าต้อง เด็ดขาดตัดสินใจอยู่ต่อไปก็ช้ำใจหนักหนาเมื่อรักมาเปลี่ยนไปทรมานฉันจนสุดเหลือทนอภัยโอ้โหคำประมาณนี้เลยก็คือตัดขาดเลยต่อให้อมพระมาไหว้มาพูดก็ไม่เชื่อแล้วเนี่ยพอกันทีเพลงนี้คำร้องโดยครูสุรัตน์ภุกเวศนะครับเป็นผู้ชายแต่งเพลงให้ผู้หญิงร้องเพื่อประชดประชันความรู้สึกกับผู้ชายทำนองก็ยังเป็นครูเอื้อสุนทรสนานนะครับคุณผู้ฟังบอกว่านั่นแหละฮะดูจาก Facebook Fanpage อสมทไม่ใช่ Facebook Fanpage ของ

พ.เชียงใหม่นะครับก็มีนะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมีคอนเทนต์อยู่นะจะเย็นแป๊บหนึ่งแต่ว่า Facebook ของผมเองเนี่ยก็เอาไว้ส่วนหนึ่งนะครับคือมันเป็นส่วนหนึ่งของการไปสัมภาษณ์พูดคุยกับผู้ประกอบการในพื้นที่นะฮะแล้วก็ได้เห็นไอเดียความคิดอะไรบางอย่างที่ผมว่าดีมากเส้นทางนี้คือเส้นทางปางไห่เทพเสด็จนะครับจากตัวเมืองเชียงใหม่เนี่ยไปตามถนนที่จะไปทางเชียงรายใช่ไหมครับผ่านดอยสะเก็ดตรงไปแถวทางแยกเทพเสด็จเข้าขวาที่จะไปปางไห่ใช้ระยะเวลาประมาณสักจริงๆประมาณสัก45นาที50นาทีถ้าขับจริงๆนะฮะติดสัก1ชั่วโมงก็ได้เผื่อเราไม่ต้องรีบขับไปเรื่อยนะฮะ1ชั่วโมงแล้วกันจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปเนี่ยผมว่าเส้นทางระหว่างทางสวยงามอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันสัมผัสกับขุนเขาธรรมชาติป่าไม้ระหว่างทางก็ผ่านหมู่บ้านชุมชนนะครับผ่านที่พักโฮมสเตย์ร้านกาแฟสวยๆเยอะเส้นทางนี้แน่นอนฮะเชื่อมต่อไปทางแยกต่างๆที่จะมีทั้งกิจกรรมซิปไลน์ไปแม่กำปองได้ออกไปทางสถานที่ท่องเที่ยวเส้นทางใหม่เทพเสด็จลำปางออกทางแจ้ซอนได้นะครับแต่จุดพิกัดที่ผมไปเมื่อวันศุกร์นอนหนึ่งคืนวันเสาร์เลยนะฮะก็กลับมาก็คือตรงนั้นที่เรียกว่าปางไห่เทพเสด็จนะครับก็ผมขออนุญาตพูดชื่อแล้วกันเพราะมันบอกพิกัดแล้วมันต้องบอกแล้วฮะว่าชื่อว่าแฟร์เมียงโฮมสเตย์แล้วกันอ่ะทีนี้ที่เนี้ยเขามีลักษณะของการทำเป็นโฮมสเตย์แบบชุมชนอย่างหนึ่งที่เขาพัฒนาเป็นระดับมาตรฐานละเราเขามีใบอนุญาตทุกอย่างทั้งเรื่องของการพักอย่างปลอดภัยอุปกรณ์ความปลอดภัยเรื่องของมาตรฐานของการเข้าที่พักต่างๆอันนี้คือเรื่องหนึ่งความสวยก็อีกเรื่องหนึ่งอาหารการกินกาแฟนี่เดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังนะครับแต่ก็มันจะบอกว่าเนี่ยที่นี่เขาทำให้กับชุมชนโดยการคือเป็นที่เนินเขาแล้วแน่นอนฮะการใช้น้ำประปาหมู่บ้านเนี่ยก็คือประปาจากภูเขาลงมาเนี่ยการใช้เพียงท่อเดียวเนี่ยยังไงก็คงไม่พอน้ำมันมีปริมาณหนึ่งจากการส่งมาตามท่อบนดอยอ่ะคือโฮมสเตย์แห่งนี้เขาก็เลยขอเป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งปันโดยการขยายท่อเพิ่มเติมนะครับให้ประปาบนดอยภูเขาเนี่ยสามารถเชื่อมต่อมาหมู่บ้านได้จะได้ใช้ได้อย่างเพียงพอนะครับเพราะว่าถ้าหมู่บ้านเนี้ยตามปกติสักท่อหนึ่งมันก็ยังพอใช้ได้แต่พอมีเรื่องของโครงสร้างที่พักอะไรเพิ่มมันก็มีคนเข้าพักเพิ่มเนี่ยมันก็ต้องมีการใช้น้ำเยอะก็เลยโอเคเป็นการลงทุนเพิ่มเพื่อต่อให้เข้าหมู่บ้านประชาชนได้ใช้หมู่บ้านได้ใช้สองเรื่องของการจัดการขยะผมชอบมากฮะเขาลักษณะเป็นการนำขยะเหลือใช้เนี่ยมาทำเป็นพลังงานต่อเป็นก๊าซไบโอนะครับมีการหมักมีการทำให้เกิดเรื่องของการเกิดพลังงานในพื้นที่และไม่ต้องเอาขยะหลายสิ่งหลายอย่างไปทำลายสิ่งแวดล้อมนะครับบางส่วนทำปุ๋ยได้ก็จริงนะฮะบางส่วนเอามาเป็นพลังงานเพิ่มเติมได้ใช้ในพื้นที่ได้ก็ดีมากมากเลยสามก็คือเรื่องของการจัดการกับป่านะครับก็คือไม่ตัดต้นไม้ใหญ่ต้นใหญ่ยังคงอยู่และอยู่คู่กับธรรมชาติให้ได้มากที่สุดและขณะเดียวกันเนี่ยพื้นที่ตรงนั้นเรารู้อยู่แล้วว่าเป็นร้านที่มันมีพื้นที่การปลูกกาแฟได้ดีมากจากนั้นเดี๋ยวผมจะมาเล่าต่อนะครับว่ากาแฟอาหารเครื่องดื่มกาแฟที่เป็นใบชาเมี่ยงด้วยเนี่ยมันมีอะไรที่น่าสนใจจะมาเล่าสู่กันฟังในเบรกต่อไปแต่ตอนนี้ขอพักสักแป๊บนะฮะเพราะว่า 9:30 นละเดี๋ยวถึงท้ายด้วยเพลงนี้ละกันจากคุณผู้ฟังที่ถามเข้ามากับเพลงข้องจิตนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาพูดต่อว่าที่ตรงนี้ที่มาที่ไปมันเริ่มต้นจากกาแฟยังไงนะฮะแล้วมันเป็นใบชาเมี่ยงยังไงสตอรี่ของที่เนี่ยมันมีความเป็นอันซีนยังไงกับคนที่สมัยก่อนเนี่ยเขาทำเมี่ยงมาส่งขายที่ตัวเมืองเชียงใหม่เดินทางเท้าเนี่ย3 วัน 4 วันกลับขึ้นมาก็ต้องซื้อของจากในเมืองจากในที่ราบเนี่ยขึ้นดอยเนี่ยก็เดินทางกลับมาอีกนะโอ้ไม่ใช่เรื่องง่ายสมัยก่อนกับการเดินทางแต่ฟังเรื่องเล่าแบบนี้แล้วสนุกครับซึ่งคอนเทนต์นี้เดี๋ยวผมจะมาทำอีกทีก็ใกล้ๆจะได้เอามาโพสต์น่าจะเป็นสัปดาห์หรือ2 สัปดาห์นี้แหละนะครับแต่ว่าอันนี้ขออนุญาตเกริ่นเป็นน้ำจิ้มว่าน่าสนใจอะไรบ้างอยากให้ไปกันนะครับกับที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งที่ไม่วุ่นวายสบายๆ สไตล์แบบคนชุมชนหมู่บ้านที่เขาดูแลพื้นที่ได้อย่างดีแค่นั้นเอง

0: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร0533570611
1: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
2: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิตอลของคุณให้ง่ายขึ้นในแอปเดียวบมจ.อสมท.เปิดตัวโฉมใหม่แอปพลิเคชัน MCOT Connect เพียงแอปเดียวที่รวบรวมข่าวสารวาไรตี้และความบันเทิงครบวงจรที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงทุกคอนเทนต์จากทุกสื่อของอสมท.ไม่ว่าจะเป็นรายการทีวีดิจิตอลข่าวสารรอบวันคลื่นวิทยุยอดนิยมกิจกรรมและอีเวนต์สุดอินเทรนด์พร้อมบริการแล้ววันนี้สำหรับเพื่อนๆชาวอสมท.สามารถโหลดและติดตั้งอย่างปลอดภัยทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
4: อัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณความเร้าใจให้สุดกว่าเดิม

0: MG4 รุ่นปี2026จู่โจมทุกเส้นทางด้วยมอเตอร์ใหม่245แรงม้าแบตเตอรี่ใหม่ชาร์จไวกว่าขับไกลสูงสุด540กิโลเมตรหรูกว่ากับดีไซน์ห้องโดยสารใหม่สปอร์ตเนื้อระดับนั่งสบายราคาพิเศษเริ่มต้น 599,900 บาทพร้อมไลฟ์ไทม์วารันตีถึง31พฤษภาคมนี
1: ้สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
2: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

รักบางใบนะครับจริงๆถ้าผู้ที่บันทึกเสียงท่านแรกก็จะเป็นคุณรวงทองทองลั่นทมแต่ผมเพิ่งจะเปิดเพลงหวานรักไปที่เป็นเสียงร้องของคุณรวงทองทองลั่นทมไปก่อนนั้นก็เลยขออนุญาตเลือกอีเวอร์ชันที่เป็นเสียงร้องของคุณรัตนสุดาวสุวัฒน์นะครับคำร้องเพลงนี้โดยครูชอุ่มปัจจพันธ์ทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานนะครับครึ่งชั่วโมงหลังชั่วโมงของเพลงสุนทราภรณ์กันอยู่นะครับอสมทเชียงใหม่ FM 100.75เล่าค้างเอาไว้ว่าเมื่อวันศุกร์วันเสาร์ที่ผ่านมาผมไปที่ปางไฮเทพเสด็จนะครับที่มาที่ไปของชื่อเทพเสด็จผมก็เพิ่งทราบเหมือนกันนะฮะเดิมทีก็เรียกแถวนั้นว่าปางไฮอยู่แล้วครับแต่พอครั้งเมื่อปีพ.ศ. 2540องค์สมเด็จพระเทพท่านได้เสด็จมาณที่แห่งนี้

นะครับแล้วก็มองเห็นถึงเรื่องของพื้นที่ที่มีทั้งความอุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็ป่าไม้และอยากให้ป่าไม้เนี่ยยังคงอยู่คู่กับชุมชนที่นี่จะมีต้นไห่เขาเรียกถึงเรียกว่าปางไห่ฮะปลูกขึ้นเต็มไปหมดนะครับลักษณะของป่าด้วยและขนาดการระดับความสูงของพื้นที่แห่งนี้มันเหมาะกับการปลูกกาแฟครับพระองค์ท่านก็นำกาแฟนะสายพันธุ์ดีเลยแหละมาปลูกในที่แห่งนั้นนะครับซึ่งความสูงในระดับของการปลูกกาแฟผมเชื่อว่าหลายท่านทราบดีว่าต้องสูงในระดับน้ำทะเลไม่ต่ำกว่า800ถึง 1,000 1,200 ขึ้นไปอย่างเงี้ยคุณภาพกาแฟมันถึงจะดีใช่ไหมครับซึ่งกันก็อยู่ที่สายพันธุ์แล้วก็ขนาดเดียวกันก็พื้นที่ของการปลูกด้วยแต่การปลูกของที่นี่คือมันปลูกกาแฟคู่กับป่าชุมชนครับและปัญหาอย่างหนึ่งก็คือหลายคนก็กลัวว่าถ้ามันถึงช่วงหน้าแล้งจะมีไฟป่าไหมเชื่อไหมฮะชาวบ้านที่นี่เขาจัดการเรื่องของไฟป่าได้อย่างดีมากๆเพื่อป้องกันไม่มีไฟป่าในพื้นที่ถ้ามันมีไฟป่ากาแฟที่มีมูลค่าสูงๆของเขาเนี่ยมันก็จะหายไปด้วยไงฮะกาแฟที่นี่เขาเป็นวิสาหกิจชุมชนที่มีคนมาคอยถามซื้อมีคนมาคอยจองซื้อเป็นปีๆเลยนะครับบอกไว้เลยมูลค่าที่นี่เรื่องของกาแฟเนี่ยมันจึงทำให้คนที่อยู่ในพื้นที่ต้องป้องกันพื้นที่ของตัวเองในการไม่ให้มีไฟป่าไม่ให้มีเรื่องของเหตุการณ์ของการถูกทำลายเพราะว่ากาแฟของเขาเนี่ยมันเก็บเกี่ยวได้และได้มูลค่าที่สูงซึ่งก็เป็นรายได้ของชุมชนชาวบ้านจริงๆเขารวมตัวกันเป็นวิสาหกิจชุมชนอันนี้ดีมากฮะขณะเดียวกันเองเนี่ยตรงนี้มันมีป่าชาโบราณป่าเมี่ยงอะฮะอายุนับร้อยปีนับพันปีที่เราเคยได้ยินครับแต่ทีเนี้ยใบเมี่ยงมันก็คือใบชาอย่างหนึ่งเพียงแต่ว่าชามันมีระหว่างชาที่ปลูกที่สูงเนี่ยใบมันจะเล็กเรียวใช่ไหมครับเขาจะเก็บยอดประมาณ3ช่อ3ใบยอดอะไรอย่างเงี้ยที่เราจะรู้จักชาที่แต่ละที่เขาไปทำแต่ที่นี่เป็นใบชาใบใหญ่นะครับที่เราเคยสมัยก่อนเขามาทำเมี่ยงคนสมัยก่อนเอามาทำเมี่ยงเนี่ยมันเป็นลักษณะของการถนอมอาหารอย่างนึงการเอามาเคี้ยวมาอมตามภาษาของคนโบราณซึ่งปัจจุบันเนี่ยความนิยมตรงนั้นมันน้อยลงแต่ว่ากลิ่นรสชาติและคาเฟอีนในตัวของเขาเองเนี่ยมันยังคงมีฮะมันจึงมีรสชาติเฉพาะของพื้นที่ด้วยเขาก็จึงเอามาดัดแปลงทำเป็นชาเมี่ยงซึ่งใครที่จิบได้ลองชิมเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือมันให้ความสดชื่นและกลิ่นเฉพาะตัวที่มันไม่ได้แบบไม่ได้หอมเหมือนชาที่เราเคยกินทั่วไปแต่มันมีกลิ่นที่ผมเชื่อก็ว่าพอดีนะครับคือมันไม่เหม็นเขียวแหละแต่มันพอดีแล้วก็ได้รสชาติของความสดชื่นประมาณหนึ่งของความร้อนของน้ำที่เขาเทมาพอดีนะครับเขาบอกว่าใบชาเมี่ยงวางสักแป๊บนึงเทน้ำสักแป๊บนึงเนี่ยซึ่งเขาก็ล้างมาให้เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณสักไม่เกิน30วิอ่ะฮะค่อยจิบอย่างเงี้ยลองชิมดูแต่ถ้าบางที่ประมาณสักนาทีนึงใช่ไหมครับเพื่อให้ใบชามันออกฤทธิ์ออกรสชาติของมันกับน้ำร้อนอันนี้อันหนึ่งนะฮะทีนี้มาถึงกาแฟบ้างโอ้โหปลูกที่นี่ทานที่นี่และขายจากที่นี่ไปที่อื่นมูลค่ามันสูงครับแล้วทุกที่เขาก็จะมีเรื่องของการเอ็นจอยการจอยในเรื่องของกาแฟซึ่งกันและกันนะครับฉะนั้นใบชาและกาแฟที่นี่จึงมีความเป็นเฉพาะที่ผมเชื่อว่าใครที่เป็นนักดื่มชากาแฟเนี่ยมาที่นี่ก็จะรู้จักกันดีนะครับที่ผมจะพูดถึงก็คือการนำวัตถุดิบพื้นถิ่นมาทำเป็นอาหารออกฟิวชั่นออกความเป็นอร่อยของเขาอะใบชาเมี่ยงเอามาทำเป็นอาหารได้นะครับหรือจะเป็นเรื่องของเมนูพื้นถิ่นของเขาเองเขามีปลาประจำถิ่นนะครับชื่อปลาพุงหรือปลาปุงนี่แหละเนี่ยออกเสียงประมาณนี้นะฮะแล้ว ลักษณะของเขาเนี่ยคล้ายๆปลาเหมือนปลาพวงแต่ตัวเขาจะเรียวกว่าครีบด้านข้างจะออกสีเหลืองๆแล้วก็จะมีเกล็ดคล้ายๆปลาพวงเป็นปลาท้องถิ่นนะครับเขาบอกว่าปลาอันเนี้ยเอามาปิ้งย่างอร่อยเอามาทำลาบก็อร่อยนะลาบปลาของเขาและเป็นปลาธรรมชาตินะครับชุมชนชาวบ้านเนี่ยเขามีความร่วมมืออย่างหนึ่งว่าถ้าปลาปุงหรือปลาพุงเนี่ยมันอยู่แถวๆเนี้ยนะครับก็ขออย่าจับให้เขาได้เจริญเติบโตเพราะว่ามันเป็นปลาภูเขาที่ใช้คำว่า มันก็หายากอยู่นะฮะใครเจอปุ๊บจับปั๊บอ่ะเขาเลยว่ามันจะมีพื้นที่นึงขึ้นไปบนดอยอีกหน่อยนึงคนที่จะไปหาปลาก็หาไปหาอีกจุดหนึ่งก็ไกลไปหน่อยเพื่อที่จะได้อนุรักษ์พื้นที่ของการที่เขาจะมีปลาพันนี้เอาไว้ในพื้นที่อยู่นี่อย่างเงี้ยผมชอบนะครับหรือเส้นทางการท่องเที่ยวนอกจากธรรมชาติแล้วเนี่ยมีวัดใกล้ๆจากตรงนี้อีกจุดหนึ่งก็คือวัดที่เขามีพระที่สร้างจากไม้จำปีสวยมากนะครับแล้วเขาอนุรักษ์ในเรื่องของศิลปะสถาปัตยกรรมเอา

ไว้ในรูปแบบของคนพื้นที่ล้านนาได้อย่างดีด้วยนะฮะความเป็นธรรมชาติของเขาหนึ่งละศิลปะวัฒนธรรมสถาปัตยกรรมของเขาแล้วเนี่ยมันทำให้ตรงนี้มันมีกิจกรรมอยู่หลายอย่างนะครับอันนี้เฉพาะแค่การท่องเที่ยวแต่ทีนี้เขามีกิจกรรมการท่องเที่ยวตามฤดูกาลด้วยนะฮะมีแอคทิวิตี้อย่างเช่นเขาจะมีที่นี่อย่างแรกเนี่ยแหล่งพบพันธุ์กวางรู้จักกวางเนี่ยกวางที่เขาเอามาเป็นตัวด้วงอ่ะที่มีเขาอ่ะแล้วจะมีช่วงของการออกตัวกวางด้วงเนี่ยเยอะมากเขาก็จะมีกิจกรรมเชิญชวนเด็กๆประชาชนชุมชนเนี่ยเอากวางมาดักจับกวางมาหาแหล่งเพาะพันธุ์กวางแล้วก็เอามาเล่นนันทนาการก็คือมันมีการชนกวางแหละเรามองถึงกีฬานันทนาการนะครับแต่จริงๆมันเป็นธรรมชาติของเขาที่เขาเจอกันเขาต้องชนกันอยู่แล้วนะทีนี้ก็ทำให้เด็กได้รู้จักธรรมชาติว่ากวางเนี่ยมันมาที่มาที่ไปอย่างไรโดยเขาจะชวนเด็กๆเยาวชนที่เขามาเนี่ยเข้าไปทำกับดักจับกวางแต่การเข้าไปเนี่ยก็จะมีผู้ใหญ่ไปด้วยนะครับแล้วก็จะไปตามสวนกาแฟในป่าเอาไปดักตรงนั้นเอาไปดักตรงนี้แล้วก็เล่าว่านี่ไงกาแฟตรงนี้อยู่ตรงนี้มีต้นใบชาอยู่ตรงนั้นต้นไม้ต้นนี้คือต้นอะไรอะไรเงี้ยเด็กๆ เขาได้เรียนรู้ธรรมชาติไปด้วยฮะแล้วขณะเดียวกันมันมีนกโอ้โหนกสวยมากแถวนั้นมันธรรมชาติอยู่กับคนอยู่กับต้นไม้แล้วก็เรายืนดูเขาอย่างเงี้ยเขาเกาะตรงนั้นเลยแล้วพออีกวันได้กวางมาเขาก็เอามาทำกิจกรรมร่วมกันอย่างเงี้ยเยอะครับมันมีหลายกิจกรรมมากผมฟังแล้วสนุกมากนะฮะแล้วขณะเดียวกันเองเนี่ยความเป็นโฮมสเตย์ที่ได้มาตรฐานเนี่ยต้องเช็คว่าความเชื่อมั่นและความปลอดภัยของคนที่พักเนี่ยเขาต้องการแบบนี้ด้วยนะครับอาหารการกินนี้ผมคอนโทรลว่าเขาเอาของท้องถิ่นนะมาใช้ได้อย่างดีไส้อั่วทำเองนะฮะแกงฮังเลอาหารเหนือก็มีนะครับหรือจะเป็นใบชาเมี่ยงที่เขามาทำนะครับเป็นเมนูอร่อยอร่อยเป็นยำใบเมี่ยงอะไรเงี้ยอร่อยนะครับจริงๆมันเล่าได้อีกเยอะเลยฮะก็อยากให้ลองไปดูนะฮะอย่างน้อยๆเส้นทางนี้มันเชื่อมเป็นรูทของการเดินทางวนได้หมดเลยครับจะไปทางแม่ออนก็ได้ปางไฮไปแจ้ซ้อนก็ได้จากจุดนี้ไปแม่กำปองเที่ยวแม่กำปองกลับมาพักมากินข้าวที่นี่ก็ได้มันไปได้ง่ายหมดนะฮะเพียงแต่ขอให้สอบถามเส้นทางรู้เส้นทางสักหน่อยนึงเพราะว่ามันจะมีทางแยกซ้ายแยกขวานิดนึงแค่สอบถามหน่อยก็ได้หรือว่าอาจจะวางหมุดวางแมพตามสมาร์ทโฟนเนี่ยก็ได้นะครับคุณก็จะได้รู้ว่าโอ้โหอันนี้เขาทำมาตั้งหลายปีเราคนเชียงใหม่เพิ่งจะรู้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวคงจะได้มีอะไรเพิ่มเติมอีกเยอะทีเดียวนะครับที่ปางไฮเทพเสด็จนำเสนอที่1ครับที่แฟเมี่ยง

โลกหมุนเวียนครับกับเสียงร้องของครูเอื้อสุนทรสนานนะครับทำนองเพลงนี้ด้วยครูเวสสุนทรจมรนะครับคำร้องด้วยครูแก้วอัจฉริยกุลคุณผู้ฟังถามมาว่าถ้าจะไปช่วงไหนดีผมว่าเที่ยวได้ตลอดปีฮะอากาศเย็นตลอดปีด้วยยิ่งหน้าร้อนยิ่งดีมากพูดง่ายๆเลยไม่ต้องเปิดเครื่องปรับอากาศใดๆเลยฮะเย็นสบายจริงๆช่วงนี้หน้าฝนแล้วเนี่ยเดินทางก็ไม่ลำบากเพราะว่าเขาเป็นถนนลาดยางหมดแล้วนะดูจากเส้นทางที่ขับไปเนี่ยเพียงแต่ถนนมันอาจจะต้องใช้คำว่าทางแคบและทางโค้งขึ้นดอยลงดอยหน่อยแค่นั้นเองนะครับก็ต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินทางหรืออาจจะต้องคนที่ชำนาญในการขับรถหรือว่าชำนาญเส้นทางสักหน่อยหนึ่งพาไปก็จะดีนะครับแต่ผมเชื่อว่าคนทางบ้านเราเนี่ยคุ้นเคยกับการขับรถตามภูเขาตามดอยขึ้นดอยลงดอยเป็นปกติอยู่แล้วล่ะฮะฉะนั้นผมเชื่อว่าก็ไม่ยากสำหรับการเดินทางไปเที่ยวที่เทพเสด็จนะครับปางไห่แล้วก็นะครับแหล่งเส้นทางแถวนั้นเป็นรูทของการเดินทางได้สนุกครับก็เชิญชวนนะครับ

คุณผู้ฟังถามถึงเพลงโศกาโศกีนะครับเสียงร้องของคุณถวันพุกธรคำร้องโดยครูศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการนะครับทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานมองดูเวลาแล้วเดี๋ยวได้เวลาพักฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย10นาฬิกากันสักครู่นะครับจะกลับมาอีกทีก็ชั่วโมงหน้าเป็นช่วงของเพลงลูกกรุงกันบ้างเราจะเจอกันทุกวันอาทิตย์ครับอนุรักษ์เพลงเก่าต้นฉบับนะครับวันอาทิตย์แบบนี้9โมงถึง10โมงเป็นงานของคณะสุนทราภรณ์10โมงถึง11โมงจะเป็นเพลงลูกกรุงนะครับแล้วใครที่กำลังรอเพลงลูกทุ่งที่เป็นแม่ไม้เพลงไทยนะครับก็คือลูกทุ่งคลาสสิกลูกทุ่งเก่าดั้งเดิมแหละนะฮะก็จะมาฟังกันช่วง

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรถไฟขนสินค้าชนรถจักรยานยนต์หญิงวัย21ปีเสียชีวิตย่านลาดกระบังตำรวจสน.ลาดกระบังเข้าตรวจสอบเหตุรถไฟขบวนสินค้าชนรถจักรยานยนต์มีผู้เสียชีวิตหลังวัดสังฆราชาหรือวัด2เลียบถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์ซอยลาดกระบัง3แยก4เขตลาดกระบังกรุงเทพเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาที่เกิดเหตุบริเวณพุ่มหญ้าห่างทางลัดผ่านรถไฟประมาณ50เมตรพบศพหญิงวัย21ปีใกล้กันพบรถจักรยานยนต์พังเสียหายและพบขบวนรถไฟสินค้ามุ่งหน้าทางสถานีบางซื่อโดยมีพนักงานขับรถไฟขบวนดังกล่าวรอตำรวจอยู่เบื้องต้นจากการสอบสวนทราบว่าหญิงคนดังกล่าวขับขี่รถจักรยานยนต์กำลังเดินทางกลับบ้านพักโดยผ่านจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นลักษณะทางลักผ่าน3รางรถไฟที่ไม่มีเครื่องกั้นบริเวณดังกล่าวขณะเกิดเหตุรถจักรยานยนต์คล่อมอยู่รางที่1จังหวะที่ขบวนรถไฟสินค้าวิ่งผ่านมาจึงทำให้รถไฟเฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์ขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างสอบสวนพนักงานขับรถไฟและพยานแวดล้อมว่าขณะขบวนรถไฟวิ่งผ่านมีการส่งสัญญาณเสียงแตรเพื่อเตือนว่ารถไฟกำลังใกล้เข้ามาหรือไม่พร้อมทั้งประสานการรถไฟแห่งประเทศไทยตรวจสอบรางตารางกำหนดเวลาเดินรถขบวนดังกล่าวเพื่อสรุปสาเหตุของอุบัติเหตุสังหารผู้ต้องสงสัยยิงปืนใกล้ทำเนียบขาวเจ้าหน้าที่หน่วยอารักขาประธานาธิบดีสหรัฐวิสามันฆาตกรรมชายคนหนึ่งที่เปิดฉากยิงใส่ป้อมตำรวจตรวจความปลอดภัยบริเวณใกล้กับทำเนียบขาวเมื่อช่วงเย็นวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นสื่อท้องถิ่นหลายสำนักรายงานว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ18นาฬิกาชายคนหนึ่งเดินเข้ามาที่จุดตรวจความปลอดภัยบริเวณถนนสายที่17และเพนซิลเวเนียอเวนิวก่อนหยิบอาวุธ

0: ปืนออกจากกระเป๋าและเปิดฉากยิงใส่เจ้าหน้าที่ราว 15-30 นัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจยิงตอบโต้ทันทีเป็นเหตุให้คนร้ายได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมานอกจากนี้ยังมีประชาชนที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวถูกลูกหลงได้รับบาดเจ็บ1คนส่วนเจ้าหน้าที่ของ Secret Service ไม่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้ขณะเกิดเหตุประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อยู่ภายในทำเนียบขาวเพื่อปฏิบัติภารกิจเจรจาข้อตกลงสันติภาพกับอิหร่านส่งผลให้ทำเนียบขาวเข้าสู่มาตรการล็อกดาวน์ชั่วคราวก่อนจะยกเลิกเวลา 18:46 นหลังจากควบคุมสถานการณ์ได้แหล่งข่าวความมั่นคงระบุว่าผู้เสียชีวิตคือนาซีเบสวัย21ปีซึ่งเคยมีประวัติพยายามบุกเข้าทำเนียบขาวมาแล้วเมื่อเดือนมิถุนายน2025และมีคำสั่งศาลห้ามเข้าใกล้พื้นที่ดังกล่าวปรับยอดผู้เสียชีวิตเหมืองระเบิดในจีนลงเหลือ82รายความคืบหน้าเหตุการณ์แก๊สระเบิดในเหมืองถ่านหินทางตอนเหนือของจีนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาล่าสุดยืนยันผู้เสียชีวิตอยู่ที่อย่างน้อย82รายและยังมีผู้สูญหายอีก2รายเหตุระเบิดเกิดขึ้นที่เหมืองถ่านหินหลิวเยินฉูอำเภอฉินหยวนมณฑลซานซีเมื่อเวลา 19:29 นาทีของวันศุกร์ตามเวลาท้องถิ่นขณะเกิดเหตุมีคนงานอยู่ภายในเหมือง247รายมีผู้ได้รับการช่วยเหลือออกมามากกว่า100คนและขณะนี้มีผู้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล128คนรวมถึง2คนที่มีอาการวิกฤตเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ปรับลดตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเดิมที่เคยรายงานว่าอย่างน้อย90รายลงมาเหลืออย่างน้อย82รายพร้อมกล่าวขออภัยต่อความสับสนโดยระบุว่าสถานการณ์ช่วงแรกเต็มไปด้วยความโกลาหลทำให้การตรวจสอบจำนวนผู้เสียชีวิตคลาดเคลื่อนแต่เหตุการณ์ครั้งนี้ก็ยังถือเป็นอุบัติเหตุเหมืองที่ร้ายแรงที่สุดในจีนนับตั้งแต่ปี2009ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนสั่งการระดมทุกความพยายามเพื่อรักษาผู้บาดเจ็บและค้นหาผู้รอดชีวิตขณะที่คณะรัฐมนตรีจีนประกาศว่าจะมีการสอบสวนอย่างเข้มงวดและผู้ที่ถูกพบว่าต้องรับผิดชอบจะถูกลงโทษอย่างรุนแรง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากคลั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
5: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
6: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
7: เปลี่ยนทุกความเชื่อเรื่องไฮบริดสู่ประสบการณ์ที่เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยีไฮบริดพลัส

0: หยัดเหนือชั้นถึง 26.2 กิโลเมตรต่อลิตรแต่พร้อมตอบสนองทุกอัตราเร่งด้วยพละกำลังสูงสุด194แรงม้าให้คุณขับสนุกเหมือนรถ EV โดยไม่ต้องรอชาร์จไฟพร้อมความมั่นใจเต็มร้อยกับการรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีไม่จำกัดระยะทาง MG3 Hybrid Plus มาตรฐานใหม่ที่ตอบโจทย์คุณพร้อมแล้ววันนี้ที่โชว์รูม MG ใกล้บ้านคุณ
1: MCOT RadioMCOT Radio 100.75 MHz 100.75

10:11 น.ครับชั่วโมงของเพลงลูกกรุงนะครับในวันอาทิตย์แบบนี้ผมติดค้างเอาไว้สัปดาห์ที่ผ่านมาคุณผู้ฟังถามถึงงานของคุณชรินทร์ นันทนาครกับเพลงซ่อนรักรักซ้อนนะครับก็เลยขออนุญาตมาเป็นเพลงแรกของการนำมาเปิดชดเชยให้ก่อนจากสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับซึ่งเพลงนี้คำร้องโดยครูปอวรานนท์ครับทำนองโดยครูพยงมุกดานะฮะเพลงที่อาจจะคล้ายๆกับวาสนากระต่ายชั่วโมงที่ผ่านมาในบริษัทที่ผ่านมานะก็คือเรื่องของเก็บความรักที่มีอยู่กับตัวเอาไว้ไม่กล้าบอกไม่กล้าจะเปิดเผยเพราะว่าอีกคนหนึ่งก็ดูสูงสักดูสถานะดีกว่านะครับแต่ก็เป็นความรักที่ซ่อนเอาไว้ที่ยังคงใช้คำว่าอะไรดีล่ะก็คือมีความสุขอยู่กับตัวเราเองนี่แหละนะฮะซ่อนรักรักซ้อนนะครับคุณชลินนันทนาครเวลาตรงนี้10:00 น.กับอีก12:00 น.ครับอยู่ฟังเพลงด้วยกันวันอาทิตย์กับผมวสุรมสุริยะวงศ์นะครับที่อสมทเชียงใหม่ FM 100.75คุณผู้ฟังก็สอบถามเข้ามาอยู่หลายเรื่องราวจากช่วงที่ผมเล่ามาเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะครับผมก็ขออนุญาตตอบรับข้อความทาง

ไลน์แล้วกันนะครับทาง ID Line ที่ mcotcm10075 นะครับ mcotcm10075 เป็น ID Line ของอสมทเชียงใหม่นะครับเข้ามาเพื่อนๆกันแล้วก็แนะนำพูดคุยแชทอาจจะมีภาพบรรยากาศของการฟังรายการวิทยุนะครับหรือเหตุการณ์ไหนที่อยากจะแชร์ให้เราได้แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ชมหรือว่าคลิปที่อาจจะอยู่ในเหตุการณ์ไหนที่อยากจะให้เราได้เอามาโพสต์เอามาเผยแพร่เนี่ยผมก็พร้อมจะให้เครดิตกับเจ้าของคลิปนั้นๆด้วยนะฮะก็เพียงแต่บอกว่าอันนี้คือเหตุการณ์ฝนตกลมแรงอากาศดีทำโน่นนี่นั่นนะฮะก็เดี๋ยวให้ซีอาร์ทิ้งท้ายไว้หน่อยว่าวันนี้ได้มาจากคุณผู้ฟังนะครับที่พาให้เราได้ชมบรรยากาศของกิจกรรมต่างๆหรือเหตุการณ์ต่างๆได้นะฮะก็แชร์มาทางไลน์ของเราก็ได้ครับนอกจากทางไลน์ ID ที่อสมทเชียงใหม่นะครับ mcotcm10075 ก็อาจจะเป็นทางในสมาชิกของกลุ่มไลน์ Open Chat อสมทเชียงใหม่ก็ได้นะครับแล้วก็มีไลน์ Open Chat อีกกลุ่มหนึ่งนะเป็นไลน์สมาชิกนะครับก็เข้ามาเพื่อนๆกันเข้ามาติดตามข่าวสารสาระเรื่องราวดีๆแบ่งปันกันตรงนี้นะครับทาง Open Chat อสมทเชียงใหม่ขณะเดียวกันเราก็มีแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับต่างๆทั้ง Facebook Fanpage YouTube อสมทเชียงใหม่และคอนเทนต์ของเราทาง TikTok อสมทเชียงใหม่ด้วยนะครับก็เชิญชวนเข้ามากดติดตามกดถูกใจแชร์คอนเทนต์ข่าวสารต่างๆกับเราได้ของเราก็จะมีกิจกรรมข่าวสารหรือว่าสาระเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันกันนะครับเมื่อกี้ซ่อนรักรักซ้อนนะครับผมเปิดให้เรียบร้อยแล้วนะฮะจากคุณผู้ฟังที่ถามถึงเข้ามาล่าสุดมีคุณผู้ฟังถามถึงเสียงร้องของคุณสุเทพวงศ์กำแหงครับกับเพลงเอื้องดิน

เสียงร้องของคุณสุเทพวงศ์คำแหงครับคำร้องเพลงนี้โดยครูสไลด์ไกรเลิศนะครับทำนองโดยครูสอเกศสิริที่ทำทำนองเพลงนี้โดยนำทำนองดัดแปลงมาจากเพลงไทยเดิมที่ชื่อว่าเขมรพายเรือตอนนั้นครูสอเกศสิริเองเนี่ยเขามีเพลงอยู่เพลงหนึ่งครับที่ให้คุณชาญเย็นแข

แสเป็นผู้ขับร้องนะครับโดยใช้ทำนองเพลงไทยเดิมนี่แหละมาแต่งเป็นเนื้อเพลงที่ชื่อว่ากล้วยไม้ของฉันนะครับจากนั้นก็มาปรับคำร้องใหม่บางส่วนนะครับเปลี่ยนชื่อเป็นเพลงเอื้องดินให้คุณสุเทพวงศ์กำแหงเนี่ยเป็นผู้บันทึกเสียงอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นจริงๆต้องบอกว่าครูเพลงหลายๆท่านในอดีตเนี่ยอย่างครูสอกฤษฎีเองก็มีแนวคิดของการดัดแปลงจากเพลงไทยเดิมนี่แหละครับจากเพลงหนึ่งดัดแปลงเนื้อมาสู่อีกเพลงหนึ่งได้ก็มีการปรับจากคุณชาญเย็นแขก็มาเป็นคุณสุเทพวงศ์กำแหงนั่นเองเอื้องดินครับเลือกมาฟังด้วยกันคุณผู้ฟังถามถึงเพลงก็เคยพูดถึงเพลงนี้อยู่เหมือนกันนะครับที่ครูพยงมุกดานะครับเขียนคำร้องทำนองเพลงให้คุณธนินทร์อินทรเทพเนี่ยร้องเอาไว้ก็อยู่หลายเพลงนะฮะหนึ่งในนั้นก็มีเพลงนี้แหละครับถ้าคุณบอกผมเป็นเพลงจังหวะสนุกฮะเป็นเพลงจังหวะสนุกแล้วก็เพลงเนี่ยคุณสุเทพเองคุณธนินทร์เองเนี่ยก็ได้รางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทานด้วยนะครับจากหลายบทเพลงในก่อนนั้นๆมีทั้งเพลงเหมือนคนละฟากฟ้านกขมิ้นนะหากรู้สักนิดอะไรเหล่านี้แหละครับที่เป็นผลงานของครูพยงมุกดาที่แต่งคำร้องทำนองเอาไว้เมื่อถามถึงเพลงนี้ก็ต้องเปิดให้ละครับ คุณผู้ฟังถามไปก็มาหลังๆมาจะเปิดอยู่บ่อยเหมือนกันฮะถ้าเพลงถ้าคุณบอกผม

ถ้าคุณบอกผมนะครับกับคุณธานินอินทรเทพครับก็ได้จังหวะแล้วนะฮะช่วงนี้ผมอยู่กับช็อปมาเนียครับฝากเอาไว้กับกล้องวงจรปิดมิสเตอร์ CCTV V360 รุ่น A80 Wi-Fi ในช่วงนี้กันก่อนเป็นกล้องวงจรปิดที่คุณติดตั้งเองได้ง่ายครับไม่ต้องเดินสายไฟสายสัญญาณใดๆให้รุงรังวุ่นวายเลยนะครับเพราะว่ารุ่นนี้มันเป็นรุ่นที่เชื่อมต่อกับสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับ Wi-Fi นะฮะแล้วก็เชื่อมต่อเข้ากับสมาร์ทโฟนหรือว่าโทรศัพท์มือถือได้เลยจะไปที่ไหนนะครับก็ดูภาพได้คมชัดชัดในระดับถึง 4K นะครับก็คือชัดคมเลยแหละนะฮะซูมได้ถึง5เท่าอีกและไม่ต้อง

ห่วงนะครับจากภาพกลางวันกลางคืนได้ชัดเจนครับเพราะว่ากล้องรุ่นนี้มีไฟอินฟราเรดติดมาพร้อมเลยและยังมีระบบพูดคุยโต้ตอบผ่านตัวกล้องนี้ได้อีกด้วยบางทีคุณไปตลาดไปเดินห้างก็จะถามที่บ้านจะเอาอะไรเพิ่มเติมไหมตอนนี้อยู่ตลาดจะซื้ออะไรพิเศษไหมอย่างเงี้ยก็ถามเลยนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการโทรหานะครับคุยผ่านกล้องนะครับขณะเดียวกันเองรุ่นนี้เองเนี่ยยังสามารถหมุนซ้ายขวาได้มากถึง355องศาขึ้นลงอีก75องศา1ตัวนี่เกือบจะรอบบ้านแล้วนะครับและตัวรุ่นนี้ยังตรวจจับความเคลื่อนไหวส่งแจ้งเตือนไปที่มือถือได้ทันทีนะครับมีอะไรผิดปกติกล้องก็จะมีเสียงไซเรนดังขึ้นด้วยขณะเดียวกันเองเนี่ยกล้องรุ่นนี้ตั้งไว้หน้าบ้านก็ไม่ต้องห่วงครับกันน้ำกันฝนในระดับ IP66รองรับเมมการ์ดได้ถึง128กิกะไบต์คือบันทึกได้ยาวๆทั้งเดือนนะฮะ30วันได้ต้องบอกอย่างนี้ว่าเมมโมรี่การ์ดเนี่ยที่จะใช้เนี่ยมันมีหลายขนาดนะครับอย่างเช่น64กิกะไบต์128กิกะไบต์มันก็จะมีคุณภาพตามราคานะครับอาจจะมีราคาตั้งแต่หลักร้อยหลักพันนะครับอาจจะมีพันต้นๆอะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งมันก็อยู่ที่จำนวนของการบรรจุข้อมูลนะครับแล้วก็คุณภาพของmemory card ในแบรนด์ยี่ห้อนั้นด้วยต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนนะครับเพราะบางทีหลายคนอาจจะงงว่าได้กล้องวงจรปิดมาแล้วตัวของ memory card ล่ะคือมันต้องแยกต่างหากนะครับเพราะว่า memory card เนี่ยมันเป็นวัตถุดิบของท่านเองที่ท่านจะต้องนำมาใช้ในการเก็บข้อมูลแต่ว่ากล้องตัวนี้รุ่นนี้มันรองรับนะฮะในการที่จะเห็นภาพได้คมชัดและโปรโมชั่นของเราก็คือคุณสามารถเป็นเจ้าของกล้องวงจรปิดมิสเตอร์ CCTV V360 รุ่น A80 Wi-Fi รุ่นนี้นะครับในราคาพิเศษของ Shop Mania เราก็คือโปรโมชั่นนะครับซื้อ1เครื่องแถมฟรีอีก1เครื่องในราคา 1,290 บาทนะครับ 1,290 บาทคุณได้ไป2ตัวเลยสนใจโทรสั่งซื้อนะครับที่02-114-3990นะครับ02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับ

เสียงร้องของคุณลินจงบุญการินครับกับเพลงรักปักใจขอบคุณป้าทิพย์ณเชียงใหม่ครับเอาบุญมาฝากภาพสวยๆสำหรับกิจกรรมเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์ครับกับกิจกรรมทำบุญตักบาตรนะ7 โมงเช้าที่หน้าวัดพระสิงห์ซึ่งก็เป็นกิจกรรมส่งเสริมผมมองถึงเรื่องของการอนุรักษ์วัฒนธรรมในการทำบุญยามเช้าของคนบ้านเราภาคเหนือของเราโดยเฉพาะพุทธศาสนิกชนนะครับขณะเดียวกันก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมภาพที่ผมเห็นตอนนี้ก็มีภาพนักจะเรียกว่านักท่องเที่ยวก็มีนะครับชาวต่างชาติที่พาเด็กน้อยๆมานั่งรอทำบุญตักบาตรก็จะมีขันโตกมีของเตรียมใส่บาตรเอาไว้นะครับผมเห็นอยู่แวบๆนอกจากป้าทิพย์ณเชียงใหม่แล้วเนี่ยเมื่อกี้น่าจะเป็นพี่ตั้มสมประสงค์สิงหวนวัฒน์นะครับศิลปินยุค90เพิ่งจะมีคอนเสิร์ตโลกดนตรีอ่ะไม่กี่วันนี้เองนะฮะนั่งอยู่ตรงนั้นแหละครับผมเห็นพี่ตั้มด้วยฮะป้าทิพย์นี่แหละฮะมีศิลปินยุค90ที่โด่งดังในยุคนั้นนะฮะมานั่งทำบุญตักบาตรด้วยนะครับภาพนี้โอเคเลยก็เป็นภาพที่ดีนะครับผมชอบบรรยากาศอย่างเงี้ยก็ฝากถึงประชาสัมพันธ์กับใครที่ถ้ามีโอกาสนะครับว่าคนเต็ม2ฝั่งถนนเลยเหมือนกันก็เชิญชวนนะครับวันอาทิตย์ยามเช้านะถ้าฝนไม่ตกอากาศดีๆแบบนี้เนี่ยก็หน้าวัดพระสิงห์นะครับเชิญชวนไปทำบุญด้วยกันนะครับเผื่อจะมีกิจกรรมอะไรดีๆแบบนี้ก็ส่งต่อกันไปทักทายนะครับคุณสมชายสวัสดีด้วยนะครับนะทักทายก็มาแล้วนะฮะรักปากใจเพลงนี้โดนใจมากนะฮะขอบคุณมากๆส่งสติ๊กเกอร์ไปก่อนย่าเล็กหลานผู้ผานะครับวันนี้ได้ทั้งเพลงคล้องจิตไปแล้วนะครับถามถึงภาษาใจเดี๋ยวรอสักครู่นะครับแล้วก็มีครูติ๋วพนิดาสวัสดีครับแนะนำฮะไปเที่ยวนะครับปังไฮเทพเสด็จแนะนำที่แฟเมี่ยงไอเมทีจากกฟผถามถึงทารารัฐมนะครับก็น่าจะเป็นเสียงร้องของหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดีวัดนะฮะคุณอัธมาศนะครับคุณอัธมาศสวัสดีด้วยนะครับนะฮะก็แนะนำสถานที่ไปละพี่น้องชิลลี่สวัสดีครับคุณนิรันนะฮะถ้าเจ็บนิดเดียวเอาไว้เดี๋ยววันจันทร์ถือวันศุกร์ดีกว่ามันเป็นเพลงสตริงร่วมสมัยละคุณเดชาสวัสดีครับพี่เอ็มทีนะครับวิมลทิพย์สวัสดีด้วยนะฮะแล้วก็คุณอัศวินหมูคุณดับบิลลี่นะครับนะเส้นทางนี้เป็นเส้นทางสายกาแฟครับปังไฮเทพเสด็จบ้านแม่แจ๋มคนที่ชื่นชอบขับขี่มอเตอร์ไซค์เส้นทางนี้สวยงามมากร่มรื่นดีนะครับนี่แปลว่าฟีลลิ่งเดียวกันไอ W Lee สวัสดีพี่ติ๊กด้วยนะครับคุณภาวัตสิงห์59อาจารย์แสงดาวสวัสดีครับพี่ฟ้าห้ามรักบางใบเปิดเรื่องแล้วเนอะป้าต้อยสุภัตราสวัสดีนะครับมีคุณสิริกุลนะฮะคุณสถิตฟังอยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับคุณอรทัยอยู่ที่จังหวัดระยองพี่พิเชษครับอ้าวต้องไปแล้วครับเล่าแล้วก็ต้องไปนะฮะพูดถึงที่เที่ยวเนี่ยที่เที่ยวแบบนี้ผมว่าสวยมากคุณสมพลสวัสดีครับนะฮะอาจารย์ศรีสมรมาแล้วนะครับคุณสุภัสสุพรมพี่สมชายทรูสวัสดีครับเพลงเก่าสุนทรภรณ์เปิดให้แหละยายปลาสวัสดีครับไอ้สมศักดิ์ลาน้อยสวัสดีครับผมพี่จุ๊บนะฮะมาแล้วนะครับมีคุณสงบวุฒิพรมโสกาโสกีก็เปิดให้เรียบร้อยคุณปฐุมทองนพศรีนะครับคุณอโนไทยพี่หน่อยนะฮะคุณสุนทรีฟังอยู่ที่ลำปางนะครับพี่ติ๋วตี๋อ้ายอ้วนดำมาแล้วนะครับคุณพี่มนนะฮะคุณสุภวัฒน์คุณสุภวัฒน์ฟังอยู่ที่หลังสวนชุมพรบอกว่าวันนี้24พฤษภาคมเป็นวันป่าชุมชนแห่งชาตินะครับ24พฤษภาคมวันป่าชุมชนแห่งชาติเข้ากับธีมที่ผมเล่าเมื่อเช้าที่ผ่านมาเลยนี่เนี่ยคุณสุภวัฒน์คุณแจ็คหลังมช.ประตูวิศวะนะครับสวัสดีพี่น้อยด้วยนะฮะพี่แม็กแม็กนะครับพี่อํานวยคุณวิทย์สวัสดีด้วยครับแล้วก็มีคุณนวลจันทร์เพิ่มเติมเข้ามามีใครอีกเอ่ยไอกรสวัสดีครับเนี่ยเดี๋ยวส่งสติ๊กเกอร์ก่อนสวัสดีคุณวิภาวดีด้วยนะฮะแป๊บหนึ่งทยอยส่งสติ๊กเกอร์ให้ไอกรไปไหนฮะเตลแอลที่ไหนครับเนี่ยบรรยากาศอายุอานามก็ไม่ใช่วัยรุ่นแล้วนะครับค่อยๆเดินขึ้นดอยนะครับมันสูงๆไงไม่รู้สวัสดีพี่จี๊ดครับสบายดีนะฮะพี่จี๊ดนี่ก็รู้จักที่

ที่ผมไปแหละพี่จี๊ดนี่ก็แนะนำนะครับบอกต่อๆว่าเดี๋ยวจะมีกิจกรรมที่ฮันเนอร์ผมว่าม่วนเห็นเยอะเลยไอ้จี๊ดพี่ป๊อกคุณป๊อกสวัสดีครับนะคุณป๊อกเดี๋ยวทยอยส่งมาเรื่อยๆนะครับคุณทอมมี่ JSN จากเมืองงายเชียงดาวสวัสดีครับเนี่ยคนทางบ้านผมอากาศดีนะครับสดชื่นสวัสดีคุณอาจารย์อนุชาติธนันชัยมาแล้วเนี่ยอาจารย์อนุชาติผมชอบวิธีคิดไอเดียของอาจารย์อยู่อยู่ที่ผาหอบแค่ชื่อก็บอกแล้ว เดินขึ้นขนาดนี้ผาหอบก็ต้องหอบแล้วฮะคุณซิม989สวัสดีครับประมาณนี้ฮะมีเข้ามาเรื่อยๆเดี๋ยวแป๊บนึงอีกข้อความนึงแล้วกันนะเรื่อยๆเหมือนกันนะฮะโอเคนะครับจากใน LINE Open Chat อสมทเชียงใหม่ด้วยผมทิ้งท้ายเบรกนี้กับเสียงร้องของคุณจิตติมาเจือใจดีกว่ากับคำแถลงการของหัวใจ

0: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
1: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอ

0: กับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
2: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
3: อัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณความร้าวใจให้สุดกว่าเดิม MG4 รุ่นปี2026จู่โจมทุกเส้นทางด้วยมอเตอร์ใหม่245แรงม้าแบตเตอรี่ใหม่ชาร์จไวกว่าขับไกลสูงสุด540กิโลเมตรหรูกว่ากับดีไซน์ห้องโดยสารใหม่สปอร์ตเนื้อระดับนั่งสบายราคาพิเศษเริ่มต้น 599,900 บาทพร้อมไลฟ์ไทม์วารันตีถึง31พฤษภาคมนี้
4: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
5: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

สองเพลงครับจากคุณผู้ฟังที่แนะนำเข้ามาก่อนนั้นก็มีเพลงโทษเธอถึงประหารนะครับก็เป็นเสียงร้องของคุณลินจงบุญนกรินนะครับเพลงนี้ครูไพบูลย์ปุดขันเป็นผู้ประพันธ์เพลงเอาไว้ให้ก็เลยขออนุญาตลินจงอีกสักครั้งแล้วกันนะครับเมื่อกี้ก็เปิดไปแล้วหนึ่งเพลงแล้วก็ถามถึงเพลงทาราระทมครับกับเสียงร้องของหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์นะครับที่เลือกมาฟังด้วยกันกำลังหาเพลงอีกเพลงหนึ่งจากคุณผู้ฟังที่แนะนำเข้ามานะครับก็ใช้เวลานิดนึงนะเพลงบางเพลงเนี่ยมันเพลงที่เรียกว่าคือต้องเข้าใจว่าเพลงเก่าการอนุรักษ์เพลงเหล่านี้มันเป็นการหาเพลงที่มันเป็นต้นฉบับขณะเดียวกันก็ต้องหาไฟล์เพลงเหมือนกันฮะบางทีไฟล์เพลงมันก็เรียงมาเป็นแถวเลยผมจะเลือกเวอร์ชันไหนดีอันไหนมันใช่ก็ต้องมานั่งเช็คฟังอีกทีนะก็เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับหลายเพลงแต่ว่าเป็นเพลงที่เราพยายามที่จะเลือกสรรมาฟังด้วยกันแล้วก็อนุรักษ์เรื่องราวเหล่านั้นเอาไว้นะครับ

ในช่วงของเพลงเก่าวันอาทิตย์นะครับย้ำอีกทีอนุรักษ์เพลงเก่าไว้ด้วยกันนะครับที่ FM 100.75 นะครับเพราะว่าคุณผู้ฟังก็บอกว่าอย่างน้อยๆวันอาทิตย์ที่เชียงใหม่อสมทเชียงใหม่ก็ยังมีเพลงเหล่านี้ให้เราได้ฟังด้วยกันอยู่กับความอร่อยของร้านโกต้อมเตี๋ยวคั่วไก่ซะหน่อยครับร้านเล็กๆที่กำลังปังมากในหมู่ของคนรักก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่เดี๋ยวคั่วไก่สไตล์เชียงใหม่นะครับก็จะมีอยู่หลายร้านที่หลายคนก็จะพูดถึงความเป็นเชียงใหม่ของเราแหละแต่ความเด็ดของที่นี่ผมอยากให้คุณไปพิสูจน์ด้วยความอร่อยในระดับที่คุณต้องไปลองของเชียงใหม่ของเรานะครับลองจินตนาการดูนะฮะกระทะร้อนๆเสียงดังซ่าลงไปก้องแก้งก้องแก้งกับตะหลิวและกระทะแล้วก็มีการใส่ชิ้นไก่โตๆลงไปคั่วกับก๋วยเตี๋ยวเส้นเหนียวนุ่มนะครับหอมกลิ่นเครื่องปรุงในการจัดการปรุงด้วยซอสสูตรพิเศษของเขาด้วยนะครับซึ่งจะได้รสชาติเผ็ดกำลังดีมันจะแซ่บปลายลิ้นหน่อยฉ่ำกำลังพอดีไม่เลี่ยนนะครับแล้วโปะด้วยไข่ออนเซนแบบเหลียวเยิ้มไหลย้อยมาผสมกับตัวเส้นก๋วยเตี๋ยวทุกคำเนี่ยคุณลองจินตนาการนะฮะว่าทุกคำของการทานก๋วยเตี๋ยวคั่วเนี่ยนอกจากจะหอมความกระทะที่มันไหม้มาหน่อยๆแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ความชุ่มฉ่ำกับตัวของไข่ออนเซนเข้าไปแล้วก็ซอสสูตรพิเศษของเขาเนี่ยมันเข้ากันพอดีอร่อยมากฮะอยากให้ไปลองแต่ขณะเดียวกันเองบางคนอาจจะไม่ทานเนื้อไก่ก็มีเมนูอื่นๆนะครับอย่างเช่นเป็นเนื้อหมูเป็นเนื้อเป็นกุ้งก็ได้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของผัดไทยกุ้งสดของเขาก็อร่อยหอยทอดกรอบทอดแบบไม่อมน้ำมันต้องไม่อมน้ำมันถึงจะถูกต้องที่สุดแล้วก็ราดซอสสูตรเด็ดของเขาผัดซีอิ๊วของเขาก็อร่อยนะครับผมเชื่อว่าเส้นเหนียวนุ่มกำลังหอมกับการคั่วกับกระทะร้อนๆเนี่ยเขาเป็นครัวเปิดนะฮะฉะนั้นเห็นกระบวนการการเตรียมวัตถุดิบการขั้นตอนการทำนะครับและที่สำคัญก็คือเราจะรู้เลยว่าในเรื่องของการทำสไตล์ของเขาเนี่ยมันเป็นลักษณะแบบจานต่อจานอร่อยต่อความรู้สึกของคนที่ทานแบบร้อนๆแบบใหม่ๆเนี่ยมันรู้สึกโอเคมากนะครับจริงๆเขามีหลากหลายเมนูอร่อยนะฮะทางร้านโดยเฉพาะคอนเซ็ปต์ของเขาคือไม่หล่อแต่อร่อยก๋วยต้มเตี๋ยวคั่วไก่เนี่ยนะฮะแวะไปบนถนนรัตนโกสินทร์นะครับสังเกตสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่จะอยู่ฝั่งเยื้องๆตรงข้ามนะครับกับสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่อยู่ฝั่งเดียวกันกับวัดแขกนะฮะวัดเทพมนเทียนแหละครับเปิดบริการวันจันทร์ถึงเสาร์นะครับวันนี้วันอาทิตย์หยุดก่อนนะฮะว่างไปวันจันทร์ถึงเสาร์นะครับช่วง10โมงถึง3ทุ่มนะครับก็ไปใช้บริการนั่งทานที่ร้านก็ได้ครับเที่ยงเย็นได้เลยหรือถ้าไม่สะดวกกับทางร้านที่ไปนั่งก็สั่งผ่าน Grab Line Man ก็ได้นะครับเขาก็พร้อมในการจัดส่งให้ในทางออนไลน์ลองเซิร์ชหาชื่อโกต้อมเตี๋ยวคั่วไก่นะครับอันนี้คอนเฟิร์มอย่างหนึ่งว่าความอร่อยของเขานี่สดใหม่ทุกวันเลยนะฮะเขาคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีเลยนะครับขณะเดียวกันเองเนี่ยบางครั้งเขาก็มีเรื่องของออเดอร์พิเศษอย่างเช่นมีกิจกรรมที่จะเป็นรับสั่งเป็นข้าวกล่องอย่างเงี้ยเป็นเซตใหญ่ๆก็แจ้งล่วงหน้าบอกล่วงหน้าได้นะครับเขาทำได้หมดแล้วฮะนะครับใครที่กำลังมองหาความอร่อยแซ่บหอมฉ่ำอยากให้ไปชิมกันนะครับโกต้อมเตี๋ยวคั่วไก่สไตล์เชียงใหม่แท้ๆความอร่อยที่คุณต้องไปลองและเชื่อว่าต้องกลับไปซ้ำแน่นอนแหละวันจันทร์ถึงเสาร์เปิดนะครับแต่ว่าวันนี้วันอาทิตย์หยุดก่อนนะครับก็เลยขออนุญาตอธิบายเรื่องของ เมนูของเขาสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับชอบตรงที่เขาบอกไม่หล่อแต่อร่อยอย่างนี้แหละฮะ

จากเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องสตรีที่โลกลืมนะครับช่วงปีพ.ศ.2518เสียงร้องของคุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสนะครับตอนหลังจะได้ว่ามีการนำมากลับมาบันทึกเสียงซ้ำอีกครั้งประมาณสักปี2531มั้งครับแล้วก็มีศิลปินอีกหลายคนก็นำมาร้องกันอยู่เยอะแต่ถ้าต้นฉบับก็คงจะเป็นเนี่ยแหละฮะเวอร์ชันที่ใช้ประกอบภาพยนตร์เรื่องสตรีที่โลกลืมนะครับโหสมัยนั้นทำนองเพลงนี้เป็นทำนองเพลงจากอินโดนีเซียนะครับซึ่งครูพยงมุกดาก็เขียนคำร้องเพลงนี้เอาไว้ด้วยเช่นกันนะครับเริ่มมาฟังด้วยกันมาต่อที่เสียงร้องของคุณจินตนาสุขสถิตครับรักคืนเรือน

องดูเวลาแล้วครับ11นาฬิกาเช่นเคยฮะต้องพักฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยกันสักครู่นะครับกลับมาชั่วโมงหน้าจะเป็นช่วงของแม่ไม้เพลงไทยครับกลิ่นอายลูกทุ่งแบบคลาสสิกกันแบบใช้คำว่าลูกทุ่งเก่าเลยแหละนะฮะมาฟังเพลงลูกทุ่งด้วยกันนะครับในชั่วโมงหน้าอสมทเชียงใหม่ครับ FM 100.75 นะครับ

0: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกาจากนี้ไปอสมทเชียงใหม่เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเปิดรายละเอียดขั้นตอนสมัครไทยช่วยไทยพลัส6040สำหรับร้านค้านางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนานรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทางและขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040สำหรับร้านค้าผู้ประกอบการรายย่อยและผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะอย่างชัดเจนโดยร้านค้าสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคม2569ผ่านจุดตั้งบูธของกระทรวงมหาดไทยร่วมกับธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศโดยแบ่งแนวทางการสมัครเป็น3กลุ่มได้แก่กลุ่มร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ทันทีกลุ่มร้านค้าและผู้ประกอบการที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสต้องลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทยโดยต้องมีบัญชีกรุงไทยประเภทบุคคลธรรมดาสมัครเป็นร้านค้าถุงเงินผ่านเว็บไซต์พร้อมดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อขอรับรองจากหนังสือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ไทยช่วยไทยพลัส .th และอัปเดตแอปพลิเคชันถุงเงินให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนยื่นเอกสารสมัครและกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งมวลชนสาธารณะเช่นรถไฟฟ้ารถโดยสารประจำทางเรือโดยสารประจำทางและรถร่วมบริการสามารถสมัครผ่านการเปิดใช้งานแอปพลิเคชันถุงเงินโดยตรงกับธนาคารกรุงไทยสำหรับขั้นตอนการสมัครของร้านค้าใหม่ร้านค้าจะต้องตรวจสอบประเภทกิจการดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครและนำเอกสารไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับรองก่อนนำมายื่นสมัครณจุดให้บริการของธนาคารกรุงไทยเมื่อผ่านการพิจารณาแล้วระบบจะส่ง SMS แจ้งผลและแบนเนอร์ไทยช่วยไทย Plus จะปรากฏบนแอปถุงเงินเพื่อให้ร้านค้ากดยอมรับเงื่อนไขโครงการและเริ่มรับชำระเงินจากประชาชนได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายน2569เวลา 6:00 น.ถึง 23:00 น.ทางนี้รัฐบาลกำหนดคุณสมบัติร้านค้าที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้แก่ร้านอาหารเครื่องดื่มสินค้าทั่วไปร้านธงฟ้าวิสาหกิจชุมชนกองทุนหมู่บ้านร้านค้าชุมชนผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะรวมถึงนิติบุคคลขนาดเล็กที่มีรายได้ไม่เกิน 1,800,000 บาทต่อปีโดยกิจการต้องสามารถตรวจสอบได้และต้องไม่เป็นร้านสะดวกซื้อประเภทแฟรนไชส์หรือธุร

0: กิจรับสินค้าผู้อื่นมาจำหน่ายในลักษณะตัวแทนนอกจากนี้ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการจะต้องไม่เคยถูกระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนจากโครงการของรัฐที่ผ่านมาเช่นโครงการคนละครึ่งระยะต่างๆและโครงการคนละครึ่งพลัสสำหรับประเภทสินค้าและบริการที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ได้แก่อาหารเครื่องดื่มสินค้าทั่วไปและบริการขนส่งสาธารณะยกเว้นสลากกินแบ่งรัฐบาลเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผลิตภัณฑ์ยาสูบบัตรกำนันบัตรเงินสดและบริการที่เป็นการชำระเงินล่วงหน้าในส่วนของการรับชำระเงินภาครัฐจะโอนเงินในส่วนที่รัฐร่วมจ่ายเข้าบัญชีร้านค้าผ่านระบบแอปถุงเงินตามระยะเวลาที่กำหนดและกรณีโอนเงินไม่สำเร็จจะมีการรีทรายทุกวันศุกร์จนถึงวันที่30ตุลาคม2569อาสาสมัครกาชาดคองโก3รายเสียชีวิตจากอีโบลาสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยวงเดือนแดงระหว่างประเทศยืนยันว่าอาสาสมัครสภากาชาดของ DR คองโก3รายเสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสอีโบลาระหว่างปฏิบัติหน้าที่ทางมนุษยธรรมทางตะวันออกของ DR คองโกเจ้าหน้าที่ทั้ง3รายประจำการอยู่ที่สำนักงานสาขามองวาลูในจังหวัดอิตูรีศูนย์กลางการแพร่ระบาดทางตะวันออกของ DR คองโกทั้งหมดเสียชีวิตลงในช่วงระหว่างวันที่5ถึง16พฤษภาคมที่ผ่านมาคาดว่าได้รับเชื้อขณะปฏิบัติภารกิจจัดการศพในชุมชนซึ่งเป็นงานด้านมนุษยธรรมทั่วไปที่ไม่เกี่ยวข้องกับโรคอีโบลาในขณะนั้นชุมชนและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขยังไม่ทราบว่ามีการแพร่ระบาดและตัวโรคยังไม่ถูกตรวจพบอย่างเป็นทางการก่อนจะได้รับการยืนยันในภายหลังว่าเป็นกลุ่มผู้เสียชีวิตรายแรกๆของการระบาดระลอกนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้ออีโบลาในสาธารณรัฐคองโกล่าสุดมีผู้เสียชีวิตต้องสงสัยกว่า750รายขออภัยค่ะล่าสุดมีผู้ป่วยต้องสงสัยกว่า750รายและมีผู้เสียชีวิตต้องสงสัย177รายขณะเดียวกันเชื้อได้แพร่กระจายข้ามพรมแดนไปยังประเทศยูกันดาแล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
8: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
9: การทำความดีไม่ใช่เรื่องยากแค่เราคิดจะทำสิ่งที่ดีๆและลงมือปฏิบัติก็จะได้รับผลของการทำดีโดยเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบๆตัวเราก่อนค่ะแล้วค่อยขยายออกไปสู่สังคมชุมชนยิ่งเราทำสิ่งดีๆเพื่อผู้อื่นเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติสิ่งที่เราจะได้รับกลับคืนมาก็จะเป็นความสุขใจความอิ่มเอิบใจที่เกิดขึ้นแก่ใจเราเองค่ะ
10: M-Cord Radio Network ร่วมสร้างคนดีสังคมดีเริ่มตั้งแต่วันนี้ที่ตัวเรา
11: เปลี่ยนทุกความเชื่อเรื่องไฮบริดสู่ประสบการณ์ที่เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยีไฮบริด Plus ประหยัดเหนือชั้น

0: ึง 26.2 กิโลเมตรต่อลิตรแต่พร้อมตอบสนองทุกอัตราเร่งด้วยพละกำลังสูงสุด194แรงม้าให้คุณขับสนุกเหมือนรถ EV โดยไม่ต้องรอชาร์จไฟพร้อมความมั่นใจเต็มร้อยกับการรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีไม่จำกัดระยะทาง MG3 Hybrid Plus มาตรฐานใหม่ที่ตอบโจทย์คุณพร้อมแล้ววันนี้ที่โชว์รูม MG ใกล้บ้านคุณ
1: MCAT Radio MCAT Radio 100.75 MHz 100.75

คุณผู้ฟังถามถึงเพลงป่าซางนะครับจริงๆมันจะมีอยู่2เพลงของครูสุรพลสวัสดิ์เจริญเนี่ยที่พูดถึงป่าซางก็คือมีเพลงมนรักป่าซางกับเพลงป่าซางนะครับถ้าระบุชื่อเพลงป่าซางก็คือเพลงนี้แต่ถ้าระบุชื่อเพลงมนรักป่าซางก็จะเป็นอีกเพลงหนึ่งก็น่าจะใช่เพลงนี้แหละจากคุณผู้ฟังที่แนะนำเข้ามาทางไลน์นะครับป่าซางเนี่ยหลายท่านทราบดีฮะอำเภอหนึ่งของจังหวัดลำพูนนะครับแต่สมัยก่อนเนี่ยป่าซางเป็นจุดแลนด์มาร์คทางผ่านของคนทางภาคเหนือกับภาคกลางที่จะเดินทางเพื่อจอดแวะพักนะครับรถซื้อของทานนะครับพักรถได้เจอกับผู้คนชุมชนแล้วก็จะมีสาวงามป่าซางนะฮะมาอู้จาหวานๆขายของขายกับข้องกับข้าวอะไรก็ว่ากันไปในสมัยนั้นและที่สำคัญก็คือในยุคหนึ่งเนี่ยสาวป่าซางเนี่ยใช้คำว่าเป็นตัวเต็งแหละในเวลาเขาประกวดนางสาวระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศเนี่ยสาวงามปากจากป่าซางก็คือหนึ่งในตัวเต็งนะครับสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาประกวดนางสาวทางเชียงใหม่เราเนี่ยนะฮะถ้าใครมาจากป่าซางมาจากพะเยาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็มองแล้วคนนี้ตัวเต็งคู่แข่งกับสาวเชียงใหม่อย่างเงี้ยนะฮะมันก็เลยเป็นเรื่องเล่าของความงามความสวยของสาวป่าซางมาโดยตลอดทั้งผิวพรรณการโอภาปราศัยนะครับขณะเดียวกัน

เองเนี่ยในช่วงนั้นครูสุรพลสมบัติเจริญก็มีคณะดนตรีที่มาทำการแสดงทางภาคเหนือนะครับได้สัมผัสวิถีชีวิตความอ่อนหวานและความงามของสาวป่าซางนะครับที่ว่าลือเรื่องทั้งผ้าทอนะฮะหรือศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นเนี่ยก็เลยเขียนเพลงที่ยกย่องและพัฒนาถึงความงามของสาวเหนือพื้นที่อำเภอเนี้ยนะครับป่าซางแต่มันจะมีในเพลงที่พูดถึงแล้วน้ำปิงสมัยนั้นเนี่ยน้ำปิงมันเป็นเส้นทางการระหว่างเชียงใหม่ลำพูนนะครับเราจะรู้จักก็คือปิงห่างนะฮะแต่จริงๆแล้วถ้าเป็นน้ำสายหลักของทางลำพูนเนี่ยก็คือแม่น้ำทาแม่น้ำกวงนะครับแต่ว่าปิงเนี่ยมันเป็นสายปิงห่างที่มันมีการเปลี่ยนทิศทางของน้ำปิงจากในอดีตนะครับก็เอามาใส่ในเพลงเพื่อให้เป็นภาพเห็นชัดๆว่าเป็นสาวเหนือเป็นภาคเหนือแค่นั้นเองจึงเอาน้ำปิงเข้ามาใส่ซะหน่อยหนึ่งนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วถ้าหลักๆของเส้นทางนั้นก็จะเป็นแม่น้ำทาแม่น้ำกวงใช่ไหมฮะนะครับอีกหนึ่งเพลงจากคุณผู้ฟังที่ถามเข้ามานะครับเพลงป่าซางกับชั่วโมงของแม่ไม้เพลงไทยครับลูกทุ่งคลาสสิกลูกทุ่งเก่าๆประมาณนี้เลยนะฮะ11 นาฬิกากับอีก14 นาทีแล้วครับ

ใจจากครับกับพรพิรมจากคุณผู้ฟังที่แนะนำเข้ามาทางไลน์ครับ ID ไลน์ของเราที่ mcotcm1075 นะครับ mcotcm1075 เป็น ID ไลน์ของอสมทเชียงใหม่นะครับแล้วก็มีข่าวแจ้งนิดนึงนะครับสำหรับวันนี้จะมีกิจกรรมที่เชียงใหม่นะครับผมก็แชร์ไว้ในกลุ่มไลน์ Open Chatอสมทเชียงใหม่ไปเมื่อสักครู่นะครับเผื่อเป็นข้อมูลสำหรับการวางแผนกันทางการเดินทางเย็นวันนี้นะครับเพราะว่าจะมีเส้นทางขบวนพาเหรดงานเชียงใหม่พราย2026ช่วง6โมงเย็นวันนี้นะฮะขณะเดียวกันเองวันนี้เราก็มีกิจกรรมถนนคนเดิน

ือนวันอาทิตย์ด้วยสำหรับกิจกรรมขบวนพาเหรดเชียงใหม่พราย2026ครับจากบริเวณพุทธสถานไปยังขวงประตูท่าแพนะครับจะมีขบวนทั้งสิ้น37ขบวนนะครับโอ้โห37ขบวนนี่พอๆกันกับยี่เป็งเลยนะฮะขบวนกระทงนี่นะฮะ37ขบวนนี่ออกจากพุทธสถานนะประมาณช่วง6โมงเย็นเนี่ยประตูฝั่งจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่จะผ่านหน้าพุทธสถานนะครับจากนั้นก็จะเลี้ยวซ้ายเข้าถนนช้างคลานเลี้ยวขวาแยกแสงตะวันนะครับเลี้ยวขวาเข้าถนนกำแพงดินเลี้ยวซ้ายเข้าถนนลอยเคราะห์ผ่านจุดกลับรถเมืองทองเข้าสู่ถนนมูลเมืองแล้วเข้าสู่บริเวณประตูท่าแพด้านหลังโอ้วันนี้ขออนุญาตนะครับแจ้งประชาสัมพันธ์วางแผนการเดินทางนะครับซึ่งเดี๋ยวรถขบวนเนี่ยจะเริ่มทยอยมาเตรียมจัดกิจกรรมบริเวณด้านนอกตั้งแต่หน้าพุทธสถานไปจนถึงจูด้านฝั่งข้างจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็คือถนนเจริญประเทศนะฮะสักช่วงบ่ายวันนี้ครับเดี๋ยวขบวนรถหรือขบวนที่จะมีการจัดเตรียมเนี่ยบ่ายโมงวันนี้เดี๋ยวคงจะมาทยอยจัดเตรียมกันแล้วนะครับฉะนั้นวางแผนการเดินทางในเขตตัวเมืองเชียงใหม่ครับซึ่งเนื่องจากว่ามีขบวนยาวถึง37ขบวนนะครับแล้วระหว่างขบวนก็จะมีกิจกรรมการแสดงด้วยนะฮะก็เป็นข้อมูลเอาไว้ตรงนี้กันก่อนเผื่อว่าใครเข้าตัวเมืองเชียงใหม่ในเขตเมืองเก่านะครับโอ้การจราจรน่าจะเยอะอยู่วันนี้นะฮะเพราะว่ามีถนนคนเดินด้วยทางกลุ่มงานจราจรจังหวัดเชียงใหม่ก็จะพยายามในการนำเสนอแล้วก็อำนวยความสะดวกให้นะครับก็เลยขอแจ้งเป็นข้อมูลสำหรับท่านที่เดินทางในช่วงบ่ายวันนี้เข้าตัวเมืองเชียงใหม่นะครับในแต่ละเส้นทางจนถึงค่ำๆเย็นๆนู่นเลยนะครับ

The Man City Lion ชายเมืองสิงห์ครับมาลัยดอกรักมีคุณผู้ฟังแจ้งเข้ามานะครับวันนี้มีการประชุมผู้ปกครองโรงเรียนวัฒโนไทยพายัพจะมีการเลิกประชุมประมาณเที่ยงอีกสักแป๊บนี่นะฮะเลิกประชุมผู้ปกครองนะครับถนนที่จะผ่านหน้าโรงเรียนวัฒโนตอนนี้มีรถจอดข้างทางนะครับน่าจะเตรียมที่จะเสร็จสิ้นการประชุมเรียบร้อยก็น่าจะทยอยออกมาแล้วนะฮะโปรดใช้รถใช้ถนนหน้าโรงเรียนวัฒโนช่วงเที่ยงนี้นะครับด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับเมื่อกี้ผมเห็นในกลุ่มจราจรด้วยนะฮะบอกว่ามีเจ้าหน้าที่จราจรปิดถนนถนนลอยเคราะห์นะครับเนื่องจากว่ามีรถเครนขนาดใหญ่กำลังทำงานบริเวณกลางซอยถนนลอยเคราะห์นะครับหากไม่มีความจำเป็นก็วางแผนการเดินทางหรือว่าหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวด้วยนะครับเพิ่มเติมนิดนึงนะครับวันพรุ่งนี้นะฮะวันจันทร์ครับ25พฤษภาคมตั้งแต่ช่วง9โมงเช้าเป็นต้นไปนะครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมกับทางอบจ.เชียงใหม่จะดำเนินการรื้อถอนเสาไฟภายในบริเวณวัด7ยอดนะครับโดยเสาไฟที่อยู่ใกล้แนวรั้ววัดนะครับก็จะมีการใช้รถเครนขนาดใหญ่2คันหรือถอนเสาไฟจำนวน6ต้นคาดว่าจะแล้วเสร็จช่วงบ่ายโมงนะครับเพื่อให้แล้วเสร็จก่อนชั่วโมงเร่งด่วนวันพรุ่งนี้วันจันทร์นะครับฉะนั้นจะมีการวางแนวจุดปิดกั้นช่องทางจราจรหนึ่งช่องทางนะครับแถวหน้าวัด7ยอดนะฮะก็แจ้งเป็นข้อมูลให้ทราบสำหรับบริเวณวัด7ยอดนะครับที่จะมีการรื้อถอนเสาไฟนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลของทางกลุ่มงานจราจรจังหวัดเชียงใหม่แจ้งให้ทราบช่วงนี้กันก่อนเลือกเพลงจากคุณผู้ฟังที่ถามเข้ามาจากทางป่าซางนะครับสวัสดีผมไม่แน่ใจว่าอ่านว่าอจาหรือว่าอาจารย์จาดีฮะต้อนรับสมาชิกใหม่ด้วยนะครับที่เข้ามาเพิ่มเพื่อนทางไลน์ครับ ID line ที่ mcotcm1007 5นะครับ

0: ชาตรีศรีชนครับกับโฉมนางเดี๋ยวได้เวลาพักสักครู่นะครับก่อนพักผมฝากเอาไว้ในช่วงนี้กับช็อปมาเนียครับโดยเฉพาะเรื่องของดินเน่ากันก่อนนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ต้องการปรับสภาพดินให้กลับมาอุดมสมบูรณ์นะฮะเพราะว่าสภาพดินผมเชื่อว่าหลายพื้นที่อาจจะเจอเรื่องของสารเคมีปุ๋ยเคมีไปเยอะนะครับหรืออาจจะมีการเสื่อมสภาพของดินด้วยรูปแบบต่างๆของการใช้งานในการปลูกพืชผักต่างๆเนี่ยนะฮะฉะนั้นแนะนำนะครับดินเน่าเนี่ยเป็นสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ที่จะช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มนะครับให้กลับมาร่วนซุยและอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์นะครับเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินและให้พืชนั้นสามารถดูดซึมธาตุอาหารได้อย่างทันท่วงทีทันทีทันใดที่เรามีการสภาพดินให้มีความอุดมสมบูรณ์เนี่ยนะฮะทีนี้การใช้งานก็ง่ายครับตัวของดินเน่าเนี่ย1ขวดนะฮะขนาดประมาณ 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ํา 200 ถึง 500 ลิตรฉีดพ่นลงดินเลยครับฉีดตรงๆไปเลยก็สามารถใช้ได้ในการครอบคลุมพื้นที่ของการปรับสภาพดินประมาณ 5-7 ไร่นะครับและวันนี้ช็อปมาเนียมีโปรโมชั่นครับดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมารให้อีก1ซองในราคา699บาทนะครับ699บาทก็ครอบคลุมรัศมีประมาณสัก10ไร่กว่าๆได้เลยสนใจโทรสั่งซื้อได้ครับที่02-114-3990นะครับ02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับเลือกเพลงมาฟังด้วยกันในช่วงของแม่ไม้เพลงไทยกลิ่นไอลูกทุ่งคลาสสิกด้วยกันนะครับ
1: Mcot Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
2: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0%พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
3: ้ Come on! ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิตอลของคุณให้ง่ายขึ้นในแอปเดียวบมจ. อสมท.เปิดตัวโฉมใหม่แอปพลิเคชัน MCOT Connect เพียงแอปเดียวที่รวบรวมข่าวสารวาไรตี้และความบันเทิงครบวงจรที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงทุกคอนเทนต์จากทุกสื่อของอสมท.

0: ไม่ว่าจะเป็นรายการทีวีดิจิตอลข่าวสารรอบวันคลื่นวิทยุยอดนิยมกิจกรรมและอีเวนต์สุดอินเทรนด์พร้อมบริการแล้ววันนี้สำหรับเพื่อนๆชาวอสมทสามารถโหลดและติดตั้งอย่างปลอดภัยทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
3: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

สองเพลงต่อเนื่องเลยแล้วกันนะฮะจริงๆก็ตั้งใจว่าจะเปิดในเวอร์ชันของคุณเสรีรุ่งสว่างนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเวอร์ชันนี้ก็ได้นะฮะเพราะว่าก่อนหน้านั้นก็ถามถึงอภัยให้เรียมสอนเพชรสอนสุพรรณมาแล้วนะฮะแล้วก็ต่อด้วยเทพธิดาประพาสสิ้นนะครับครึ่งชั่วโมงหลังครับช่วงของเพลงลูกทุ่งนะฮะแม่ไม้เพลงไทยลูกทุ่งเก่าๆประมาณนี้แหละครับฟังด้วยกันที่อสมทเชียงใหม่ FM 100.75 นะครับมาถึงเสียงร้องของคุณเสรีรุ่งสว่างกันบ้างครับ

อกหักซ้ำบ่อยๆจริงๆต้องออกเสียงว่าอกหักซ้ำบ่อยๆนะครับแต่หลายคนก็จะบอกบ่อยๆเสรีรุ่งสว่างฮะก็ขอบคุณมากๆจากคุณผู้ฟังที่ส่งข้อความเข้ามาทาง LINE แล้วก็เป็นเพื่อนกันทาง ID LINE ของเรานะครับ mcotcm10075 นะครับ mcotcm10075แล้วก็แชร์ข่าวด้วยกันนะครับทางกลุ่ม LINE Open Chat อสมทเชียงใหม่อีกช่องทางหนึ่งด้วยแล้วก็ข่าวสารกับเราครับย้ำที่ Facebook Fanpage YouTube อสมทเชียงใหม่นะครับหรือจะเป็นคอนเทนต์ทาง TikTok อสมทเชียงใหม่ที่เข้ามาเป็นเพื่อนกันกดติดตามกดถูกใจเรื่องราวดีๆแบ่งปันกันตรงนี้นะครับนอกจากทางคลื่นนปัดวิทยุ FM 100.75 สัญญาณรับฟังจากเชียงใหม่ถึงลำพูนลำปางพะเยาและเชียงรายนะครับฟังออนไลน์ที่แอปพลิเคชัน MCOT Connect และทาง radio network.mcot.net ครับ

ติดค้างเอาไว้อยู่นานพอสมควรนะครับกับเพลงเกลียดห้องเบอร์5เสียงร้องของคุณสายันสัญญานะครับผมได้ข้อมูลอันหนึ่งมาจากคุณผู้ฟังบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเพลงเนี่ยตอนที่มีการแต่งเพลงเรารู้จักแล้วใช่ไหมว่าเพลงนี้เป็นเพลงของใครยังไงมีเหตุการณ์แบบไหนนะครับก็นี่แหละท่านทราบดีครูชลฤดีทันทองเนี่ยเคยมีข้อมูลเอาไว้ว่าตั้งใจแต่งเพลงนี้นะครับคนแรกที่อยากจะให้ร้องพริกเสียงก็คือคุณสอนเพชรสอนสุพรรณแต่ว่าคุณสอนเพชรสอนสุพรรณตอนนั้นด้วยเหตุผลใดไม่แน่ใจนะครับเขาปฏิเสธร้องเพลงนี้บางกระแสเขาบอกกระแสบางกระแสเขาเล่าว่าเพลงนี้คีย์เพลงสไตล์การร้องเนี่ยมันไม่เข้าทางของคุณสอนเพชรนะครับก็เลยไม่ได้ร้องเอาไว้ก็จังหวะนั้นไปเจอคุณสายันสัญญาพอดีนะครับก็เลยมีโอกาสจังหวะนั้นตอนที่คุณสายันสัญญาเกือบจะไปคือพูดง่ายๆจะกลับบ้านแล้วไม่คือเขาเรียกว่าท้อจากการที่จะมาเป็นนักร้องในเมืองหลวงเนี่ยก็ไม่ได้แล้วนะจังหวะมันอกเขาเรียกว่านะคนมันจะดังอ่ะคนมันจะได้ร้องเพลงอ่ะก็เลยได้คุณสายันสัญญานี่มาร้องนะครับแล้วก็โด่งดังมากๆจริงๆนะฮะกับเพลงเกลียดห้องเบอร์5ซึ่งหลายคนก็รู้สตอรี่อยู่แล้วนะครับว่าที่มาที่ไปของเพลงนี้เกิดจากใครอะไรยังไงนะครับแหมจังหวะจริงๆเนาะแหมคู่แต่งงานแฟนตัวเองไปอยู่ข้างๆห้องพอดีที่ตัวเองมานะจะไปงานแต่งก็ไม่กล้าเข้าไปนะครับในประเดี๋ยวครึ่งชั่วโมงหลังนะครับท้ายๆของชั่วโมงของเพลงลูกทุ่งนะครับแม่ไม้เพลงไทยด้วยกันมาต่อที่คาถามหานิยมครับกับเสียงร้องของคุณยอดรักสลักใจนะครับ

นึกว่าแค่สีมาแต่แสบสันอานิจาทิงเจอแสบกว่านะฮะคุณพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับมาต่อกันที่เสียงร้องของคุณสุนารีราชสีมาครับ

0: ช่วงท้ายๆของรายการแล้วครับเรารอเขาลืมสิบสองนาฬิกาฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยครับพรุ่งนี้วันจันทร์ยามเช้า8โมงฮะเรามีนัดกันเหมือนเดิมอสมทเชียงใหม่ครับ FM 100.5 กับผมวสุรมสุริยะวงศ์ครับขอบคุณมากๆกับการติดตามรับฟังในแต่ละช่วงแต่ละวันกับเราด้วยเช่นกันวันนี้วันอาทิตย์ครับดูแลสุขภาพวันครอบครัวมีความสุขมากๆบุญรักษาทุกท่านด้วยนะครับ
1: ขณะนี้เวลา12นาฬิกาจากนี้ไปอสมทเชียงใหม่เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: และธุรกิจท้องถิ่นทั่วประเทศสลดกลางดึกรถไฟขนสินค้าชนมอเตอร์ไซค์จอดคร่อมรางบนทางลักผ่านไม่มีหมายกันย่านลาดกระบังสาววัย21ดับคาที่ติดตามภารกิจนายกรัฐมนตรีที่ฝรั่งเศสยืนยันกับคนไทยไม่เปิดด่านแน่นอนรับรองไม่มีวันยอมกัมพูชาพร้อมขับเคลื่อนนโยบายหนุนคนไทยในฝรั่งเศสต่อยอดนำเข้าวัตถุดิบไทยและธุรกิจแฟรนไชส์แบรนด์ไทยขยายตัวในตลาดยุโรปเมื่อปืนยิงโจมตีใกล้ทำเนียบขาวสหรัฐขณะที่ประธานาธิบดีสหรัฐยังอยู่ภายในฝ่ายเจ้าหน้าที่ยิงสวนกลับคนร้ายถูกวิสามันกำลังสอบสวนหาเหตุจูงใจทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวภาคเที่ยงโดยสำนักข่าวไทยนะคะติดตามกันได้โดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงไปทั่วประเทศค่ะวันนี้12นาฬิกาอยู่กับคุณดาราการทองลิ่มดิฉันพจนาถธนธนากุลนะคะติดตามข่าวตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงสถานการณ์ปัจจุบันกันค่ะวันพรุ่งนี้แล้วนะคะสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ที่จะเปิดลงทะเบียนทั้งประชาชนและร้านค้าโดยจะเริ่มต้นให้ลงทะเบียนค่ะแล้วก็เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่6โมงเช้าผ่านทางแอปเป๋าตังค์นะคะโดยนางสาวลลิลาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยค่ะว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเปิดโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40อย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้25พฤษภาคมค่ะเป็นโครงการที่จะมาลดค่าครองชีพให้กับประชาชนควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มรายได้ร้านค้าชุมชนผู้ประกอบการรายย่อยธุรกิจท้องถิ่นทั่วประเทศค่ะโดยรองโฆษกกล่าวด้วยนะคะว่าโครงการนี้เป็นมาตรการร่วมจ่ายระหว่างภาครัฐประชาชนโดยรัฐบาลช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่าย 60% ค่ะประชาชนร่วมจ่าย 40% สำหรับค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าบริการที่เข้าร่วมโครงการลดค่าใช้จ่ายการรักษากำลังซื้อของประชาชนในช่วงเศรษฐกิจฟื้นตัวค่ะส่วนประชาชนสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้25พฤษภาคมไปจนถึง29กันยายนหรือจนกว่าจะครบ30ล้านสิทธิ์ค่ะโดยจะต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่เป็นผู้ถูกระงับสิทธิ์ตามเงื่อนไขโครงการสามารถเข้าใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาค่ะในส่วนของฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้15มิถุนายนถึง3

0: 30 กันยายนเวลา 6 นาฬิกาถึง 21 นาฬิกาส่วนร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง Plus รอบที่แล้วสามารถยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เช่นเดียวกันนะคะจนถึง30 กันยายนส่วนร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการต้องลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทยตั้งแต่25 พฤษภาคมถึง31 กรกฎาคมค่ะส่วนในครั้งนี้ร้านนวดสปาร้านทำเล็บร้านทำผมไม่ได้เข้าร่วมโครงการในรอบนี้ได้นะคะเพราะว่าไทยช่วยไทย Plus นั้นจะมีการครอบคลุมในบรรดาร้านค้าที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มสินค้าบริการที่เข้าร่วมโครงการส่วนร้านค้าทั่วไปค่ะครอบคลุมด้วยก็คือร้านธงฟ้าร้านอาหารรถเข็นฟู้ดเดลิเวอรี่ร้านโอท็อปและบริการขนส่งสาธารณะค่ะ
1: ไปติดตามภารกิจนายกรัฐมนตรีที่ฝรั่งเศสกันบ้างนะคะนายกบอกว่าจะขับเคลื่อนนโยบายหนุนเอกชนไทยในฝรั่งเศสต่อยอดนำเข้าวัตถุดิบไทยและก็ธุรกิจแฟรนไชส์แบรนด์ไทยให้ขยายตัวในตลาดยุโรปค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือร่วมกับผู้บริหารบริษัทเอกชนไทยที่ลงทุนในฝรั่งเศส3บริษัทนะคะเพื่อจะรับฟังข้อเสนอแนะโอกาสแล้วก็ความท้าทายในการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชนในยุโรปค่ะตลอดจนแนวทางส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทยฝรั่งเศสในหลายมิติซึ่งภาคเอกชนนะคะก็มีข้อเสนอต่อรัฐบาล2ข้อค่ะก็คืออยากให้รัฐบาลนั้นสนับสนุนเร่งปิดการเจรจาการค้าเสรี FTA ไทยสหภาพยุโรปซึ่งจะลดอัตราภาษีที่สหภาพยุโรปเรียบเก็บจากสินค้าไทยจากร้อยละ24ลงเหลือร้อยละ0นะคะทำให้สินค้าไทยมีโอกาสตีตลาดแล้วก็เจาะตลาดยุโรปได้มากขึ้นค่ะข้อเสนอที่2ก็คือการส่งเสริมแฟรนไชส์ธุรกิจแบรนด์ไทยในตลาดยุโรปผ่านมาตรการของ Exim Bank นะคะโดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหารซึ่งอาหารไทยได้เป็นที่ชื่นชอบของนานาชาติค่ะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือร้านอาหารไทยหลายร้านดำเนินการโดยคนชาติอื่นที่ขาดทักษะในการปรุงอาหารไทยรสชาติอาหารเลยทำให้รสชาติผิดเพี้ยนนะคะภาคธุรกิจก็เลยมีข้อเสนอให้มีมาตรการส่งเสริมคนไทยในฝรั่งเศสรวมถึงประเทศอื่นๆในยุโรปได้มีโอกาสทำธุรกิจร้านอาหารไทยอันนี้ก็จะช่วยส่งเสริมการนำเข้าวัตถุดิบแล้วก็เอกลักษณ์ของไทยด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะนายกรัฐมนตรียังได้พูดคุยกับชุมชนไทยในฝรั่งเศสด้วยนะคะที่วัดพุทธนานาชาติกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสค่ะตอนหนึ่งเนี่ยนะคะนายกบอกว่ายืนยันว่าอธิปไตยของไทยแผ่นดินไทยจะไม่มีวันสูญเสียไปให้ใครแม้แต่กระพี้เดียวไม่เกิดขึ้นแน่นอนเราไม่ได้ไปรุกรานหรือคุกคามคนอื่นแต่เราจะไม่มีวันให้ใครเข้ามาย่ำยีหรือมาคุกคามประเทศไทยเป็นอันขาดเพราะนี่คือแบรนด์ของตนด้วยนะคะซึ่งสิ่งที่ตนได้รับความไว้วางใจจากประชาชนชาวไทยทุกคนสิ่งที่เขาเชื่อใจที่สุดก็คือถ้ารัฐบาลชุดนี้อยู่ก็คือประเทศไทยไม่มีวันเสียเปรียบกัมพูชาแน่นอนขอให้ทุกคนให้ความมั่นใจจะทำอะไรก็ทำไปไม่ต้องกังวลเลยว่าจะไปยอมอะไรเขาหรือเปล่านะคะไม่มียกเว้นเขายอมเราก่อนและต้องยอมอยู่ในเงื่อนไขของเราเงื่อนไขของประเทศไทยเท่านั้นขอให้ทุกคนไว้วางใจและมั่นใจได้ค่ะจากนั้นนะคะก็ได้มีประชาชนสอบถามเรื่องของการสร้างรั้วบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาว่าตอนนี้ไปถึงไหนแล้วนะคะนายกก็ตอบว่าสร้างแล้วค่ะแต่ไม่มีประโยชน์เท่ากับเราดำรงสถานะของเราให้คนไม่กล้ารุกล้ำเข้ามารั้วเอาปืนยิงตูมก็พังหมดแล้วมันคือแค่สัญลักษณ์แต่ถ้าเราก็สร้างค่ะสร้างในเขตที่เราคิดว่าจะไม่ทำให้เกิดการขนส่งของผิดกฎหมายไม่เกิดการลักลอบเข้าเมืองลักลอบของเถื่อนหรืออาวุธเข้ามาแต่ไม่ใช่การสร้างรั้วตลอดแนว 2,000 ถึง 3,000 กิโลเมตรการสร้างรั้วระหว่างแนวที่สำคัญที่มีผลทางยุทธศาสตร์ในขณะเดียวกันการมีรั้วอย่างเดียวไม่เพียงพอเหมือนบ้านทุกบ้านที่มีรั้วแต่ขโมยก็ยังเข้าได้แต่ให้มั่นใจว่าเมื่อเดินเข้ามาแล้วแต่นอนออกไปเขาจะไม่เข้ามาประเทศไทยจะไม่ให้ทุกคนได้เห็นประเทศไทยจะทำให้ทุกคนได้เห็นรั้วแบบเป็นโครงสร้างก็มีแต่รั้วที่เป็นความสะพึงกลัวที่ใครคิดไม่ดีกับประเทศไทยและข้ามเข้ามาก็เห็นดีกันขอให้มั่นใจว่าเราทำทุกอย่างเพื่อให้เป็นไปตามความปลอดภัยของประชาชนคนไทยค่ะ
0: เช่นเดียวกันกับนายสิงหศักดิ์พงษ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศค่ะก็ได้พูดถึงเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะคะโดยบอกว่าหลังจากที่จบภารกิจตามนายกรัฐมนตรีเยือนฝรั่งเศสแล้วก็จะไปต่อที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาค่ะได้รับคำเชิญจากนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนไปเข้าร่วมการประชุมพิเศษของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่จีนเป็นประธานและจะได้พบกับนายปรักสุคนรองนาย ายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาด้วยโดยการพบกันค่ะเพื่อสานต่อในสิ่งที่นายอนุทินกับคุณมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้พบกันที่การประชุมสุดยอดอาเซียนที่เมืองเซบูฟิลิปปินส์โดยการหารือค่ะจะสร้างบรรยากาศที่ดีขึ้นในความสัมพันธ์ระหว่างทั้ง2ประเทศและสิ่งสำคัญคือเราต้องสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจค่ะว่าจะพลิกหน้าใหม่ในความสัมพันธ์ระหว่างกันโดยประเทศไทยก็ยังคงยึดมั่นในหลักการที่เคยทำมาตลอดแต่ว่าล่าสุดค่ะที่คุณศรีหศักดิ์ระบุนะคะก็คือว่าไม่สบายใจเพราะมีความเคลื่อนไหวบางอย่างของฝ่ายกัมพูชากรณีที่นายแก้วเชียค่ะเอกอัครราชทูตของตัวแทนนะคะผู้แทนถาวรกัมพูชาประจำสหประชาชาติณนครนิวยอร์กค่ะได้มีการประชุมกับคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในวาระการคุ้มครองพลเรือนจากภัยสู้รบเมื่อวันที่21พฤษภาคมซึ่งในความเป็นจริงไม่จำเป็นต้องพูดเรื่องทวิภาคีเมื่อตกลงกันแล้วก็ไม่นำประเด็นเข้าสู่ทวิภาคีระหว่างไทยกัมพูชาไปสู่เวทีระหว่างประเทศเราจะมุ่งแก้ไขปัญหาโดยการพูดคุยทั้งสองฝ่ายแต่ผู้แทนถาวรกัมพูชายังคุยเรื่องเดิมประเทศไทยรุกล้ำผลกระทบจากสงครามขัดกับแถลงการร่วมที่ตกลงกันเมื่อ28ธันวาคมเพื่อนำไปสู่การหยุดยิงค่ะดังนั้นเราต้องคุยกันด้วยความจริงใจประเทศไทยมาด้วยท่าทีเช่นนี้ถือว่าผู้นำพูดคุยกันแล้วไม่ใช่พูดอย่างทำอย่างก็มองไปข้างหน้าอยากให้ทราบว่าด้วยความห่วงใยความหวังฝ่ายกัมพูชาจะเปลี่ยนแนวทางไปสู่การมองไปข้างหน้าร่วมกับประเทศไทยในการหาบรรยากาศที่ดีขึ้นสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งแก้ไขปัญหาไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะและไม่ใช่ว่าจะแก้ได้ภายในวันเดียวต้องให้เวลาและมีการหารือกันหลายรอบนะคะแล้วก็ยังย้ำเรื่องของเขตแดนทางทะเลท่าทีของไทยไม่ใช่การกลับไปเจรจาทวิภาคีแบบเดิมแต่เห็นว่าไทยและกัมพูชาอยู่ในรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือว่า UNCLOS ซึ่งไทยจะใช้กรอบนี้เนื่องจากเรายกเลิก MOU 44ก็ควรจะพูดกันก่อนค่ะและมาดูกันว่าหนทางข้างหน้าจะเป็นอย่างไรถ้าเป็นไปไม่ได้ภายใต้การพูดคุยอนุสัญญา UNCLOS ก็มาดูกันว่าจะมีกลไกอื่นๆอย่างเช่นการประนีประนอมโดยบังคับหรือโดยสมัครใจแต่ก็ต้องไปจุดที่ลองคุยกันไม่ควรจะไปสรุปหรือว่าเจรจา2ฝ่ายให้เกิดประโยชน์อะไรที่เรายังไม่ได้ลองดูนะคะเมื่อถามว่าท่าทีของกัมพูชายังไม่เปลี่ยนไทยจะดำเนินการอย่างไรนายศรีหศักดิ์ระบุว่าก็อยู่ที่ว่าเขาก็ยังมีอย่างนี้สิ่งที่เราคุยกันระหว่างผู้นำที่เซปูก็ยังเดินหน้าไปไม่ได้เขาจะเสียผลประโยชน์เราก็จะเสียประโยชน์ในแง่ที่อยากให้สถานการณ์ดีขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นทุกอย่างอยู่ที่ฝ่ายกัมพูชาค่ะ
1: ช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะช่วงหน้าไปติดตามภารกิจของคุณสุภจีนะคะซึ่งอยู่ระหว่างเดินทางเยือนต่างประเทศเช่นเดียวกันค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีที่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ติดตามข่าวกันต่อนะคะนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะตอนนี้อยู่ระหว่างการเยือนจีนนะคะเมื่อวานนี้ก็ไปหารือทวิภาคีกับนายเหอลี่เฟิงรองนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกหรือเอเปก Ministry Responsible of Trade for Trade นะคะณเมืองซูโจสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ค่ะโด ได้บอกว่าทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะการพัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพสูงเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของตลาดผู้บริโภคจีนค่ะไทยได้นำเสนอโครงการนำร่องความร่วมมือไทยจีนนะคะเพื่อยกระดับสินค้าไทยสู่สินค้าคุณภาพสูงหรือว่าสินค้าพรีเมียมสำหรับส่งออกไปตลาดจีนโดยใช้จุดแข็งของไทยในด้านวัตถุดิบเกษตรคุณภาพสูงผสานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของจีนเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและขยายตลาดไปยังผู้บริโภคยุคใหม่ทั้งในจีนและตลาดโลกค่ะสำหรับกลุ่มสินค้านำร่องไทยเสนอให้เริ่มจากอาหารเพื่อสุขภาพหรือ functional food นะคะรวมถึงอาหารสำหรับผู้สูงอายุซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสีเงินของจีนและแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียวที่จีนให้ความสำคัญค่ะนาสุปจีบอกว่าไทยยังได้ขอความร่วมมือให้นักลงทุนจีนที่เข้ามาในไทยนะคะใช้วัตถุดิบและทรัพยากรของไทยในกระบวนการผลิตมากขึ้นค่ะเพื่อจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มร่วมกันแล้วก็ช่วยให้ไทยเป็นฐานรากการผลิตและส่งออกสินค้าไปยังตลาดโลกมากขึ้นซึ่งก็มองว่าเป็นแนวทางแบบวินวินนะคะของทั้งสองประเทศนอกจากนี้ไทยยังให้ความสำคัญกับการดูแลผู้ประกอบการ SME ผลักดันให้เป็น SME ไทยสู่ตลาดจีนให้มากขึ้นค่ะทางนี้จีนนั้นเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยต่อเนื่องมา13ปีแล้วนะคะโดยปีที่แล้วการค้ารวม2ฝ่ายมีมูลค่า 147,338 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 21% ค่ะส่วนในช่วง3เดือนแรกของปีนี้นะคะมูลค่าการค้ารวม 48,40 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 29% โดยไทยส่งออกไปจีน 9,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 9.81% แล้วก็นำเข้าสินค้าจากจีน 31,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 37% ค่ะ
0: ส่วนชาวนาค่ะก็ทวง3รัฐมนตรีแก้ปัญหาเรื่องของราคาข้าวตกต่ำค่ะนายประโมทเจริญศิลป์นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยเปิดเผยว่าสมาคมต้องการทวงถามไปยังนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวนาเนื่องจากว่าตอนนี้เกษตรกรทั่วประเทศกำลังเผชิญต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นทั้งปุ๋ยสารเคมีการเกษตรน้ำมันค่าเช่านาแม้ว่าบางพื้นที่เริ่มต้นเพาะปลูกใหม่แล้วแต่ว่าหลายมาตรการก็ยังไม่มีความชัดเจนค่ะข้อเรียกร้องต่อกระทรวงพาณิชย์ทางสมาคมขอให้เร่งดูแลราคาข้าวเปลือกและโครงสร้างราคาข้าวให้เป็นธรรมควบคู่กับการควบคุมราคาปุ๋ยและสารเคมีการเกษตรเพราะต้นทุนการผลิตปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องขณะที่ราคาข้าวในช่วงเก็บเกี่ยวที่ผ่านมาอยู่ในระดับต่ำชาวนาหลายพื้นที่ขายข้าวได้เพียงตันละ 4,000 ถึง 5,000 บาทค่ะแม้ว่าตอนนี้ราคาข้าวปรับมาอยู่ที่ประมาณตันละ 9,000 ถึง 1 บาทแต่ก็เป็นช่วง 10,000 บาทนะคะซึ่งก็เป็นช่วงการผลิตส่วนใหญ่ออกจากมือชาวนาไปแล้วเนื่องจากเกษตรกรจำนวนมากจำเป็นต้องรีบขายผลผลิตเพื่อนำเงินไปชำระหนี้และต้นทุนการผลิตทำให้พ่อค้าคนกลางได้รับประโยชน์มากกว่าเกษตรกรค่ะส่วนข้อเรียกร้องที่ส่งไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็คือสมาคมขอให้เร่งติดตามการจ่ายเงินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรให้กับผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2,568 ไร่ละ 1,000 บาทไม่เกิน10ไร่ที่มีกระทรวงที่มีเกษตรกรบางส่วนที่ยังไม่ได้รับเงินค่ะเนื่องจากว่าจำนวนผู้ขึ้นทะเบียนเกินกรอบงบประมาณเดิมพร้อมเสนอค่ะให้รัฐบาลสนับสนุนเพิ่มเติมไร่ละ 2,000 บาทครัวเรือนไม่เกิน20ไร่เพื่อจะเฉยผลกระทบจากต้นทุนการผลิตที่สูงมากยิ่งขึ้นแล้วก็ยังเสนอเรื่องของการพัฒนาแหล่งน้ำระบบชลประทานเมล็ดพันธุ์ข้าวสนับสนุนการลดต้นทุนปุ๋ยเสนอคูปองส่วนลดค่าปุ๋ยกระสอบละ200บาทไม่เกินครัวเรือนละ20กระสอบเพื่อให้เกษตรกรนั้นสามารถเลือกใช้ปุ๋ยสูตรที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกได้ส่วนที่เรียกร้องไปยังกระทรวงพลังงานค่ะขอให้ช่วยดูแลราคาน้ำมันดีเซลภาคการเกษตรสนับสนุนระบบโซล่าเซลล์อุปกรณ์สูบน้ำเพื่อลดต้นทุนด้านพลังงานของเกษตรกรในระยะยาวซึ่งสิ่งที่ชาวนากังวลมากที่สุดค่ะคือเรื่องของปุ๋ยยูเรียปรับจาก900บาทบางพื้นที่ไป1,400 บาทถึง 1,500 บาท ปุ๋ยสูตรจาก800ปรับไปกระสอบละ 1,100 บาทสารเคมีบางชนิดก็ปรับราคาสูงขึ้นเป็นเท่าตัวทำให้ขาดสภาพคล่องค่ะและที่เป็นห่วงคือเรื่องของนาเช่าแม้ไม่มีนาก็ยังต้องแบกรับภาระค่าเช่าพื้นที่ขณะนี้ต้นทุนก็เพิ่มขึ้นต่อเนื่องภาครัฐก็ยังแก้ไขปัญหาล่าช้าอาจจะส่งผลทำให้เกษตรกรบางส่วนลดพื้นที่การเพาะปลูกลดการใช้ปัจจัยการผลิตและเลิกทำนาค่ะ
1: ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
4: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
5: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
4: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
5: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
4: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
5: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
4: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
6: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ติดตามข่าวกันต่อค่ะรัฐบาลสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการปราบปรามแอปพลิเคชันสินเชื่อเงินกู้ผิดกฎหมายและเว็บไซต์หรือว่า URL ที่มีการเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินอัตราอย่างต่อเนื่องนะคะโดยในช่วง1ปีที่ผ่านมาค่ะตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วนะคะจนถึง20พฤษภาคมปีนี้ค่ะทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้ส่งรายชื่อของแอปมาให้กระทรวง DE ส่งคำร้องขอปิดกั้นต่อศาล79แอปพลิเคชันนะคะซึ่งกระทรวง DE และสำนักงานเศรษฐกิจการคลังก็ตรวจสอบพบ57แอปพลิเคชันไม่มีการจดทะเบียนค่ะกระทรวง DE ก็ได้ส่งคำร้องให้ศาลมีคำสั่งระงับการทำให้แพร่หลายไปยังสโตร์และนำรายการที่เป็นสินเชื่อรายย่อยออกแล้วทำให้ยังได้ดำเนินนอกจากนี้ยังได้ดำเนินมาตรการเชิงรุกปิดกั้นเว็บไซต์และแพลตฟอร์มต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเรียกเงินเก็บอัตราดอกเบี้ยเกินอัตรานะคะซึ่งปิดกั้นแล้วจำนวน 1,466 URL ค่ะรัฐบาลบอกว่าตอนนี้นะคะมีสแกมเมอร์ค่ะหลอกลวงประชาชนให้กู้เงินหลากหลายรูปแบบซึ่งมักจะมีคำเชิญชวนผ่านช่องทางเว็บไซต์หรือว่าโซเชียลมีเดียโดยใช้ข้อความเชิญชวนว่ากู้ง่ายได้เร็วดอกเบี้ยต่ำใช้เอกสารน้อยไม่ต้องมีหลักประกันติดแบล็คลิสต์ก็กู้ได้พอหลงเชื่อแล้วก็อาจจะทำให้ต้องสูญเสียข้อมูลส่วนบุคคลนะคะหรือว่าอาจจะเสียเงินไปเลยนะคะโดยการหลอกให้โอนเป็นค่าธรรมเนียมบ้างค่ามัดจำบ้างหรือว่าเงินค้ำประกันบ้างนะคะก็อยากจะเตือนประชาชนค่ะก่อนจะกู้เงินผ่านแอปต่างๆก็ต้องตรวจสอบให้ดีด้วยค่ะ
0: พักกันครู่หนึ่งค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ืนนี้นะคะมีอุบัติเหตุเกี่ยวกับรถไฟอีกแล้วค่ะเป็นรถไฟขนสินค้าชนสาวขี่จักรยานยนต์เสียชีวิตย่านลาดกระบังนะคะโดยตำรวจสน.ลาดกระบังได้รับแจ้งเหตุรถไฟขบวนสินค้าชนจักรยานยนต์มีผู้เสียชีวิตที่หลังวัดสังฆราชาหรือว่าวัด2เลียบถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์ซอยลาดกระบัง3แยก4แขวงและเขตลาดกระบังกรุงเทพค่ะที่เกิดเหตุอยู่บริเวณพุ่มหญ้าห่างทางลัดประมาณห่างทางลัดทางรถไฟประมาณ50เมตรนะคะพบร่างหญิงสาวนอนเสียชีวิตทราบชื่อคือนางสาวเอนามสมมุติอายุ21ปีค่ะสภาพสวมเสื้อยืดแขนยาวสีดำนุ่งกางเกงขายาวสีเทามีบาดแผลศีรษะแตกเลือดอาบนะคะแล้วก็มีแผลถลอกตามร่างกายใกล้กันพบรถจักรยานยนต์ค่ะสภาพล้มคว่ำพังยับเยินห่างไปประมาณ100เมตรก็พบขบวนรถสินค้านะคะจอดนิ่งทิศทางมุ่งหน้าเข้าสถานีบางซื่อมีพนักงานขับรถไฟขบวนดังกล่าวยืนรอเจ้าหน้าที่อยู่ค่ะเบื้องต้นจากการสอบถามนะคะก็บอกว่านางสาวเอเนี่ยน่าจะกำลังเดินทางกลับบ้านพักค่ะโดยผ่านจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นลักษณะทางลัดผ่าน3รางรถไฟที่ไม่มีเครื่องกั้นบริเวณดังกล่าวและขณะเกิดเหตุก็จอดรถจักรยานยนต์คล่อมอยู่ที่รางที่1ในจังหวะที่ขบวนรถไฟสินค้าวิ่งผ่านมาก็เลยทำให้รถไฟเฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์นะคะตอนนี้ตำรวจก็อยู่ระหว่างสอบสวนพนักงานรถไฟและพยานแวดล้อมว่าขณะที่ขบวนรถไฟแล่นผ่านมีการส่งสัญญาณเสียงแตร่เตือนหรือเปล่านะคะว่ารถไฟแล่นมาแล้วพร้อมทั้งประสานการรถไฟแห่งประเทศไทยตรวจสอบตารางกำหนดเวลาเดินรถขบวนดังกล่าวเพื่อสรุปสาเหตุของอุบัติเหตุค่ะ
1: สะเทือนวงการยาเสพติดนะคะตำรวจค่ะร่วมมือกันกับปส.พร้อมกับทหารนะคะปลุกยึดยาบ้าบิ๊กล็อตมหึมาได้ถึง20ล้านเม็ดโดยกองทัพบกกองปังโดยกองทัพบกค่ะกองทัพภาคที่2ภายใต้การอำนวยการของหน่วยบัญชาการสกัดกั้นปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนที่กำลังกับตำรวจปราบปรามยาเสพติดหน่วยงานความมั่นคงค่ะได้รวบผู้ต้องหาทั้งหมด4รายพร้อมของกลางยาบ้าบิ๊กล็อตถึงกว่า20ล้านเม็ดซุกซ่อนอยู่ในโกดังบ้านพัก2จุดสำคัญในจังหวัดเลยส่วนการปราบปรามขยายผลค่ะซึ่งเป็นหน่วยงานหลักนะคะก็ร่วมการจับกลุ่มขบวนการค้ายาบ้าซึ่งสืบเนื่องมาตั้งแต่วันที่10เมษายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ปส.ร่วมกันกับทหารค่ะไปจับกลุ่มผู้ต้องหาได้4คนด้วยกันของกลางเป็นไอซ์ค่ะน้ำหนัก 1,958 กิโลกรัมต่อมาได้ขยายผลจับกลุ่มผู้ต้องหาเพิ่มอีก1รายพร้อมกับไอซ์อีก498กิโลกรัมเมื่อ11เมษายนทางเจ้าหน้าที่ได้เฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวของเครือข่ายนี้อย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเช้ามืดของวันที่23พฤษภาคมช่วงเวลา 5:40 นาทีค่ะจึงเปิดปฏิบัติการเข้าตรวจค้น2จุดเป้าหมายหลักที่อำเภอเมืองเลยจับกลุ่มผู้ต้องหาได้4รายพร้อมยึดยาบ้าอีก10ล้านเม็ดภายในโกดังแห่งแรกและอีกประมาณ10ล้านเม็ดในโกดังแห่งที่2รวมของกลางทั้งหมด20กว่าล้านเม็ดค่ะนอกจากนี้ยังยึดรถยนต์ที่ใช้ในการกระทำผิดอีก4คันโทรศัพท์มือถือ4เครื่องไว้เป็นหลักฐานจุดแรกเป็นโกดังอยู่ที่ถนนสาย21เลยเพชรปูนค่ะในตำบลบ้านเซี่ยวซึ่งจุดที่2ค่ะอยู่ที่บริเวณถนนสายวังสะพุงภูหลวงตำบลกุดป่องซึ่งเจ้าหน้าที่เชื่อว่า2จุดนี้เป็นสถานที่พักคอยเพื่อกระจายยาเสพติดไปยังพื้นที่ชั้นในจนที่ได้นำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายและขยายผลผู้ร่วมขบวนการและเครือข่ายผู้สั่งการรายใหญ่ต่อไปค่ะ
0: นายมามูดีอายุ67ปีชาวสวีเดนนะคะถูกสาว2ปล้นนะคะก็หนีออกมาจากห้องพักค่ะหลังจากถูกกลุ่มสาวประเภท2ทำร้ายร่างกายแล้วก็ลักทรัพย์ภายในห้องพักที่คอนโดย่านพัทยาได้เงินไปเป็นแสนเลยนะคะแล้วก็หลบหนีไปค่ะซึ่งเหตุเกิดเมื่อวันที่15พฤษภาคมผู้เสียหายก็ไปแจ้งความที่สม.เมืองพัทยาค่ะทางผู้กำกับสม.เมืองพัทยาบอกว่าหลังเกิดเหตุก็สั่งการให้นำกำลังชุดสืบสวนลงพื้นที่ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วก็สืบสวนติดตามผู้ก่อเหตุจนสามารถพิสูจน์ทราบตัวผู้ต้องหาได้5รายนะคะแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานขอศาลออกหมายจับ กระทั่งวันที่20พฤษภาคมค่ะจับกุมนายพงศกรหรือมิจิอายุ24ปีได้ที่คอนโดแห่งหนึ่งย่านพัทยาใต้พร้อมกับตรวจยึดเสื้อผ้าที่ใช้ในวันเกิดเหตุภายในห้องพักล่าสุดเมื่อวานก็ติดตามจับกุมผู้ต้องหาได้อีก3นะคะก็คือนายนพเก้าหรือเก้าอายุ22ปีนายพิมพ์ระดาหรือนุกอายุ24ปีแล้วก็นายพงพิพัฒน์หรือเนยหวานอายุ19ปีค่ะก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนตอนนี้ยังเหลือผู้ต้องหาอีก1รายอยู่ระหว่างติดตามตัวค่ะ
1: มาติดตามสถานการณ์ข่าวในต่างประเทศค่ะหน่วยอารักขาประธานาธิบดีสหรัฐหรือว่า Secret Service ได้วิสามัญฆาตกรรมชายคนหนึ่งที่เปิดฉากยิงใส่ป้อมตรวจความปลอดภัยใกล้กับทำเนียบขาวเมื่อช่วงเย็นวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นสื่อหลายสำนักรายงานว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเวลาประมาณ 18:00 นเย็นวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นค่ะมีชายคนหนึ่งเข้ามาที่จุดตรวจความปลอดภัยบริเวณถนนสายที่17และเพนซิลเวเนียอเวนิวนะคะก่อนที่จะหยิบอาวุธปืนออกจากกระเป๋าเปิดฉากยิงใส่เจ้าหน้าที่ราว 15-30 นัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดได้ตรวจยิงตอบโต้ทันทีค่ะและเป็นเหตุให้คนร้ายได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาที่โรงพยาบาลนอกจากนี้ยังมีประชาชนในบริเวณดังกล่าวถูกลูกหลงได้รับบาดเจ็บด้วย1คนซึ่งเจ้าหน้าที่ของ Secret Service ไม่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้ขณะที่เกิดเหตุนั้นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ยังคงอยู่ภายในทำเนียบขาวปฏิบัติภารกิจเจรจาข้อตกลงสันติภาพกับอิหร่านค่ะส่งผลทำให้ทำเนียบขาวเข้าสู่มาตรการล็อกดาวน์ชั่วคราวก่อนจะยกเลิกในเวลา 18:46 นาทีหลังควบคุมสถานการณ์ได้แหล่งข่าวความมั่นคงระบุ ด้วยว่าผู้เสียชีวิตคือนาซีเบสวัย21ปีเคยมีประวัติพยายามบุกเข้าใกล้ทำเนียบขาวมาแล้วเมื่อมิถุนายนปี2025และมีคำสั่งศาลห้ามเข้าใกล้พื้นที่ดังกล่าวค่ะซึ่งหน่วยงานของรัฐบาลกลางรวมไปถึง Secret Service ของสหรัฐร่วมกันกับสำนักงานสอบสวนกลางหรือ FBI รวมไปถึงตำรวจท้องถิ่นค่ะก็ได้ร่วมกันในการสืบหาแรงจูงใจในการก่อเหตุครั้งนี้เพราะถือเป็นเหตุความมั่นคงร้ายแรงครั้งที่3ที่เกิดขึ้นในรอบทำเนียบขาวและผู้บริหารระดับสูงในช่วงเวลาเพียงแค่เดือนเดียวต่อจากเหตุพยายามโจมตีที่งานเลี้ยงอาหารค่ำผู้สื่อข่าวนำทำเนียบขาวก็รายงานนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่สามารถสกัดผู้ต้องสงสัยใกล้กับอนุสาวรีย์วอชิงตันได้ค่ะ
0: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเผยกรอบข้อตกลงสันติภาพหรือบันทึกความเข้าใจเพื่อยุติสงครามกับอิหร่านมีการเจรจาคืบหน้าไปอย่างมากแล้วค่ะทรัมป์ได้โพสต์ผ่านแพลตฟอร์มสื่อออนไลน์ Truth Social ของตนเองเมื่อวันเสาร์นะคะว่าสหรัฐและอิหร่านกำลังใกล้จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติสงครามที่ปะทุขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นปีค่ะได้บอกว่ากรอบข้อตกลงสันติภาพหรือว่าบันทึกความเข้า

0: ใจในกรอบกล่าวได้รับการเจรจาไปเป็นส่วนใหญ่แล้วนะคะรายละเอียดขั้นตอนกำลังอยู่ระหว่างการหารือและจะประกาศให้ทราบไม่ช้านี้ค่ะข้อตกลงนี้จะรวมถึงเงื่อนไขในการกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่อิหร่านปิดกั้นเส้นทางนี้เกือบ3เดือนจนกระทั่งกระทบต่อวิกฤตพลังงานโลกและข่าวบอกว่ากรอบข้อตกลงจะแบ่งเป็น3ระยะค่ะก็มีการประกาศยุติสงครามอย่างเป็นทางการการแก้ปัญหาวิกฤตในช่องแคบฮอร์มุซและการเปิดกรอบเวลา30วันเพื่อเจรจาข้อตกลงที่ครอบคลุมยิ่งขึ้นในอนาคตทรัมป์บอกว่าเขาได้ต่อสายตรงพูดคุยร่วมกับผู้นำหลายประเทศในภูมิภาคนะคะรวมถึงซาอุสหรัฐอาหรับอิมิเรตกาตาร์ปากีสถานตุรกีอียิปต์จอร์แดนและบาเรนซึ่งบรรดาผู้นำประเทศต่างๆก็ผลักดันให้สหรัฐยอมรับกรอบข้อตกลงเพื่อความสงบสุขในภูมิภาคนอกจากนี้เขายังได้หารือทางโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลและก็ระบุว่าการพูดคุยเป็นไปด้วยดีแม้จะมีรายงานจากสื่อว่าอิสราเอลมีความกังวลเกี่ยวกับการทำข้อตกลงนี้ก็ตามค่ะ
1: วันนี้หมดเวลาของข่าวพักเที่ยงค่ะคุณดรการทองลิ่มดิฉันพจนาถธนธนากุลพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02-201-6373

0: วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเกษตรทั่วไทยประจำวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคม2569นะคะอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์ว้วนกิยาพันธ์และดิฉันกมลพรร่มทองคำค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ว้วนคะ
1: สวัสดีครับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและแฟนๆรายการที่เคารพรักทุกท่านนะครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์อาจารย์ครับเป็นยังไงบ้างคะที่กรุงเทพมหานครวันนี้เนี่ยอากาศแบบครึ้มๆอะค่ะเหมือนมีเมฆมากพอสมควรที่กำแพงแสนเป็นยังไงคะอาจารย์อยู่กำแพงแสนหรือเปล่าคะ
1: ครับตอนนี้ผมใกล้จะถึงนครปฐมแล้วฮะเพราะว่าเป็นช่วงคือศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานี่เป็นช่วงที่ครอบครัวเราเรียกว่าสังสรรค์ในครอบครัว
0: ค
1: ือปีหนึ่งเนี่ยครอบครัวผมจะเที่ยวสองครั้ง
0: ครับ
1: เที่ยวตรงนี้เรียกว่าเที่ยวกลางปีก็มีลูกเขยมีลูกชายมีลูกสะใภ้ก็เกิดช่วงนี้เราก็รวมตัวกันแต
0: ่
1: ขาดไปสามสมาชิกไปสามท่านเพราะว่าอยู่ทางเหนือแล้วก็ตอนปลายปีวันเกิดผมวันเกิดลูกหลานสองคนก็จะเที่ยวกันอีกครั้งหนึ่ง
0: ค
1: ือถ้าจะมองว่าไปเที่ยวก็ได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการสร้างสถาบันครอบครัวให้แข็งแรงครับเราแยกย้ายกันไปทำงานเราก็มีโอกาสมาพบกันและนี่ขณะนี้อยู่ในช่วงเดินทางกลับแล้วก็เป้าหมายก็คือสมาชิกก็จะไปทานข้าวที่ห้างที่นครปฐมแล้วผมก็จะออกวิทยุจนบ่ายสองทีมหนึ่งก็แยกย้ายเข้ากรุงเทพอีกทีมหนึ่งก็กลับกำแพงแสนแต่ที่คุณขวัญพูดถึงเนี่ยนะขณะนี้บรรยากาศที่ท้องฟ้าราชบุรีเนี่ยนะครับเมฆเยอะครับแดดจ้าเมฆมากไม่ว่าจะสภาพมองบนท้องฟ้าเป็นอย่างไรเนี่ยเราต้องถือว่าเวลานี้เราเข้าสู่ช่วงฤดูฝนแล้วแต่ฤดูฝนเดี๋ยวนี้ผมอยากจะเรียกใหม่ว่าเป็นฤดูฝนปนฤดูร้อน
0: มันต่างกับสมัยอาจารย์เด็กๆยังไงคะอาจารย์คะ
1: คือสมัยผมเด็กๆเนี่ยอากาศมันจะไม่ร้อนขนาดนี
0: ้ครับ
1: อุณหภูมิผมสมัยก่อนสูงสุดนะถ้า32องศานี่ถือว่าแย่แล้ว
0: โอ้อันนี้32องศานี่ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาในยุคสมัยนี้อาจารย
1: ์เดี๋ยวนี้39 40ไปดูเพราะฉะนั้นฤดูสมัยก่อนเนี่ยแล้งก็แล้งจริงฝนไม่ตกเลยฤดูฝนก็ฝนตกสม่ำเสมอทุกวันนะตกเย็นเนี่ยต้องเก็บของเลยเพราะตกทุกวันแต่ก็ตกไม่กระหน่ำรุนแรงเหมือนปัจจุบันนะ
0: ค่ะ
1: ปัจจุบันนี้มันตกหนักตกนานตกนิ่งตกแช่ใช้คำนี้นะตกหนักตกนานตกนิ่งตกแช่และเป็นบางจุดบางบริเวณ
0: ใช่ครับ
1: ด้วยเหตุนี้เนี่ยแต่ขณะที่วันไหนฝนไม่ตกเนี่ยโอ้แดดจะร้อนมากๆอ่ะครับคุณขวัญ
0: ค่ะ
1: เราก็ยังต้องปกป้องตัวเราเองนะครับทีนี้มีคำถามยอดฮิตแฟนรายการถามผมบอกว่าจานไปได้น้ำจะท่วมไหม
0: ก็ถามมาตกปีหรือเปล่าอาจารย
1: ์ผมบอกว่าท่วมแน่
0: ค่ะ
1: แต่ข่าวที่ออกมาเนี่ย
0: ท่ว
1: ม
0: หนักหรือเปล่า
1: บอกว่าแล้งคำว่าท่วมแน่ของผมหมายความว่าจะท่วมหรือไม่ท่วมมันอยู่ที่ชุมชนนะครับ
0: ค่ะ
1: ถ้าชุมชนคุณเนี่ยมีการจัดระบบระบายน้ำแล้วก็มีแก้มลิงรองรับน้ำอย่างเงี้ยให้ตกยังไงอ่ะมันก็ไม่ท่ว
0: ม
1: แต่ว่าแม้ว่าปีนี้เราจะทำนายว่าฝนจะไม่มากเท่าปีที่แล้วแต่คาดการณ์ว่าปลายปีจะมีพายุสองลูกนะแล้วก็คาดการณ์ว่าฝนจะหมดเร็วก็ตามอันนี้ตามความคาดหมายนะแต่จะไปเอาแน่เอานอนกับลมฟ้าอากาศปัจจุบันก
0: ็
1: เหมือนจิตใจมนุษย์ปัจจุบันเอาแน่เอานอนไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้น เราก็ต้องเตรียมการพร้อมว่าแรงก็ไม่กลัวฝนมาก็ไม่กลัวเพราะเรามีความพร้อมแต่คุณขวัญถ้าถามว่าอาจารย์อยู่มาตั้งแต่เด็กจนปัจจุบันเนี่ย ทำไมเรื่องพวกนี้มันไม่หมดไปอันนี้ผมไม่ได้กล่าวหานะแต่สมัยก่อนเนี่ยเขาเก็บแล้งไว้เขาเก็บท่วมไว
0: ้
1: เอาไว้ช่วยเหลืออ
0: ๋อขวัญก็เอ๊ะใครเก็บอ๋อรู้แล้วค่ะว่าใครเก็บ
1: ชาวบ้านก็ถามบอกทำอะไรลุงอย่างนี้ไม่ต้องทำอ้าวทำไงอ่ะรอรับเงินช่วยภัยแล้งกับเงินช่วยน้ำท่วม
0: ค่ะ
1: งั้นก็องหาเก็บอะไรก็อะไรกินไปอยู่ได้จ้า แต่ว่าอันนี้ก็ในยุคก่อนเราพูดกันได้แบบสบายๆแต่ยุคนี้ไม่ได้น
0: ะ
1: พูดไปจะหาว่าเราไปกล่าวหาผู้อื่นนะผิดคำพูดผิดไปนิดไปหน่อยนี่อาจจะถึงคุกถึงตารางได้เพราะสังคมมันเปลี่ยนจากสังคมโอบอ้อมอารีมาเป็นสังคมเจ้าถ้อยหมอความแต่ทีนี้อย่างนี้คุณขวัญเดี๋ยวถ้ามีเวลานะผมจะคุยให้ฟังว่าฝนมาแล้วเนี่ยจากนี้เราต้องเตรียมตัวทำอะไรบ้างนะทีนี้ให้คุณขวัญรายงานก่อนว่าภาวะด้านการเกษตรเราเป็นไงบ้างตอนนี
0: ้ก็ตอนนี้อาจารย์ก่อนหน้านี้ที่ราชบุรีใช่ไหมคะที่เขามีปัญหาเรื่องของมะพร้าวน้ำหอมราคาตกต่ำตอนนี้ณราคาเนี่ยก็ดีขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วอาจารย์อันนี้ขวัญถามอาจารย์หน่อยว่าเอ๊ะสำหรับราคามะพร้าวน้ำหอมลูกหนึ่งเนี่ยหน้าสวนเนี่ยราคาอยู่ที่15-18 บาทเนี่ยมันพอใช้ได้ยังคะสำหรับคนสวนชาวสวนมะพร้าวน้ำหอมอย่างนี้อาจารย์
1: คือถ้าผมเป็นชาวสวนมะพร้าวนะ
0: ค่ะ
1: พอมะพร้าวผมออกมาเนี่ยผมจะประกาศราคารับซื้อขั้นต่ำไว้เลย
0: โอ้ค่ะ
1: ไม่เกิน15
0: ค่ะ
1: แล้วผมก็อยากจะเชิญชวนสมาคมชาวสวนเงาะทุเรียนรังสาดลองกองมังคุดว่าท่านต้องประกาศครับ
0: ราคาขั้นต่ำใช่ไหม
1: โดยที
0: ่
1: กลุ่มสมาคมเหล่านี้แจ้งให้กับภาครัฐแล้วก็หน่วยราชการทราบว่าราคาขั้นต่ำของผลไม้ชนิดนี้ปีนี้จะต่ำสุดแค่นี้สูงสุดเราไม่ว่ากันทีนี้ทำไมอ่ะคุณขวัญคุณขวัญดูสิข่าวในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย
0: ค่ะ
1: สื่อก็จะลงว่าแนวโน้มขณะนี้ราคาเงาะตกต่ำ
0: ค่ะ
1: เมื่อข่าวแบบนี้ถ้าส่วนของผมนะผมเรียกว่าข่าวอับประมงคลเป็นข่าวปั่นยังไงฮะคือบางคนเนี่ยไปปั่นราคาพอผลผลิตจะออกเนี่ย
0: ค่ะ
1: เนี่ยราคาตกอ้าวน้องๆผู้สื่อข่าวไม่ทราบแหล่งที่มาที่ไปและความเป็นมา
0: ค่ะ
1: ใครเขาปั่นใครเขาซื้อก็หยิบข่าวมาพูดตามด้วยใจสุจริตนะ
0: ค่ะ
1: ไอ้พอพูดไปเรื่อยๆชาวบ้านเขาฟังก็บอกเฮ้ยราคาจะตกก็รีบแห่กันออกมาขาย
0: อ๋อพอได้ราคา
1: แห่ออกมาขายราคาก็ตกจริงสิ
0: ใช่ค่ะเพราะว่า
1: ไอ้เนี่ย
0: คร
1: ับ มันมาจากกลยุทธ์ของพวกพ่อค้าข้าว
0: ค่ะ
1: ปล่อยข่าวราคาข้าวจะตกแล้วก็ปล่อยคนออกไปรับซื้อขายเปล่าไม่ซื้อไม่ขายตกกว่านี้นะ
0: จะตกไปกว่านี้อีกนะ
1: แล้วพอตกหนักๆเขานี่หันไปด่ารัฐบาลโอ้ยตกขนาดนี้ทำไมไม่ช่วยต้องช่วย
0: ต้อง
1: เง
0: ิน
1: มาช่วยซื้อผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านอ้าวพอหลวงเอาเงินมาช่วยก็มาซื้อพวกมึงเองกันแหละที่มึงไปปั่นไว้อ่ะคือไปซื้อถูกแล้วมาขายแพงเพราะฉะนั้นผมเรียกร้องนะว่าให้ชาวสวนทุกคนเนี่ยถือน้ำมาคนละขันเดินลงมาหน้าสวนเทน้ำลงบนพื้นดินต่อไปนี้ชาวสวนผลไม้ประเทศไทยจะประกาศอิสรภาพโดยการไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของพ่อค้าอีกต่อไป
0: ค่ะ
1: ทีนี้ถามว่าถ้าไม่
0: ถ
1: ึ
0: งพระเจ้าตาก
1: เ
0: ลยเด
1: ีย
0: ว
1: ทำอะไร
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไปเยอะกลุ่มสมาคมชาวสวนแล้วก็ซื้อไปทิ้งดิซื้อไปทำปุ๋ย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่คุมผลผลิตไม่ให้เกินนี้แล้วถ้าทำได้ดีกว่านั้นนะใครต้องการเงาะปีหน้าให้แจ้งผลการซื้อล่วงหน้า
0: จองไว้ก่อนเลยได้ไหมคะ
1: ใครไม่จองซื้อล่วงหน้าต จะไม่มีผลผลิตให้และเหมือนอย่างกับมะม่วงส่งออก
0: ค
1: ือความเป็นรู้ในปัจจุบันนะพ่อค้ามะม่วงส่งออกนะเขาต้องไปทำสัญญาไว้กับชาวสวนในล่วงหน้าปีนึงครับ
0: บางส่วนที่
1: ยางพาราเราเคยทำมาคุณขวัญและแฟนรายการมีความเห็นยังไงก็ลงช่วยกันแสดงความคิดเห็นครับ
0: ได้เลยค่ะคุณผู้ฟังสามารถแสดงความคิดเห็นมาผ่านเพจ MCOT News FM 100.5 ได้นะคะสำหรับที่ขวัญพูดถึงราชบุรีพูดถึงมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยเพราะว่าล่าสุดนะคะอาจารย์คุณจรัญค่ะเจริญทรัพย์นายกสมาคมมะพร้าวน้ำหอมไทยก็บอกว่าเรื่องของการจัดตั้งล้งชุมชนของเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมจังหวัดราชบุรีเนี่ยได้มีการจัดตั้งภายใต้ชื่อวิสาหกิจตลาดกลางมะพร้าวน้ำหอมไทยค่ะว่าขณะนี้เนี่ยได้จัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนอย่างเป็นทางการแล้วแล้วก็จะเป็นล้งชุมชนแบบที่แบบเหมือนกับว่ามีความเต็มรูปแบบนะคะเรื่องของการรวมตัวการรับซื้อการจำหน่ายแล้วก็ต่อยอดการแปรรูปมะพร้าวน้ำหอมด้วยโดยมีเกษตรกรแล้วก็มีผู้นำชุมชนในพื้นที่เนี่ยอาจารย์มารวมตัวกันเพื่อบริหารจัดการสร้างเป็นมาตรฐานสินค้ามาตรฐานเพิ่มอำนาจในการต่อรองกับการซื้อขายอันนี้มันจะช่วยเกษตรกรได้มากทีเดียวอาจารย์ค่ะแล้วก็ช่วยให้เกษตรกรเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในทิศทางของการกำหนดราคาได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยคุณจรัญค่ะอาจารย์เชิญค่ะ
1: ดีมากเลยคุณขวัญถ
0: ้
1: าชาวสวนมะพร้าวนะมีโรงกลางเรียกว่าโรงกลางนะ
0: ค่ะ
1: นะโรงเซ็นเตอร์นะโรงอื่นๆถ้าต้องการจะซื้อ
0: ค่ะ
1: ควรจะมาจอยกับโรงนี
0: ้ใช่ค่ะ
1: ถ้าทำได้อย่างนี้แจ๋วเลยแล้วต้องประกาศราคาเลยนะครับ
0: นี่เขามีประกาศราคาจริงอาจารย
1: ์ถ้าเหลือ
0: ค่ะ
1: นะมะพร้าวตกเกรดไปแปรรูปไปไหมถ้าเหลือเนี่ยถ้าเหลือจริงๆเหลือก็ไม่จำเป็นต้องขายหมดนะเหลือก็คืนสู่ธรรมชาติแต่ต้องรักษาเสถียรภาพราคานะครับแล้วอย่างมะพร้าวเนี่ยครับคุณขวัญเราต้องสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันเรื่องเจ้าสัวใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: อย่าลืมคำว่าครบวงจร
0: ค่ะ
1: มะพร้าวทั้งต้นนะคุณขวัญลองดูเลย
0: มันจะขายได้หมดเลยไหม
1: ไม่มี
0: ค่ะ
1: ใช้ได้หมดเลยนะแม้กระทั่งวันนี้เปลือกมะพร้าวเนี่ยพอเราปอกมาเป็นลูกแล้วเนี่ยส่วนเปลือกเนี่ยมันจะต้องเข้าไปโรงงานอะไรยังไงและผมฝันว่านะต่อไปนอกจากจะมีตลาดกลางสวนมะพร้าวน้ำหอมประกาศราคากลางออกมาเนี่ยนะแล้วสมาชิกคนไหนนะนอกรีดนอกรอยแหกคอกนะขับออกขับออกแล้วต่อไปคุณยังไม่มีพลังแต่ว่าระบบเนี้ยสงสัยผมหมดชีวิตไปแล้วยังไม่สำเร็จเพราะว่ามัน
0: หมายถึงว่าจัดสรรปันส่วนหรือว่าอะไรอาจารย
1: ์มันไม่มีคนอยากให้เกิดไง
0: มันจะเสียรายได้ของกลุ่มก้อนของเขาว่างั้นเถอะใช่ไหมคะ
1: เกษตรในประเทศไทยเนี่ยทุกพืชต้องทำระบบเกษตรแบ่งปัน
0: ค่ะ
1: ประกาศราคากลางชาวสวนเท่านี้ราคาส่งออกเท่านี้นะแล้วเราก็ต้องถ้ารวมตัวกันในประเทศได้แล้วเนี่ย
0: ค่ะ
1: ก็ต้องรวมตัวกันในระดับนานาชาติด้วยเหมือนที่โอเปกเขาทำสำเร็จมาส่วนหนึ่งแม้ว่าจะมีคนถอนออกตัวออกบ้างเสถียรภาพราคาก็ยังดีแต่ผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับวงการยางพารานะเดิมเนี่ยไทยมาเลเซียอินโดนีเซียถ้าผมจำไม่ผิดสามประเทศเนี่ยก็รวมกันทำตลาดเรื่องยางพาราครับอันนั้นก็เป็นฝันเล็กๆขอเชิญต่อครับคุณฝันขอโทษที่แทรก
0: ไม่เป็นไรเลยค่ะอาจารย์ค่ะก็แลกเปลี่ยนมุมมองกันได้นะคะเขาบอกว่าตัวจัดตั้งตัวล้งตัวนี้นะคะเป็นล้งชุมชนเกิดจากความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่แล้วเขาก็จะร่วมบริหารจัดการผลผลิตของ เกษตรกรในพื้นที่เนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของราคาที่มีความผันผวนเนี่ยให้มีความเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นรวมกลุ่มกันในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนเนี่ยจะช่วยให้เกษตรกรเนี่ยรวบรวมตัวผลผลิตแล้วก็มาวางจำหน่ายมีรูปแบบที่เป็นมาตรฐานผลักดันราคาให้มีเสถียรภาพเหมาะสมกับต้นทุนการผลิตที่ตอนนี้เนี่ยก็คือควบคุมยากขึ้นเพราะว่าตัวราคาปุ๋ยราคาสารเคมีต่างๆที่ใช้ในการดูแลตัวมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยก็มีความไม่เสถียรเรื่องราคาเพราะว่าจากวิกฤตในตะวันออกกลางด้วยนะคะอาจารย์คะซึ่งนอกจากนี้อาจารย์ที่หน้าสวนเนี่ยเขาบอกว่าสวนมะพร้าวที่จังหวัดราชบุรีเนี่ยตอนนี้ปรับราคาขึ้นมานะคะตัวมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยอยู่ประมาณลูกละ 15-18 บาทซึ่งเป็นราคาที่เกษตรกรเราเนี่ยก็พอใจแล้วก็ผลผลิตในช่วงนี้อาจจะน้อยลงหน่อยคือเหมือนกับว่าช่วงนี้ขวัญอยากทราบอยากขอความรู้อาจารย์เหมือนกันค่ะว่าพอใกล้เข้าสู่ฤดูฝนแล้วอะมะพร้าวมันจะออกน้อยลงหรือคะหรือว่าทำไมมันถึงน้อยลงในช่วงนี้อาจารย์คะ
1: คือมะพร้าวเนี่ยครับคุณขวัญถ้าเป็นมะพร้าวน้ำหอมนะ
0: ค่ะ
1: ในหนึ่งต้นมะพร้าวเนี่ย20วันมันจะออก1จันเสมอ
0: ค่ะ
1: ทุก20วันนะฮะทีนี้ใน1จันทร์ที่ออกมาเนี่ยถ้าเราไปดูจันทร์คือช่อดอกนะฮ
0: ะ
1: ถ้าเราไปดูช่อดอกเนี่ยเราจะเห็นว่าดอกตัวเมียเนี่ยมันจะอยู่ตรงโคนจันทร์แล้วดอกตัวผู้เนี่ยจะอยู่ตรงปลายนะถ้าเป็นมะพร้าวแกงเนี่ยมันจะต้องผสมข้ามนะครับเพราะว่ามันมีอารมณ์ไม่พร้อมกันว่างั้นเถอะ
0: ค่ะ
1: เพราะทีนี้ไอ้การที่มันจะติดผลดีไม่ดีเนี่ยก็อยู่ที่ว่าพอติดจันออกมาแล้วเนี่ยปุ๋ยถึงไหมน้ำถึงไหมและมีไรสีขาระบาดไห
0: ม
1: ถ้าไรสีขาระบาดไอ้ลูกมะพร้าวเนี่ยมันจะทุยๆแล้วเปลือกเนี่ยมันจะไม่เขียวละมันจะเป็นคราบสีน้ำตาลทีนี้ถ้าผลลงเนี่ยไรสีขาเนี่ยจะน้อยลง
0: ค่ะ
1: น้ำจะถึงและผมเชื่อว่าปุ๋ยที่ชาวสวนมะพร้าวใส่ไว้เนี่ยน่าจะยังพอเพียงเพราะว่าผลผลิตไม่ควรจะลดลงเพียงแต่ว่ามันไอการที่ผลผลิตในตลาดบ้านเรามันน้อยลงหรือไม่น้อยลงเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าความต้องการของตลาดต่างประเทศและถ้าลงนี้ทำสำเร็จนะ
0: ค่ะ
1: ผมว่าลงเนี่ยอาจจะเป็นเซ็นเตอร์นะจำหน่ายปุ๋ยจำหน่ายสารเคมีที่มีคุณภาพราคาย่อมเยาเนี่ยให้กับสมาชิกลงนี้อาจจะประสานงานกับหน่วยงานทางวิชาการรับบริการตรวจคุณภาพดินให้กับเกษตรกรและลงนี้ถ้ามีลูกหลานที่จบด้านการตลาดนะควรจะรวบรวมสมาชิกเหล่านี้มาแล้วไปทำตลาดล่วงหน้ากับต่างชาติว
0: ่
1: าเฮ้ยปีหน้าคุณจะซื้อมะพร้าวน้ำหอมผมไหมซ
0: ื
1: ้อตกลงราคากันเท่าไหร่และเราก็ผลิตส่งคือสินค้าเกษตรมันถีถึงประชาไงผมต้องบอกว่ามีคนถามบอกว่าอาจารย์ก็ทำการเกษตรแบบอาชีพเนี่ยต้องคำนึงถึงเรื่องอะไรอยากให้ผมเรียงลำดับ1 2 3 4 5ผมบอกอันดับที่1ถ้าคุณจะทำเกษตรอาชีพ1คุณต้องรู้ตลาดก่อนตลาดจะขายที่ไหนสเปคสินค้าเป็นยังไง2คุณต้องเข้าถึงธรรมชาติของดินน้ำอากาศและธรรมชาติของพืชนั้นซะก่อนและลำดับต่อไปสิ่งที่คุณจะต้องสู้รบในการทำการเกษตรแต่คุณรบยังไงคุณก็ชนะยากคือวัชพืชลำดับต่อไปถึงจะเป็นเรื่องโรคและก็มแมลง
0: ค่ะ
1: แล้วก็เดี๋ยวเราจะตอบคำถามทีหลังว่ามีคนถามว่าอาจารย์เนี่ยผมจะสู้กับหญ้าได้ยังไง
0: ค่ะนะอันนี้มีพี่วิชาญถามถึงเรื่องด้วงเหมือนกันมีพี่วิชาญถามถึงเรื่องด้วงกินยอดมะพร้าวอาจารย์บอกว่าน่าหนักใจมากจะ สู้กับด้วงยอดมะพร้าวยังไงดีอันนี้ก็จากเกษตรกรตัวจริงเลยเน
1: า
0: ะ
1: คือเรื่องด้วงเนี่ยเราก็ตอบไปแล้วหลายครั้งนะ
0: ใช่หลายครั้ง
1: ค่ะเราใช้เมตาไลเซียมทำกองล่อดักในสวนเราใช้ฟีโรโมนแต่ผมบอกว่าคุณวิชาญต้องเขียนไปที่ท่านรัฐมนตรีกวงเม้งนะ
0: รัฐมนตรีเกษตรค
1: ่
0: ะ
1: นะท่านต้องเขียนไปนู่นแล้วก็ไปบอกว่าท่านจะต้องทำเรื่องการปราบศัตรูมะพร้าวให้เป็นวาระแห่งชาติอย่างที่เราเคยพูดกันไปแล้วในรายการว่ามันจะต้องพร้อมใจกันปราบทั้งประเทศงั้นสวนผมปราบสวนคุณปล่อยมะพร้าวโดเนี่ยผมขับรถไปเพชรบุรีนะ
0: ค่ะ
1: ผมเห็นมีต้นปาล์มหลายต้นนะยืนต้นตายยอดด้วนอยู่เนี่ยอย่างเงี้ยไม่ถูก
0: ค่ะ
1: นะเจ้าหน้าที่เห็นต้องรีบมาโค่นแล้วก็เอาไปโยนน้ำให้ด้วงตายในน้ำจมน้ำตาย
0: ค่ะ
1: นะครับทีนี้อย่างทางใต้เนี่ยบ้านคุณขวัญเนี่ยเขาก็ส่งเสริมให้ด้วงเป็นอาหารใช่ไหม
0: ใช่ค่ะมีเหมือนกับไปคั่วเกลือหรือด้วงสาคูอะไรทำนองนี้อาจารย์แต่ว่าบอกตามตรงเลยอาจารย์ไม่เคยรับประทานเลยอาจารย์คือรู้สึกแบบ
1: ม
0: ันไม่ใช
1: ่ความรู้สึกแต่อันนั้นเป็นความพยายามของเกษตรกรที่ว่าถ้าไปเจอตัวแก่ก็จับมาเลี้ยงแล้วก็ขังมันไว้ให้มันอยู่ในกรอบมันเหมือนที่ผมพยายามพูดถึงปักตบชวา
0: ค่ะ
1: อยากใช้ต้องเอามาเลี้ยงเอามาปลูกแต่แหล่งน้ำสาธารณะต้องไม่มีจะว่าไม่มีเมื่อวานลูกเขยขับผ่านแถวเพชรบุรีผ่านคลองอะไรโอ้เศร้าปักตบชวาเต็มคลองไม่หมด
0: ค่ะ
1: โอ้งานเยอะนะกระทรวงเกษตรเนี่ย
0: ค่ะ
1: ขนาดชื่อรัฐมนตรีเป็นชื่อดวงอาทิตย์เนี่ยมันจะสู้ไหวหรือเปล่า
0: อันนี้ก็ต้องรอลุ้นกันไปนะคะอาจารย์แต่ว่าอันนี้ที่ของตัวมะพร้าวน้ำหอมอะค่ะทางด้านอธิบดีกรมการค้าภายในเขาก็แบบบอกว่ากรมการค้าภายในนะคะคุณวิทยากรมณีเนตรค่ะบอกว่ากรมการค้าภายในเนี่ยจะเป็นพี่เลี้ยงให้กับวิสาหกิจชุมชนตลาดกลางมะพร้าวน้ำหอมไทยเพื่อเชื่อมโยงนะเพื่อเชื่อมโยงอาจารย์กับตลาดภายในประเทศรวมถึงตลาดค้าปลีกสมัยใหม่ด้วยอาจจะเป็นในรูปแบบของการจัดงานแสดงสินค้าไปแนะนำการเสนอขายแบบออนไลน์หรือว่าการประสานงานอื่นๆนะคะแต่ว่าอันนี้ที่ยังไม่เห็นแต่ว่าอาจารย์ให้ข้อแนะนำมาแล้วก็คือเหมือนกับว่าเป็นการขายแบบตลาดล่วงหน้าอย่างที่อาจารย์แนะนำไปเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะอันนี้ส่วนตัวผมมองว่ามันเป็นกลไกการตลาดที่เหมือนดีมากเลยเพราะว่าแนะนำคืออย่างน้อยเขาเกษตรกรก็จะได้รู้ว่าผลผลิตที่ออกมาในปีหน้ามีที่ขายแล้วแน่ๆนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ใช่คือหนึ่งสินค้าเกษตรนะถ้าระดับส่งออกเนี่ยต้องทำตลาดล่วงหน้า
0: ค่ะ
1: และผมว่าระบบการตลาดปัจจุบันเนี่ยก็ต้องทำให้เป็นตลาดครบวงจร
0: ค่ะ
1: แต่สถานการณ์ณปัจจุบันเนี่ยมันมีการเชื่อมโยงกันอยู่ระหว่างพ่อค้ากับชาวสวนรายย่อย
0: อ
1: ันนี้ก็ควรจะคงไว้นะควรจะคงไว้ถ้าเขาไว้เนื้อเชื่อใจกันอยู่แล้วเขาก็ทำมาหากินร่วมกันเนี่ยทีนี้เรื่องนี้นะผมจะเล่าให้คุณขวัญและแฟนรายการฟัง
0: อาจารย์เก็บไว้เล่าช่วงเบรกที่สองได้ไหมคะ
1: ได้เดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าก่อนมาเรียนเกษตรเนี่ยเจ็บช้ำน้ำใจเรื่องนี้ยังไงคร
0: ับ ได้เลยค่ะเดี๋ยวรอเรื่องเล่าจากอาจารย์ในเบรกที่2กันนะคะแต่ว่าช่วงนี้ขวัญมีข้อความจากช็อปมาเนียมาฝากคุณผู้ฟังค่ะบ้านไหนยังใช้ชีวิตอยู่กับการทานของทอดน้ำมันเยิ้มๆแล้วยังไม่มีหม้อทอดไร้น้ำมันที่บ้านท่านกำลังพลาดโอกาสสำคัญที่จะดูแลสุขภาพของตัวท่านเองให้แข็งแรงนะคะอย่ารอจนคุณหมอสั่งห้ามว่าอย่าทานอย่างนั้นอย่างนี้แล้วค่อยมาหาตัวช่วยค่ะเพราะวันนี้เราสามารถอร่อยได้แบบไร้กังวลด้วยราคาสุดคุ้มในรอบปีเลยทีเดียวนะคะขอแนะนำหม้อทอดไร้น้ำมันคาชิวารุ่น KW811ค่ะตัวช่วยรีดไขมันส่วนเกินออกจากอาหารของคุณแต่ยังคงความกรอบแบบสับไว้นะคะ รุ่นนี้มีความจุ4ลิตรค่ะใช้งานง่ายเพียงแค่2ปุ่มหมุนคือปุ่มหมุนปรับอุณหภูมิแล้วก็เวลาค่ะตัวหม้อก็เคลือบนอนสติ๊กอย่างดีล้างง่ายไม่ต้องออกแรงขัดให้ปวดมือเลยนะคะมีมาตรฐานมอ.ก.รับประกันนานถึง1ปีเต็มค่ะพิเศษสุดๆนะคะสำหรับท่านที่ตัดสินใจซื้อตอนนี้จากปกติราคา 3,500 บาทเราหันราคาเหลือเพียง 1,090 บาทเท่านั้นค่ะประหยัดไปกว่า 2,000 บาทเลยทีเดียวแถมยังได้ที่คีบสแตนเลสแล้วก็กระดาษรองทอดไปใช้ฟรีๆอีก1แพ็คด้วยนะคะรักษาสุขภาพวันนี้เริ่มต้นที่ครัวของคุณกับหม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811 โทรศัพท์ไปสอบถามกันได้ที่หมายเลข02-114-3990 02-114-3990 ค่ะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามารับฟังเรื่องเล่าจากอาจารย์บ้วนกันต่อนะคะแต่ว่าช่วงนี้ฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยกันก่อนค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทยหนึ่งวันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุกหนึ่งแคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาด

โมงถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะเหตุรถไฟชนรถจักรยานยนต์ย่านลาดกระบังจุดดังกล่าวเคยเกิดอุบัติเหตุมาแล้ว4ครั้งผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุรถไฟชนรถจักรยานยนต์หญิงวัย21ปีเสียชีวิตบริเวณจุดตัดทางรถไฟซอยลาดกระบัง3แยก4ใกล้ชุมชนวัดสังฆราชาเมื่อคืนที่ผ่านมาพบว่าเป็นทางตัดรถไฟภายในชุมชนซึ่งมีรางรถไฟรวม3รางแบ่งเป็นรางบน2รางและรางล่างอีก1รางโดยรางล่างเป็นรางสำหรับขบวนรถไฟสินค้าชาวบ้านในพื้นที่เปิดเผยว่าจุดดังกล่าวเคยเกิดอุบัติเหตุลักษณะนี้มาแล้ว4ครั้งโดยบริเวณทางตัดมีสัญญาณไฟแจ้งเตือนทุกครั้งเมื่อรถไฟกำลังวิ่งผ่านยืนยันว่าสัญญาณไฟเตือนยังทำงานตามปกติอดีตสก.ลาดกระบังเปิดเผยว่าจุดเกิดเหตุมีรางรถไฟทั้งหมด3รางโดยรางล่างเป็นรางรถไฟสินค้าที่ไม่ค่อยมีขบวนวิ่งผ่านบ่อยนักจากการจำลองเหตุการณ์เบื้องต้นคาดว่าผู้เสียชีวิตขี่รถจักรยานยนต์มาจากฝั่งถนนมอเตอร์เวย์ก่อนมาหยุดบริเวณรางล่างและอาจเข้าใจว่ารถไฟจะวิ่งผ่านเฉพาะรางบนประกอบกับจุดดังกล่าวเป็นทางโค้งทำให้ผู้ขับขี่มองไม่เห็นขบวนรถไฟที่กำลังวิ่งมาเมื่อรถจักรยานยนต์เคลื่อนขึ้นมาระยะ 30-40 เมตรอาจเห็นรถไฟกระทันหันจนเกิดอาการตกใจชะงักเร่งเครื่องรถไม่ทันก่อนถูกรถไฟพุ่งชนทั้งนี้พื้นที่ดังกล่าวเคยเกิดเหตุลักษณะเดียวกันมาแล้วโดยเมื่อปีที่ผ่านมามีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงหญิงของกทม.เขตลาดกระบังถูกรถไฟชนเสียชีวิตเช่นกันซึ่งสาเหตุคล้ายกันคือเข้าใจว่ารางล่างไม่มีขบวนรถไฟวิ่งผ่านเป็นประจำอย่างไรก็ตามยืนยันว่าจุดดังกล่าวมีสัญญาณไฟเตือนทั้งสองฝั่งของทางตัดแต่ในส่วนของการแก้ไขปัญหาระยะยาวนั้นอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าจะมีแนวทางป้องกันอุบัติเหตุเพิ่มเติมอย่างไรต่อไปด้านป้าของผู้เสียชีวิตเปิดเผยว่าหลานสาวอายุเพียง21ปีเพิ่งเรียนจบระดับปวส.ได้ 2-3 เดือนเท่านั้นโดยคืนเกิดเหตุหลานสาวกำลังขี่รถจักรยานยนต์กลับจากที่ทำงานซึ่งปกติจะไม่ค่อยใช้เส้นทางลัดตรงนี้บ่อยเมื่อคืนหลานสาวได้คุยกับแม่ว่าจะรีบกลับบ้านไปกินสุกี้ด้วยกันจึงตัดสินใจใช้เส้นทางลัดเพื่อประหยัดเวลากระทั่งเกิดอุบัติเหตุขึ้นทั้งนี้ครอบครัวยืนยันว่ารถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิตอยู่ในสภาพปกติไม่มีการดัดแปลงแต่งซิ่งหรือโหลดต่ำแต่อย่างใดและเป็นรถใหม่ที่เพิ่งออกได้มา 4-5 ปีเท่านั้นส่วนความคืบหน้าทางคดีผู้กำกับการสน.ลาดกระบังเปิดเผยว่าหลังเกิดเหตุพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำคนขับรถไฟเบื้องต้นที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์คนขับรถไฟให้การว่าขณะขับมาเส้นทางปกติก็เห็นว่ารถจักรยานยนต์พุ่งออกมาตรงจุดตัดระยะกระชั้นชิดจึงทำให้ไม่สามารถเบรกได้ทันและจากการตรวจปัสสาวะตรวจเลือดไม่พบแอลกอฮอล์และสารเสพติดในร่างกายซึ่งหลังจากนี้คนขับรถไฟพร้อมทีมกฎหมายของการรถไฟแห่งประเทศไทยจะเข้ามาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนโดยละเอียดอีกครั้งส่วนกรณีการรถไฟแห่งประเทศไทยเตรียมส่งตัวแทนเข้ามาลงบันทึกประจำวันก็ถือว่าเป็นสิทธิ์และอำนาจของการรถไฟเนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ของการรถไฟสุภมาศเป็นประธานพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล89ปีสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดโพนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล89

0: 9ปีสมเด็จพระมหาธีราจารย์เจ้าคณะใหญ่หนเหนือเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารณพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารถนนสนามชัยเขตพระนครกรุงเทพมหานครทั้งนี้มีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรวมถึงเหล่าบรรดาศิษยานุศิษย์ผู้ใกล้ชิดและผู้เลื่อมใสศรัทธาร่วมพิธีและงานมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคลสำหรับการจัดงานปีนี้ช่วงเช้าสมเด็จพระมหาธีราจารย์เป็นประธานพิธีถวายภัตตาหารเช้าและตักบาตรพระภิกษุสามเณรภายในพระอารามช่วงสายพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าพิธีทำบุญอุทิศอดีตเจ้าอาวาสและบุพการีจากนั้นเป็นพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล89ปี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรสบทสีสิริ

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
3: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
4: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
5: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
6: อัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณความร้าวใจให้สุดกว่าเดิม MG4 รุ่นปี2026จู่โจมทุกเส้นทางด้วยมอเตอร์ใหม่245แรงม้าแบตเตอรี่ใหม่ชาร์จไวกว่าขับไกลสูงสุด540กิโลเมตรหรูกว่ากับดีไซน์ห้องโดยสารใหม่สปอร์ตเหนือระดับนั่งสบายราคาพิเศษเริ่มต้น 599,900 บาทพร้อมไลฟ์ไทม์วารันตีถึง31พฤษภาคมนี
7: ้ MCOT RadioMCOT Radio 100.75 MHz 100.75

0: ษตรทั่วไทย
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของเกษตรทั่วไทยนะคะยังคงอยู่กับขวัญกับอาจารย์บ้วนค่ะเมื่อสักครู่อาจารย์จะมีเรื่องเล่าอะไรมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังนะคะ
2: คืออย่างนี้ครับคุณขวัญย้อนหลังไปเมื่อปี2513นะตอนนั้นผมก็สอบเข้าเป็นนิสิตเกษตรก็มีคนแถวบ้านผมคนหนึ่งก็เป็นญาติกันรู้สึกจะเป็นถักเป็นหน้าเขยอ่ะเขาก็มีอาชีพแบบมีรถปิกอัพคันหนึ่งแล้วก็ออกไปรับซื้อผลผลิตมาขายเนี่ยเขาก็พูดให้ผมปวดหัวใจนะเขาก็เรียกชื่อผมสมัยก่อนก็เขาจะเรียกว่าตีบอกเฮ้ยตีมึงไปเรียนเกษตรเหรอบอกต่อให้มึงไปเรียนปลูกเก่งแค่ไหนสู้กูไม่ได้หรอกเขาก็พูดอย่างนี้พูดกันแบบคุณสุพรรณนะบอกสู้ไม่ได้ยังไงเขาบอกเขามีพิกอัพคันเดียวเนี่ยเขาไปถึงเขาก็ไปเอาของมาก่อนเสร็จแล้วก็ขายขายได้เท่าไหร่ก็ถึงจะเอาไปจ่ายถึงจะเอาเงินไปจ่ายแล้วมันเรื่องอะไรอุ้ยจะซื้อแพงมาขายถูกไม่มีอ่ะอู้ก็ไปขอซื้อของถูกๆแล้วมาขายแพงๆไม่เห็นต้องปลูกเลยก็ว่าคล้ายๆเหมือนจะบอกผมว่าไม่เห็นต้องปลูกเลยแต่จริงๆอันนี้ก็มีประโยชน์ผมก็บอกลูกศิษย์บอกเฮ้ยถ้าไปทำสวนนะจะมีความสุขแต่อาจจะไม่รวยมากนะแต่ถ้าจะรวยต้องเป็นนักธุรกิจเกษตร
1: ค่ะ
2: อย่างนั้นแหละรวยแน่นะฮะเพราะว่านักธุรกิจเนี่ยไม่มีซื้อแพงขายถูกไม่มีมีแต่ซื้อแล้วก็ขายแพงกว่าที่ได้เสมอแต่การตลาดในปัจจุบันเครียดตามตลาดตามยถากรรมเนี่ยนะก็คือทุกวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่นะครับคุณขวัญมีรถที่อัพคันหนึ่งเขาก็ไปตกลงกับชาวสวนส่งเอาวิ่งไปจากสามพรานเข้าไปมาทะลุคลองจินดาเนี่ยเขาก็ดีลกับชาวสวนไว้สิบเจ้าพอเขาขับรถไปเนี่ยเขาก็บีบแต่แป้นแป้นลูกค้าก็รู้แล้วชาวสวนก็รู้แล้วว่ามาแล้วเขาก็รวบรวมผลผลิตแล้วก็มาวางไว้หน้าบ้านแล้วพอเขาวิ่งไปสุดทางเนี่ยเขาก็วิ่งรถกลับมาแล้วก็รับผลผลิตขึ้นพร้อมกับจ่ายเงินของเมื่อวานหรือจ่ายเงินของอาทิตย์ที่แล้วเขาไม่ใช่ว่ารับของไปพวกเขาจ่ายเงินสดเลยนะไม่ใช่นะแต่นี่ก็แล้วแต่คนว่าเขาตกลงกันยังไงอ่ะผมก็เคยไปถามชาวสวนบอกเอาแล้วถ้าเขาวันไหนมาแล้วเขาไปเลยทำไงอ่
1: ะ
2: ชาวสวนก็ตอบผมว่าเอาไปอาจารย์จะทำก็ทำไม่ได้แล้วให้เขาโกงไว้ทีชาวสวนก็เตรียมทำใจไว้เหมือนกันแต่ไม่มีหรอกเพราะว่าคนที่เขาเป็นพ่อค้าเนี่ยเขาไม่ตัดมือตัดเท้าตัวเองหรอกนะครับอันนี้ก็คือเรื่องเล่าสู่กันฟังเขาก็ไม่ได้พูดอะไรผิดมันเป็นสัจธรรมชีวิตที่ผมเนี่ยยกย่องเชิดชูเตี่ยผมมากเตี่ยผมไปเจ๊กขายผักซื้อมาแล้วก็ผักก็เน่าก็เถียทิ้งตอนผมเด็กๆนะผมบอกเตี่ยเราก็ซื้อด้วยน้อยที่ซื้อเฉพาะขายโอ้โหเตี่ยด่า2วัน3วันไม่เลิกอ่ะบอกเฮ้ย
1: ทำไมล่ะ
2: ไม่ได้นะคิดอย่างนี้ไม่ได้แล้วเตี่ยด่าเป็นภาษาจีนบอกเช่านั่งอ่ะเช่าแปลว่าเหม็นไอ้คนเหม็นไอ้คนไม่ดีอย่างเงี้ยคิดอย่างนี้ไม่ได้เขาบอกว่าหรือไม่มีที่ปลูกผักเวลาเรากำไรเราก็ต้องได้กำไรแต่เวลาเราต้องขาดทุนเราก็ต้องยอมขาดทุนเพื่อให้คนปลูกผักเขาอยู่ได้มันเอาแต่กำไรแล้วไม่ยอมขาดทุนเลยเนี่ยเขาเจ๊งแล้วก็จะปลูกผักมาให้มึงขายเหรอโอ้โหเนี่ยเตี่ยผมเป็นพ่อค้าคนกลางสุดยอดเลยเขาเรียกเช็คอ้วนโพพยาสุพรรณบุรีขายผักนะผมเป็นลูกเจ๊กขายผักครับ
1: ค่ะอันนี้ก็คือตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจเหมือนอาจารย์ค่ะอาจารย์ว่าไงนะคะ
2: นี่คุณขวัญเมื่อวานนี้นะ ผมไปเที่ยวงวดนี้ผมมีความสุขที่สุดเลยเพราะอะไรรู้ไหมลูกผมเนี่ยเขาพาไป
1: ค่ะ
2: เขาซื้อข้าวของกันไปผมก็ไม่รู้มาก่อนนะไปที่โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและพิการซ้ำซ้อนชะอำโอ้โห
1: หมายถึงว่าอาจารย์ไปเที่ยวที่นั่นหรือว่าไปซื้อของจากที่นั่นมานะคะ
2: ซื้อของไปบริจาค
1: อ๋อค่ะ
2: เด็กพิการตาบอดแต่ไม่ใช่ตาบอดอย่างเดียวนะ
1: บาง
2: คนม
1: ี
2: อาการทางสมองบางคนยังเป็นอย่างอื่นด้วยแล้วเมื่อวานเนี่ยครูเขาก็จัดพิธีต้อนรับให้เด็กไปร้องเพลงเล่นดนตรีด้วยนะทั้งเป็นวงดนตรีร้องเพลงสองเพลงแรกเป็นเพลงที่สะท้อนชีวิตเด็กๆเขาสามเพลงที่สามก็เป็นเพลงลูกทุ่งทั่วไปโอ้โหผมนั่งฟังไปร้องไห้ไปลูกเคยส่งกระดาษทิชชู่มาให้ข้างหลังโอ้แล้วก็ได้นั่งคุยกับเด็กคนหนึ่งนะเขาเป่าโหวตให้ผมฟังแล้วก็เขามีความฝันอะไรเยอะๆที่เล่าให้ฟังนี้เพื่อจะบอกว่าพี่น้องครับเวลาไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยท่านลองไปศึกษาดูซิว่าสถานที่นั้นน่ะถ้าไม่ใช่วัดวาอารามเนี่ยมันมีโอกาสที่เราไปเที่ยวแล้วเราไปทำบุญทำทานด้วยเนี่ยจะมีความสุขมากนะ
1: ค่ะ
2: ผมก็นั่งคุยกับเด็กอยู่เป็นชั่วโมงแล้วเด็กคนนี้ก็เคยออกรายการทีวีด้วยเด็กตัวเล็กนิดเดียวอ่ะคุณขวัญ
1: ค่ะ
2: แต่ผมทราบตอนออกมาว่าเขาอายุ22ปีแล้วครับตัวสูงสักประมาณเมตรหนึ่ง
1: ทำไมเขาตัวแบบเหมือนกับว่าการเจริญเติบโตผิดปกติอะไรทำนองนี้ด้วยใช่ไหมคะอาจารย์
2: ใช่ครับเขาตาบอดแล้วความฝันของเขานะเขาจะพูดบอกว่าเนี่ยอีกอาทิตย์หนึ่งผมก็จะได้เจอแม่แล้วอะไรต่ออะไรเนี่ยแล้วเขามาคุยกันทีหลังบอกไม่ใช่หรอกเด็กเขาจินตนาการตัวเองแล้วคนจะมีสิทธิ์เด็กแบบนี้จะมาอยู่มีสิทธิ์มาอยู่เนี่ย อยู่ได้ไม่เกิน25ปี
1: ค่ะ
2: แล้วครูก็น่ารักมากเมื่อวานชื่อครูปุ้ยนะฮะแล้วทำบุญปั๊บเนี่ยได้บุญทันตาเห็นเลยคุณขวัญ
1: คือ
2: จะออกมาจากที่นั้นนะฮะ
1: ค่ะ
2: รถสตาร์ทไม่ติดได้ชาร์จเสีย
1: ค่ะ
2: ถ้าผมไปเสียที่อื่นนะผมยุ่งเลยอ่ะ
1: ค่ะ
2: ผมเสียที่นั่นเจ้าหน้าที่ก็มาช่วยดูช่วยตามช่างแล้วก็ช่วยซ่อมให้เห็นไหมทำบุญแล้วได้บุญทันตาเห็นเลย
1: ใช่ค่ะ
2: รถคันที่นั่งอยู่เนี่ยก็อายุเยอะแล้วอ่ะครับอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังก็ได้แต่ฝังว่าจะมีพ่อค้าคนกลางที่เห็นความทุกข์ยากของเกษตรกรแล้วก็ยอมบางครั้งเจ็บก็ต้องยอมเจ็บเพื่อรักษาคนผลิตไว้ให้คิดเหมือนเตี่ยผมอ่ะนายบุญเกียรติเมื่อวานนี้ตอนที่เอาของไปมอบครูขึ้นไปกล่าวนะพอเขาอ่านนามสกุลเนี่ยถ้าคนไม่คุ้นเคยจะไม่กล้าอ่านนะเพราะคำว่าบ้วนเนี่ยภาษาไทยแปลว่าอาการถ่มลง
1: ค
2: นก็จะไม่คุ้นเคยแต่ความจริงบ้วนคำนี้มาจากคำว่าบ่วงเป็นภาษาจีนแปลว่าหมื่นนะ
1: ค่ะ
2: บ่วงแปลว่าหมื่นนะ 10,000 20,000 นะเจกบ่วงนอบ่วงซาบ่วงอะไรเงี้ยนะครับ
1: อ๋อค่ะก็มีอีกความหมายหนึ่งที่ซ่อนอยู่ในชื่อภาษาไทยแล้วก็ชื่อสกุลภาษาของอาจารย์นะคะบ้วนบ่วงอ๋ออาจารย์คะ
2: ผมเคยเล่าให้คุณสอนฟังนี่ว่าเตี่ยผมสอนว่าไง
1: เรื่องอะไรคะ
2: ผมเรียนหนังสือน้อยแต่สอนลูกบอกว่าเรียนแล้วรับใช้แผ่นดิน
1: ค่ะ
2: ให้เติบโตตามธรรมชาติด้วยสำนึกดีของตนเองถ้าคิดว่าดีแล้วจงทำทันทีและทำให้ดีที่สุดเพราะเตี่ยบอกว่าหนีร้อนมาพึ่งเย็นอยู่เมืองจีนหน้าฝนก็มีแต่น้ำท่วมอดอยากยากแค้นต้องจับปลาไหลในโรงศพกินกันนะ
1: อันนั้นยากแค้นจริงๆอาจารย์
2: ใช่เคยชวนเตี่ยบอกจะเที่ยวกลับไปเมืองจีนเตี่ยบอกไปทำไมสมัยจีนสมัยก่อนนะ
1: ค่ะ
2: แต่ถ้าเตี่ยฟื้นมาเตี่ยจะบอกเฮ้ย
1: ไปเมืองจีนกันเถอะ
2: เตี่ยมันก็ได้นะโผล่เรียกกังซอโหเตี่ยปัง
1: ค่ะ
2: แซลลี่อ้าวครับคุณหวานเชิญครับมีข่าวอะไรเพิ่มไหม
1: อ๋อขวัญจะชวนอาจารย์คุยเรื่องผำค่ะอาจารย์สมัยอาจารย์หนุ่มๆหรือว่าตอนสมัยก่อนอย่างเงี้ยผำซุปเปอร์ฟู้ดสัญชาติไทยเนี่ยเขานิยมกันไหมอาจารย์แต่ว่าเดี๋ยวนี้คือขวัญว่าผำเนี่ยตัวนี้ได้รับความนิยมแล้วก็เดี๋ยวนี้มีผำในห้างแล้วด้วยนะคะอาจารย
2: ์ผำอะไรนะฮะ
1: ผำที่เขามามาขายในห้างเมื่อก่อนเราก็จะเห็นว่าผำเน
2: ี่
1: ยไม่ได้ถูกขึ้นห้างอาจจะเป็นสินค้าที่อยู่ตามตลาดนัดตามพื้นที่ต่างจังหวัดใช่ไหมคะแต่ว่าคือพอมาในยุคสมัยหลังเนี่ยมีการพิสูจน์เรื่องของคุณค่าทางอาหารว่าเป็นซุปเปอร์ฟู้ดสัญชาติไทยอย่างเงี้ยตอนนี้ผำก็ได้รับการเชิดชูเป็นสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากเดิมมากๆเลยจันค่ะก
2: ็เชิญนะเชิญ
1: ค่ะตัวซุปเปอร์ฟู้ดอันนี้เนี่ยคือคุณนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ค่ะเป็นผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายยุทธศาสตร์การค้าของกระทรวงพาณิชย์เขานะคะบอกว่าปัจจุบันเนี่ยพฤติกรรมของผู้บริโภคนะคะหันมาใส่ใจสุขภาพมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างมีนัยสำคัญโดยเฉพาะเรื่องของการบริโภคผำซึ่งเป็นอาหารพื้นบ้านของชาวไทยเราเนี่ยนะคะก็เป็นเทรนด์ใหม่ของเทรนด์สุขภาพแล้วก็เป็นเทรนแห่งความยั่งยืนด้วยค่ะอาจารย์ค่ะในผำเนี่ยเขาบอกว่ามีโปรตีนประมาณ 30-50% ของน้ำหนักแห้งคือถ้าเป็นกรดอะมิโนจำเป็นก็มีใกล้เคียงกับโปรตีนจากเนื้อสัตว์เลยทีเดียวอุดมไปด้วยสารอาหารวิตามิน A วิตามิน B ธาตุเหล็กแคลเซียมแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระจึงเหมาะสมกับผู้ที่ต้องการโปรตีนทางเลือกในการเลือกรับประทานอาหารสุขภาพอย่างนี้ค่ะอาจารย์ค่ะแล้วก็มีรูปแบบของการบริโภคก็ง่ายๆด้วยหลายคนก็อาจจะแบบนำผำมาปรุงกับเป็นแกงเป็นบางคนทอดไข่เจียวก็ได้นะอาจารย์เคยรับประทานผำไหมคะ
2: ยังไม่เคยครับแต่อย่างนี้ที่ผมยังไม่เคยเพราะว่าผมยังไม่กล้ารับประทานผำที่ขายตามตลาดนัดพื้นบ้านนะ
1: ค่ะ
2: แต่ว่าคุณขวัญครับผำเนี่ยเป็นผักพื้นบ้านมาแต่นานแล้ว
1: ใช่ค่ะ
2: แต่ผมเองเนี่ยเริ่มรู้จักผำเมื่อเป็นอาจารย์แล้วนะราวปี2520กว่าหรือ30นี่แหละ
1: ค่ะ
2: สาเหตุก็คือว่าน้องรุ่นน้องผมที่เป็นอาจารย์ภาควิชาพืชสวนเนี่ยวันหนึ่งเขาก็ชวนผมไปดูพี่เนี่ยผมกำลังเลี้ยงผำอยู่เขาก็ใส่อยู่ในรองซีเมนต์นะ
1: ฮะ
2: แล้วก็มีผำเลี้ยงอยู่เนี่ยผมก็บอกผำเป็นยังไงทีนี้ถามว่าทำไมอดีตเนี่ยผำถึงไม่เกิดที่ผำไม่เกิดเพราะว่าไม่เคยมีใครเอาไปวิเคราะห์คุณค่าทางอาหารและไม่เคยประกาศออกมาอย่างเป็นทางการซึ่งเรื่องนี้ต้องชื่นชมกรมวิชาการเกษตรนะที่ได้รวบรวมผู้วิจัยเรื่องนี้แล้วก็มีการวิจัยผำอย่างเป็นเรื่องเป็นราวถามว่าในอดีตคนที่เป็นชาวบ้านเนี่ยผำมันเยอะแยะมากมายเขาก็ตักมากินแล้วก็ปรุงอาหารแบบพื้นบ้านเขาก็กล้ากินไงแต่เราไปเห็นผำเนี่ยมันอยู่ในลำคลองอยู่ในน้ำดำๆเราก็ไม่กล้ากินแต่ผำที่เรากินและผำในห้างปัจจุบันเนี่ยเราต้องเรียกว่าผำ GAP ไ
1: ม่ใช่ชื่อผำนะ
2: Good Agricultural Practice มันเป็นผำที่เลี้ยงในน้ำสะอาดขั้นตอนการผลิตสะอาดเดี๋ยวนี้อันนี้เขาเรียกว่าเกษตรคนเมืองก็ได้เดี๋ยวนี้แม้กระทั่งชาวบ้านเนี่ยถ้าเป็นชาวบ้านก็มีที่เยอะเนี่ยเขาทำอิฐบล็อกมาก่อเป็นอ่างเหมือนอ่างเลี้ยงปลา

0: นั่นแหละเสร็จแล้วก็ใส่น้ำสะอาดแล้วก็ปล่อยผังลงไปก็มีเด็กสาวๆอยู่ราชบุรีเนี่ยแต่ก่อนก็ทำงานเอกชนและต่อมาก็ลาออกแล้วก็ไปทำงานไปทำสวนกับแม่แล้วก็ไปเลี้ยงผำตอนแรกแม่ก็ไม่เข้าใจว่ามันจะเลี้ยงทำไมผำเยอะแยะไปแต่มันไม่ใช่ผำมีมาตรฐานไงเดี๋ยวนี้เขาสบายเลยรายได้งดงามและแม้กระทั่งคนมีตึกมีคอนโดนะไม่มีคนเช่าอย่าห่วง
1: ค่ะ
0: ไปเลี้ยงผำไปเลี้ยง
1: เลี้ยงในตึกได้เลยเหรออาจารย
0: ์อดทนเลี้ยงผำเลี้ยงปลาดุกเลี้ยงไก่บนคอนโดเนี่ยสบาย
1: ค่ะ
0: แต่ว่าทั้งชั้นต้องเป็นชนิดนั้นนะฮะเนี่ยคุณขวัญสมัยผมเป็นนิสิตเป็นอาจารย์ใหม่ผมขับรถผ่านแต่กับรุ่นพี่ที่เป็นอาจารย์เชิงสะพานพระราม7ก็คือชี้ผมดูบอกบ้วนเนี่ยตึกแถวชุดเนี้ยข้างในไม่มีคนอยู่อ่ะบอกแล้วใครอยู่อ่ะพี่ตาสวยงาม
1: อ๋อ
0: ตึกแถวในกรุงเทพฯอ่ะบางตึกก็เป็นตาสวยงามทั้งนั้น
1: ค่ะ
0: ทีนี้อันนี้ผมต้องชื่นชมไปยังนักวิชาการที่ออกมาเผยแพร่เหมือนสมัยหนึ่งด็อกเตอร์ประโมทอันนี้เป็นด็อกเตอร์จบจากญี่ปุ่นน
1: ะ
0: เขียนเอกสารให้ผมเรื่องมะรุมว่ามะรุมเนี่ยมันมีคุณค่าทางอาหารมันมีแคลเซียมมากกว่านมแล้วเราก็เคยออกอากาศทาง 100.5 นี่แหละแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมะรุมซึ่งเป็นพืชที่คนไม่กล้าปลูกเนี่ยคนก็มาปลูกเยอะแยะสมัยก่อนมะรุมคุณฝันมาจะกินฝักใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ตอนหลังเนี่ยเขาเอายอดอ่อนเนี่ยมาใส่แคปซูลกันเลย
1: อ๋อ
0: นะแล้วมะรุมนี่นะผมเคยทดลองนะการปลูกไปตัดกิ่งมานะกิ่งเท่ากับแขนอ่ะ
1: ค่ะ
0: ตัดมาเนี่ยสูงสูงกิ่งยาวเมตรสองเมตรอ่ะผมขุดหลุมแล้วปักชึกลงไปเลยอ่ะขึ้น
1: มันง่ายอย่างนั้นเลยเหรออาจารย
0: ์ง่ายขนาดนั้นเลย
1: อาจารย์เป็นคนมือเย็นหรือเปล่าที่เขาบอกมือเย็นมือร้อนเกี่ยวไหมจ
0: ๊ะโทรทัศน์เสียตังค์อะนะ
1: ค่ะ
0: สมัยก่อนมาอยู่หน้าอาจารย์ดาวเทียมผมต้องคอยไปตัดอยู่เรื่อยเพราะมันโตเร็วแต
1: ่
0: คนไม่กล้าปลูกเพราะบอกว่าเฮ้ยเขาไม่ปลูกเขาหรอกไม่รุมบอกทำไมอ่ะเขาบอกเดี๋ยวคนก็มารุมมาทำร้ายผมบอกเฮ้ยเข้าใจผิดแล้วทำไมไม่คิดว่าปลูกมะรุมแล้วคนก็จะมามะรุมมาตุ้มมาขอซื้อมะรุมเอาไปแปรรูปเล่า
1: ค่ะ
0: เนี่ยเหมือนตะขบชาวบ้านก็บอกเนี่ยคุณป้าอยู่ใกล้บ้านอาจารย์ปลูกทำไมตะขบมันก็ขบมันก็ตัดเอาหรอก
1: ค่ะ
0: ที่เขาไม่ปลูกตะขบในบ้านเพราะว่ารากมันไปไหนต้นมันก็เกิดมันก็เป็นดงตะขบแต่ที่ผมชอบปลูกตะขบเพราะว่าผมเป็นคนชอบดูนก
1: อ๋อแล้วเขาก็จะมา
0: ตัดตะขบแล้วผมชอบตะขบมันโตเร็วแล้วผมก็จะตัดกิ่งตะขบน่ะเอามาทำปุ๋ยแล้วผมเคยทดลองเอาใบไม้เอาใบตะขบเนี่ยใส่ถุงเพื่อให้มันย่อยสลายย่อยสลายเร็วครับ
1: เออกำลังจะบอกว่าเอาไปทำปุ๋ยเหมือนใบแบบหูกวางใบอะไรอย่างใบไม้ปกติอย่างนี้ได้เลยใช่ไหมอาจารย์
0: ได้เลยดีกว่าด้วยนะใบตะขบเนี่ยแต่ว่าถ้าคนปลูกในบ้านต้องคอยคุมไว
1: ้
0: ถ
1: ้
0: าไม่คุมแล้วมันจะลามไปทั่วเหมือนเปรบตะขบสาเกอันนี้มันจะขยายพันธุ์ดังรากพอรากมันดาวไปถึงไหนมันจะเกิดต้นใหม
1: ่
0: เวลาเขาจะขยายพันธุ์เขาต้องไปขุดเขาเรียกว่าการชำรากไปขุดรากตอนนั้นออกมาแล้วก็มาชำใส่ถุงใส่ไว้เคล็ดลับก็คือว่าพอขุดมาปั๊บใส่กระถางปั๊บต้องรดน้ำเลยนะถ้าคุณรดน้ำช้ามันตายนะครับเพราะฉะนั้นผำซูเปอร์ฟู้ดถ้าในห้างเนี่ยการันตีกินได้เพราะว่าเขาของกว่าจะขึ้นห้างได้นะคุณขวัญผมเคยไปคุยกับเกษตรกรที่ปลูกผักนะเขาบอกอาจารย์ผมปลูกผักอยู่5ปีแล้วเนี่ย
1: กว่าจะขึ้นห้างได้เหรอคะ
0: จะมาซื
1: ้อค่ะ
0: จนเขาแน่ใจแล้วว่าผมเนี่ยคุมสมาชิก ว่าผักที่ได้จะเป็นผักปลอดภัยแน่นอนใช้สารเคมีได้ไม่เป็นไรแต่ว่าจะเป็นผักปลอดภัยแต่ถ้าไม่ใช้เลยน
1: ะ
0: เขาก็เรียกว่าผักปลอดสารพิษแต่ถ้าปุ๋ยเคมีก็ไม่ใส่ปล่อยตามธรรมชาติเหลือแค่ไหนเอาแค่นั้นก็เรียกผักอินทรีย์หรือผักตามยถากรรมนะกับต้องพักสักครู่ใช่ไหมคุณผู้ชม
1: ใช่ใช่ค่ะต้องพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาตอบคำถามกันนะคะอาจารย์ก็มีหลายคำถามอยู่เหมือนกันที่คุณผู้ฟังถามเข้ามาแล้วก็เหลือคำถามจากสัปดาห์ก่อนอีกหนึ่งคำถามด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทยยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
1: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเกษตรทั่วไทยนะคะอาจารย์
0: ครับ
1: ฝันชวนอาจารย์ตอบคำถามนิดนึงพอดีเมื่อกี้อาจารย์ไปแตะเรื่องต้นปี
0: ตอบคำถามขอนิดเดียวนะ
1: ค่ะ
0: คืออย่างนี้เมื่อกี้เราพูดถึงผำใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ตอนนี้มีแฟนรายการที่เขาห่วงสุขภาพผมนะ
1: เขาซื้อผำมาให้อะค่ะ
0: ไอซ์เนี่ยเขาก็จะส่งซุปสาหร่ายของญี่ปุ่นนะเป็นสาหร่ายแล้วก็มีเป็นครีมเหมือนที่พอใส่น้ำแล้วก็กลายเป็นน้ำซุป
1: อ๋อ เป็นละลายกับน้ำอุ่นน้ำร้อนนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่สมมติเราซื้อบะหมี่สำเร็จรูปแต่เราไม่เอาเครื่องปรุงเขาหรอกเราเส้นบะหมี่ใส่แล้วเราก็เอาน้ำซุปนี่ใส
1: ่
0: หนึ่งซุปก็อร่อยสองสาหร่ายนั้นก็มีประโยชน์ผมก็นึกถึงผำไง
1: ถ้าเราทำแบบนั้นได้ก็ดี
0: เดี๋ยวผมจะไปลองกินผำแล้วสัปดาห์หน้าผมจะมารายงานคุณ
1: ได้ค่ะ
0: ผมอยากให้จะเห็นอยากเห็นอย่างนี้ผำซอง
1: ชงกับน้ำร้อนเลยอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์
0: คุณขวัญ นึกออกไหมว่าสมมติว่าคุณขวัญกินข้าวสวยอย่างเงี้ยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็ไข่เจียวเงี้ยนะ
1: เป็นผงผำแล้วก็โรยข้างบน
0: ใช่โรยเลยหรือว่าถ้าเป็นผงผำเรียกว่าผงผำน้ำซุปแล้วก็ปรุงน้ำซุปเข้าไปอีกซองหนึ่งเล็ก
1: ๆผำ
0: สักซองหนึ่งนะเอาเส้นบะหมี่สำเร็จกึ่งสำเร็จรูปมาใส่แล้วก็เอาน้ำซุปนะเอาเครื่องครีมน้ำซุปเนี่ยใส่ลงไปแล้วก็เอาผงผำเนี่ยลงไปด้วยผำก็จะไปพองใช่ไหมมันก็จะเป็นแหล่งอาหารโปรตีนถามว่าคุณขวัญสังเกตไหมว่าตอนนี้อาหารที่โปรตีนสูงแคลเซียมสูงเนี่ยเป็นอาหารยอดนิยม
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะอะไรเพราะสังคมไทยกำลังเป็นสังคมผู้
1: ส
0: ู
1: งอายุค่ะ
0: นั้นกล้ามเนื้อหย่อนยานขาดโปรตีนแล้วก็กระดูกก็เริ่มไม่แข็งแรงจะเคี้ยวนะจะไปกินปูกระต่อยเดี๋ยวจะไปเคี้ยวอะไรที่มันมีเปลือก
1: ตัวเล็กตัวน้อยก็จะกินยากนิดนึง
0: ก็กินยากงั้นเราก็หันไปกินมะรุมอย
1: ่
0: างเงี้ยเนี่ยอย่างโรคแปลกเราก็ไม่เคยรู้จักหมอก็เช็คปัสสาวะแล้วจะบอกลูกสาวดูบอกพ่อโปรตีนรั่วนะเนี่ยผมไม่ค่อยเข้าใจโปรตีนรั่วเป็นยังไงทีนี้ลูกสาวผมโชคดีเขามีเพื่อนเรียนสัตวแพทย์เรียนสัตวแพทย์6ปีแล้วเพื่อนเขาเนี่ยไปต่อแพทย์อีก5ปี
1: ค่ะ
0: แม้เพื่อนคนนี้ก็เลยเขียนชื่อยากต้องเขียนว่า แพทย์หญิงนสพยสพยสัตวแพทย์หญิงและซึ่งตามได้ชื
1: ่
0: อแพทย์หญิงสัตวแพทย์หญิงถ้าเป็นด็อกเตอร์ด้วยก็ด็อกเตอร์แล้วก็ตามด้วยชื่อถ้าเป็นตำแหน่งวิชาการด้วยและยาวเหยียดเลยน
1: ะ
0: ไม่เหมือนคนสมัยก่อนนะชื่อโดงชื่อนงชื่อตุ้ยชื่ออะไรเรียกง่ายดีชื่อขวัญอย่างเงี้ยขวัญใจประชาชน
1: ค่ะ
0: เชิญครับถามมาเลย
1: ได้เลยค่ะอาจารย์ค่ะเมื่อสักครู่อาจารย์ไปแตะเรื่องต้นปีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะคุณไมค์คิสอาร์แคท59ถามมาว่าตัวเองเนี่ยจริงๆเราชอบต้นปีที่บ้านก็มีต้นปีอยู่เหมือนกันแต่ว่าตอนช่วงน้ำท่วมเนี่ยตายไปคือแล้วก็ตัวต้นปีเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าใบมันร่วงเยอะดอกมันร่วงเยอะใช่ไหมคะก็เลยให้โค่นต้นไปก็ให้เขาตัดไม้ต้นไปอะค่ะอาจารย์ค่ะแล้วก็ขายไปได้ราคาจำนวนนึงแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะตัดต้นไปแล้วก็จริงแต่ต้นอ่อนมันขึ้นมาใหม่ขึ้นมาเหมือนเดิมอีกอันนี้ต้องทำยังไงอาจารย์อันนี้ปลูกต้นปีบไว้ที่บ้านนะคะ
0: ไอเนี้ยมันเหมือนเซลล์มะเร็ง
1: ค่ะ
0: แล้วขอบก็เหมือนกันถ้าตัดต้นแม่ออกปั๊บนะลูกจะขึ้นเต็มเลยฮะ
1: ค่ะ
0: อันนี้เป็นการพยายามรักษาเผ่าพันธุ์ง่ายๆครับยอมใช้สารเคมีฮะเอาสารไกลโฟเซต
1: ค่ะ
0: ฉีดเลยครับฉีดในวันแดดจัดไม่ต้องโชกเอาแค่เป็นฝอยละอองแล้วมันจะซึมจากใบแล้วมันจะไปทำลายรากพอรากเสียนะนะมันก็จะไม่ขึ้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเอาปีบเข้าบ้านประคบแต่สาเกก็แหมมันเชื่อมน้ำตาลมันอร่อยดีนะแต่คนที่เขาสมัยเด็กๆ เขาเรียกโรคจาโบห่วงจาโบเนี่ยแปลว่าผู้หญิงเป็นโรคผู้หญิงเนี่ยก็ครูสุรพลเอามาแต่งเกิดเป็นชาวพุทธเอาไปทำบุญเนี่ยนะมีท่อนบทสาเกต้มน้ำตาลอย่าลืมเอาไปเนี่ยนะครับก็ปรับอย่างนั้นนะฮะทีนี้ถ้าขุดไม่ไหวครับก็ล่าเก่าที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยมันก็ยังเกิดแล้วผมถือโอกาสแทรกตรงนี้เลยนะคุณขวัญ
1: ค่ะ
0: คนที่ยังปราบหญ้าเนี่ยมีคนถามบอกจะเอายังไงสู้หญ้าอยู่นะหนึ่งเอาผ้าใบที่น้ำไม่ซึมมาคลุมหญ้าขึ้นไม่ได้สองผ้าใบที่น้ำซึมได้ถ้าเผื่อปลูกพืชอื่นด้วยหญ้าไม่ขึ้นนะแต่ต้องมีหมุดเป็นเหล็กตัวยูหรือจะเป็นลักษณะตะปูเป็นพลาสติกตอกยึดตัวผ้าใบไว้ไม่งั้นลมมันพัดปลิวสามเศษวัสดุพืชเช่นชาวสวนผักก็จะใช้ฟางเห็นไหมคลุมหนาๆไม่ให้วัชพืชขึ้นแต่จะแหวกไอ้ตรงที่พืชที่ปลูกปล่อยไว้ให้มันขึ้นได้เห็นไหมและถาวรที่สุดนะคือใช้สารเคมีถ้าจะเอาเร็วสำรวจแล้วพบว่าเป็นวัชพืชฤดูเดียวอย่างนี้เอายาเผาสมัยก่อนก็พาราคอร์ดเดี๋ยวนี้ก็ใช้กลูโฟซิเนตนะ
1: คือ
0: หมายว่าฉีดไปแล้วไม่กี่ชั่วโมงใบมันจะแห้งตายแต่ถ้าดูแล้วมีรากเง่าหัวไหลใต้ดินหญ้าคานะหรือจะเป็นแห้วหมูอย่างเงี้ยต้อยติ่งเนี่ยต้องฉีด2ครั้งถ้าเท้าตดหมูตดหมาอาจจะต้อง5ครั้ง
1: นะ
0: คือรากมันยาวมันมีรากสะสมอาหารอันนี้ต้องฉีดแล้ว7วันใบจะเริ่มเหลืองวัน2วันแรกจะไม่รู้สึกอะไรเลย
1: ค่ะ
0: 3 4วันเริ่มสลด5วันใบเริ่มเหลือง7วันเริ่มฟุบหลังจากนั้นเนี่ยคือมันต้องไปทำให้รากเสียก่อนไงคุณขวัญ
1: ค่ะ
0: แล้วมันถึงจะทำให้ใบเนี่ยฟุบแต่ในขณะที่ไอ้พวกยาเผาเนี่ยถ้าเราฉีดใบมันแห้งตายแต่ถ้ารากมันยังดีอยู่มันก็จะขึ้นมาใหม่ได
1: ้
0: มันจะต้นติ่งไทยไหมต้นติ่งไทยใบกว้างดอกสีม่วง
1: ค่ะ
0: ถ้าไปขุดรากมาดูนะจะเห็นว่ารากเนี่ยมันเป็นพวงเหมือนอย่างกับ กระชายเลย
3: โอ้
0: หรืออย่างถั่วพูเนี่ยอีกพืชหนึ่งที่ควรจะปลูกในบ้านนะคุณค่าอาหารสูงมากนะคือถั่วพูถั่วพูเนี่ยปลูกแล้วนะอยู่ได้ 2-3 ปีครับต้นนั้นปุ๊บเดี๋ยวขึ้นใหม่เพราะมันมีรากสะสมอาหารอันนี้ก็คุณค่าอาหารสูงกันนะแต่ผมจำตัวเลขไม่ได
3: ้
0: นะครับ
3: ค่ะ
0: ก็ถือโอกาสตอบเรื่องการปราบยาน
3: วัชพืชด้วย
0: นะครับ
3: ค่ะ
0: เชิญเลย
3: ได้เลยค่ะอาจารย์ชวลิตถามมาขอคำแนะนำเกี่ยวกับการบำรุงดูแลต้นมะขามป้อมอายุ10ปีให้ติดดอกออกผลด้วยครับอาจารย
0: ์คือมะขามป้อมเนี่ยก็จะออกผลตามฤดูนะครับแต่ว่ามะขามป้อมกลัวคือน้ำขังแฉะ
3: ค่ะ
0: น้ำไม่ต้องเยอะแต่ถ้าแล้งมากนะถ้าแล้งมากเนี่ยมะขามป้อมเนี่ยใบจะร่วงเหลือแต่กิ่งนะแล้วพอได้น้ำเนี่ยจะแตกใบใหม่ผมปลูกมะขามป้อมที่บ้านไว้ 3-4 ต้นเพื่อทดลองดูเนี่ยนะมันก็จะเรียกว่าดูว่าเขาเป็นยังไงที่ตายไปเนี่ยก็เกิดจากน้ำท่วมทีนี้ถามว่าทำไมมะขามป้อมปลูกไว้หลายปียังไม่ออกลูกถ้าอาจารย์เอามะขามป้อมจากต้นเพาะเมล็ดมาปลูกอันนี้อาจจะใช้เวลา 5-7 ปีถึงจะออกนะครับเพราะฉะนั้นเวลาซื้อพันธุ์ก็ต้องถามด้วยว่าอันนี้ต้นเพาะเมล็ดหรือเปล่าต้นเพาะเมล็ดจะออกผลช้าแต่ความแข็งแรงทนทานจะดีกว่าครับส่วนทรงก็คือว่ามะขามป้อมก็แล้วแต่ว่าเราจะรักษาอย่าให้มันสูงชะลูดขึ้นไปกันเลยครับครับคำถามต่อไปเลยครับ
3: ค่ะคุณปณิสรานะคะบอกว่าสวัสดีค่ะอาจารย์ขอรบกวนสอบถามตอนแรกว่าจะทำคลองไส้ไก่แบบปูผ้าใบแต่หมาเนี่ยชอบลงไปนอนไปลุยทำให้ผ้าใบขาดตอนนี้เลยทำบ่อเก็บน้ำแบบยาวๆเหมือนคลองไส้ไก่แต่ใช้วิธีการเทปูนก่ออิฐโดยจะเก็บไว้ใช้กับพืชผลแล้วก็เลี้ยงปลาขอคำแนะนำอาจารย์สั้นๆว่าจะต้องทำยังไงหรือว่ามีแนวทางคำแนะนำยังไงได้บ้างเกี่ยวกับการทำพื้นที่เรื่องของคลองตัวที่จะ เก็บกักน้ำไว้ใช้ตอนฤดูแล้งนะคะพอดีที่เขาน่าจะอยู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์อาจารย์คะ
0: ครับโอ้ประจวบนี่บางทีแล้งก็แล้งน่าดูนะ
3: ค่ะ
0: คือถ้าสมมติว่าถ้าท่านยังคงใช้พลาสติกอยู่นะ
3: ตอนนี้ไม่ใช้แล้วอาจารย์พอดีหมาลงไป
0: รอบคลองนะรอบคลองอะจะต้องเอาไอ้ลวดกรงไก่อะมากั้นเพื่อการสุนัขไปคุยและเสียหายอย่างที่ว่าแต่ในกรณีที่ถ้าเทปูนแล้วนะครับตอนเอาน้ำใส่ลงไปใหม่ๆเนี่ยมันจะเป็นน้ำปูนนะฮะให้ขังน้ำไว้แล้วก็ให้เอาต้นกล้วยแหละไปแช่ไว้สัก7วันนะอันนี้เป็นสูตรมาตรฐานเลยคุณจะมีรองซีเมนต์ซื้อมาใหม่ๆจะเลี้ยงปลาดุกอะไรต่ออะไรเนี่ยก็ให้ตัดต้นกล้วยเป็นท่อนๆเนี่ยแช่ไว้7วันแล้วก็ล้างน้ำออกหลังจากนั้นเนี่ยไม่มีปัญหาแล้วครับ
3: ค่ะ
0: ครับ
3: ก็พี่เขาบอกว่าดินที่ในพื้นที่สวนเนี่ยอาจารย์ค่ะเป็นดินโล้นแห้งแล้งพอฝนตกลงมาดินก็จะนุ่มนิดหน่อยพอใช้วิธีการปลูกกล้วยแบบสามมุมที่คือที่ประจวบเนี่ยคือฝนตกคือฝนตกน้อยแล้วก็น้ำในแหล่งธรรมชาติเนี่ยก็ไม่ค่อยจะมีสักเท่าไหร่คือเขาเนี่ยอยากจะปลูกพืชผลปลูกผลไม้ใหญ่เพื่อให้เป็นสวนที่ร่มรื่นนะอาจารย
0: ์อันนี้นะฮะปกติประจวบแหล่งที่ปลูกพืชหลัก
3: ปลูกไม้ผลใหญ่ค่ะ
0: สมัยก่อนเนี่ยจะปลูกสับปะรดใช่ไหม
3: ค่ะ
0: สมัยก่อนจะปลูกสับปะรดต่อมาที่มาแทรกก็คือว่านหางจระเข้
3: ค่ะ
0: นะที่เป็นพืชเศรษฐกิจแต่ถ้าไม้ใหญ่ทนแล้งนะครับ1มะขาม2น้อยนา3มะม่วงหิมพานต์ครับแต่ต้องดูตลาดนะฮะ
3: ค่ะ
0: ต้องดูตลาดแต่ทีนี้ถ้าจะปลูกกล้วยด้วยเนี่ยการเตรียมหลุมถ้าเราอยู่ในพื้นที่แห้งแล้งนะครับ ขุดหลุมให้กว้างสมมติว่าหลุมเนี่ยคนอื่นเขาปลูก50คูณทั้ง10เราเตรียมหลุมกว้างเมตรหนึ่งและในหลุมเนี่ยใส่อินทรีย์วัตถุเยอะมันจะเป็นเหมือนฟองน้ำอ่ะคุณขวัญ
3: ค่ะ
0: เวลาหน้าฝนมันตกลงมาเนี่ยไอ้ในหลุมสี่เหลี่ยมใหญ่ๆเนี่ยมันจะเหมือนฟองน้ำที่อุ้มน้ำไว้อ่ะคุณขวัญเอาน้ำเทไปแก้วหนึ่งถ้าเทในฟองน้ำเนี่ยน้ำจะไหลออกมาจากฟองน้ำน้อยมากแต่ในขณะที่เราเทลงพื้นเลยน้ำจะไหลนองเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นอินทรีย์วัตถุเศษใบไม้ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักเนี่ยเป็นเหมือนฟองน้ำนะผมเรียกว่าดินฟองน้ำกันแล้วกันนะครับ
3: ค่ะ
0: ถ้าเราเตรียมหลุมใหญ่ๆแต่กล้วยเนี่ยถ้าเราเตรียมหลุม1เมตรเนี่ยต่อให้มันแตกหน่อมายังไงมันไม่ถึงเมตรอยู่แล้วและเวลาปลูกพืชในพื้นที่น้ำน้อยแห้งแล้งการระบายน้ำเร็วเนี่ยให้ขุดในร่องปลูกในร่อง
3: ค่ะ
0: สมมติถ้าคุณขวัญปลูกพืชอะไรแบบยกร่องเนี่ยก็ปลูกในร่องแต่ถ้าอย่างคุณขวัญอยู่อย่างสุพรรณเนี่ยเวลายกร่องเป็นลูกฟูกขึ้นมาเนี่ยต้องปลูกบนสันร่องแต่อย่างกำแพงแสนเนี่ยปลูกชายร่องครับนะทีนี้ถ้าปลูกกล้วยหลุมเนี่ยควรจะเป็นแอ่ง
3: ค่ะ
0: เป็นแอ่งตื้นๆนะครับและตรงนี้เราเชื่อว่ามีการระบายน้ำดีแต่ข้อเสียก็คือดินที่ค่อนข้างเป็นทรายเนี่ยมันมีโพแทสเซียมต่ำเพราะฉะนั้นถ้าใช้ปุ๋ยกล้วยก็ต้องใช้ปุ๋ย13 13 21หรือจะเป็น12 12 17ตัวท้ายสูงๆไว้อ่ะหรือถ้าใช้ปุ๋ยทั่วไปก็อาจจะเอา0 0 60มาช่วยอ่ะค
3: ือ
0: กล้วยมันจะแกร่งถ้าไม่งั้นเนี่ยถ้าไปใช้แต่ยูเรียเนี่ยนะแล้วปลูกตื้นเนี่ยกล้วยมันจะล้มแล้วลำต้นจะอ่อนแล้วหลายคนปลูกกล้วยแล้วจะเห็นว่ากล้วยเนี่ยเน่ากลางต้นแล้วก็หักกลางต้นอันนั้นน่ะถ้าใช้ยูเรียเยอะๆนะเพราะมันจะมีโรคแบคทีเรียโรคเน่าที่เกิดจากแบคทีเรียทำให้เสียหายแล้วหักกลางต้นหรือบางครั้งก็จะมีหนอนเจาะลำต้นกล้วยเข้าทำลายเพราะฉะนั้นปลูกในที่แล้งต้องทำอย่างที่ผมว่าครับ
3: ค่ะ
0: เชิญต่อครับ
3: มีคุณทองภูลค่ะสอบถามมาว่ายาฆ่าหญ้าชนิดดูดซึมกับชนิดเผาไหม้ผสมกันฉีดทีเดียวได้เลยไหมคะได้เลยไหมครับ
0: ใจผมว่ามันไม่ดีนะที่มันไม่ดีเพราะว่าถ้าใบมันแห้งก่อน
3: ค่ะ
0: ถ้าใบมันแห้งก่อนเนี่ยมันก็จะทำให้ยาเนี่ยดูดซึมเข้าใบยากคือมันขัดแย้งกันตรงนี้คุณขวัญยาดูดซึมต้องการใบเขียว
3: ค่ะ
0: เพื่อซึมยาเข้าไปใช่ไหม
3: ใช่
0: ในขณะที่ยาอีกชนิดหนึ่งเนี่ยทำให้ใบมันแห้งแต่ความเชื่อของชาวบ้านเนี่ยมักจะเอายาเผาเนี่ยไปผสมด้วยอันนี้ผมเข้าใจว่ามันจะเกิดจากพื้นที่ที่หญ้าหนามากอ
3: ่
0: ะ
3: อ๋อ
0: คือหญ้าหนามากบางครั้งเวลาฉีดไปเนี่ยคือในภาคปฏิบัตินะเวลาฉีดไปเนี่ยละอองยามันไม่ถึงไงคุณขวัญ
3: ค่ะมันเข้าแบบไปไม่ถึงใบถึงรากใช่ไหม
0: เขาก็เลยประยุกต์เอาไปผสมแต่นี้ถ้าไปผสมเยอะแล้วก็จะกลายเป็นว่าสุดท้ายยาดูดซึมก็เลยใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เลย
3: ค่ะ
0: ทีนี้เรื่องการใช้ยาฆ่าหญ้าวันหนึ่งผมขับรถพาลูกศิษย์ไปเรียนเรื่องโรคมันสับหลังไปเจอชาวสวนมันสับหลังคนหนึ่งเพิ่งจะเตรียมดินแล้วก็เพิ่งจะเอาท่อนเนี่ยลงปลูกนะครับ
3: ค่ะ
0: ผมก็เห็นกำลังผสมยาผมถามว่าลุงผสมยาอะไรเนี่ยปราบหญ้าเขาบอกว่าคุมหญ้าผมบอกไหนขอดูขวดหน่อยตอนนั้นเป็นพาราควอด
3: ค่ะ
0: ไกโฟเซตแล้วผมบอกลุงทำไงผสมกัน1ผิดที่ผสมกันผสมอย่างไม่ควรผสมกันผิดอย่างที่2ยาพวกนี้เป็นยาฆ่ายาฆ่าหมายถึงว่าต้นหญ้าต้องเกิดแล้ว นะแล้วเราฉีดฆ่ามันแต่ว่าลุงเอาไปฉีดตอนไหนตอนที่ดินเนี่ยยังเป็นดินล้นๆแล้วไปฉีดลงดิน
3: ค่ะ
0: ผมบอกลุงไอ้อย่างนี้ลุงก็เอาเงินมาทิ้งสิเนี่ยยาเนี่ยแกรอนเราเท่าไหร่เนี่ยเนี่ยลุงกำลังจะเอาเงินไปเททิ้งเฉยๆเนี่ย 2-3,000 บาทเนี่ยแต่ถ้าหญ้ายังไม่ขึ้นเลยถ้าจะฉีดเนี่ยต้องใช้ยาคุมครับยาคุมแปลว่าอะไรยาคุมแปลว่าเรารู้ว่าในดินโลนๆเนี่ยมันมีเมล็ดหญ้ามันอาจจะมีเศษซากหญ้าขึ้นอยู่ในดินใช่ไหม
3: ค่ะ
0: ทีนี้การฉีดยาคุมเนี่ยถ้าเป็นยาโบราณเนี่ยเวลาฉีดต้องเดินถอยหลังถ้าเดินขึ้นเนื้อเนี่ยเราฉีดยาไปแล้วเท้าเราที่เหยียบไปเนี่ยยาก็จะติดมากับรองเท้ามันก็จะมีหญ้าขึ้นตามรอยรองเท้าไงมันก็ต้องฉีดถอยหลังมามันก็จะเป็นฟิล์มเคลือบผิวดินไว
3: ้ค่ะ
0: พอหญ้ามันงอกโผล่ขึ้นมามันก็จะทำลายยอดหญ้าก็ตายอันนี้เรียกยาคุมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมฝากพี่น้องเกษตรกรนะอย่าประยุกต์อย่าแผลงอย่าโชว์อิทธิฤทธิ์เขาแนะนำให้ใช้ยังไงใช้อย่างนั้นป
3: ุ๋
0: ยทางดินก็ใส่ทางดินปุ๋ยทางใบก็ใส่ทางใบอย่าแผลงลองดูสิไม่ต้องลองเขาลองมาแล้วจะลองทำไมหน้าที่ลองเนี่ยเราลองได้แบบสังเกต
1: แต่ให้อยู่ในห้องวิจัยไปใช่ไหมอาจารย์การทดลองให้อยู่ในห้องวิจัยบอกว่าการทดลองให้อยู่ในห้องวิจัยไปเรามีหน้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ก็ใช้ตามคำสั่งหรือว่าคำแนะนำบริเวณข้างขวด
0: นะ
3: ค่ะ
0: เป็นชาวนาเกิดไปเห็นข้าวขึ้นมาต้นหนึ่งนะอุ้ยลำใหญ่น้ำหนักดีลักษณะเมล็ดดีเก็บเมล็ดนั้นเลยจะไปไหนไปกรมวิชาการไปกรมการข้าวเอาเมล็ดไปให้เขาแล้วเวลาเขาคัดเลือกพันธุ์มานะในประวัติพันธุ์เนี่ยเขาจะเขียนคุณขวัญนะเป็นผู้ปลูกข้าวพันธุ์นี้และพบตรงนั้นตรงนี้อะไรเขาจะเขียนในประวัติพันธ
3: ุ์ค่ะ
0: แล้วมาตรฐานการวิจัยเนี่ยถ้าคุณไม่ได้เรียนมาเนี่ยคุณทำไม่ถูกหรอครับผมยังทำไม่ถูกเลยวิชานี้กว่าจะรอดมาได้แย่ไปคุณฝันเคยได้ยินคำว่า significant non significant ไหม
1: ไม่เคยอาจารย์
0: มีนัยยะสัมพันธ์ไม่มีนัยยะสัมพันธ
1: ์ไม่อาจจะเคยเรียนแต่ลืมไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ค่ะแต่ว่าอาจารย์
0: หมายถึงว่ามันมีความแตกต่างแต่ว่าแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยยะสำคัญหมายถึงว่าเหมือนกันแหละ
1: ก็คือคือว่างั้นเถอะใช่ไหมคะ
0: อย่างสมมติว่าคุณณรงค์เนี่ยเทียบกับอาจารย์บ้วนเนี่ย
3: ค่ะ
0: มีความหล่ออย่างมีนัยยะสำคัญแต่ว่าคุณณรงค์จันทองหล่อมากผมนี่เลวมากเนี่ยแต่ถ้าไปยืนเทียบกันแล้วบอกว่าความหล่อแต่ไม่แตกต่างกันแบบไม่มีนัยยะสำคัญก็แปลว่าหล่อใกล้เคียงกันเทวดาหล่อ
1: แล้วต้
0: น
1: หล่อ
0: แต่นี่คิดถึงคุณณรงค์ขึ้นมาก็เลยเอ่ยชื่อป
3: ้
0: ายายเป็นนักกล้ามใช่ไหมล่ะหล่อ
1: ก็พี่เขาดูแลสุขภาพอีกเรื่องนึงอาจารย์ขาคือคุณผู้ฟังขอคำแนะนำมาว่าจะดูแลยังไงให้กล้วยเนี่ยมีใบสวยเพราะว่าปลูกกล้วยเพื่อขายใบค่ะอาจารย์ค่ะ
0: อ๋อปลูกกล้วยขายใบลำดับแรกต้องปลูกกล้วยตานี
3: ค่ะ
0: ปลูกกล้วยตานีนะฮะปุ๋ยต้องไม่ใช้อย่างที่ผมบอกปุ๋ยใช้ปุ๋ยตัวหน้าสูง
3: ค่ะ
0: เอา20 10 10เอานะไนโตรเจนเยอะแตกใบตะพืชแต่ถ้าเป็นกล้วยถ้าไม่ใช่กล้วยตานีเนี่ยใบมันจะแตกเว้นเสียแต่ว่าท่านไม่ต้องการใบที่สมบูรณ์เพื่อจะไปห่อขนมหรืออะไรนะฮะเพราะบางคนเขาเอาใบกล้วยเนี่ยไปเผาแล้วทำอะไรเขาเอาไปลงรักปิดทองอ่ะคุณขวัญเคยเห็นไหม
1: ไม่เคยอาจารย์ไม่เคยเห็น
0: ตามวัดน่ะ ที่ไปตามวัดก่อนจะปิดทองมันจะมีเป็นพื้นดำๆอ่ะ
1: อันนั้นเคยเห็นแต่ไม่เคยเห็นกับมีการใช้ใบกล้วยกับการลงลักปิดทองอันนี้ผมไม่เคยเห็นเลย
0: คนโบราณบ้านผมอ่ะเขาจะมีอาชีพนี้เขาขายเครื่องสังฆพันธ์แล้วเขาก็จะเอาใบกล้วยมาเผาแล้วเขาก็ไปทำยังไงก็ไม่รู้ผมก็ไม่ได้ไปศึกษารู้แต่ว่าไปนอนเล่นบ้านเขาบ่อยเพราะว่าลูกชายเขากับผมเป็นเพื่อนกันน
1: ะ
0: เนี่ยครับก็เป็นตลาดในชุมชนสมัยก่อนลูกใครก็ช่างนอนบ้านไหนก็ได้เด็กตลาดโพพยาผมก็เป็นลูกเจ๊อ้วนเขาว่าเรียกเจ๊อ้วน
1: ค่ะคำถามก็ประมาณนี้อาจารย์ค่ะไม่หมดละไม่มีผู้ฟังท่านไหนถามมาเพิ่มเติม
0: แล้วค่ะงั้นมาคำถามที่ผมนะฮะ
1: ได้เลยค่ะ
0: คำถามที่ผมท่านถามบอกว่าอาจารย์หน้าฝนเนี่ยผมต้องเตรียมทำอะไรบ้าง
1: ค่ะ
0: หนึ่งระบบระบายน้ำในสวนนะน้ำเข้ามาทางไหนออกทางไหนเก็บไว้ตรงไหนถ้าเป็นไปได้ถ้าน้ำเข้ามาในจุดที่สูงสุดของสวนตรงนั้นให้ลงทุนทำบ่อเลยครับแล้วเวลาเราจะใช้น้ำเราจะปล่อยการรับน้ำมาตามลักษณะที่เขาเรียกว่า gravity คือปล่อยมันตามแรงโน้มถ่วงนะฮะและคนถามผมบอกว่าอาจารย์ถ้าปลูกต้นไม้เนี่ยนอกจากเรื่องวัชพืชเนี่ยอะไรที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการเพาะปลูกน้ำครับน้ำต้องได้สม่ำเสมอหน้าฝนอย่าไปเชื่อว่าไม่ต้องรดน้ำเพราะฝนมันตกมาหนักดินเราแน่นก็ไม่อุ้มน้ำน้ำไม่ซึมแค่ไหลผ่านฝนไม่ตกวันเดียวต้นไม้ให้สังเกตอาการใบถ้าใบเริ่มสลดต้องรีบให้น้ำโคนต้นต้องใส่ปุ๋ยอินทรีย์เยอะๆมันจะได้เป็นดินฟองน้ำอุ้มน้ำไว้ได้ดีและโคนต้นวัชพืชควรจะหาวัสดุธรรมชาติเช่นใบไม้มะพร้าวขุยมะพร้าวหรือจะเป็นฟางข้าวนะเอามาคลุมโคนต้นนานไปจะผุกลายเป็นปุ๋ยในขณะเดียวกันก็จะทำให้วัชพืชไม่มาแย่งแต่ถ้าปราบวัชพืชไม่ทันถ้าเป็นวัชพืชระหว่างแถวพืชอันนั้นทำยังไงก็ได้ไม่ต้องรีบแต่อย่ารอให้มันออกดอกให้กำจัดก่อนออกดอกนะแล้วใบเนี่ยเกี่ยวมาในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านทรงแนะนำว่าให้ปลูกหญ้าแฝกชาวบ้านไม่กล้าปลูกเพราะว่าได้ยินคำว่าหญ้าผมเคยปรึกษากับท่านขอเอ่ยนามท่านหน่อยนะอดีตอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินอธิบดีอัดบอกท่านอธิบดีครับไปผมไปส่งเสริมชาวบ้านปลูกหญ้าแฝกชาวบ้านไม่กล้าปลูกนะบอกว่าเราเปลี่ยนได้ไหมเราเรียกว่าแฝกเฉยๆได้เปล่าอ่
1: ะ
0: ท่านบอกไม่ได้ไม่ได้อาจารย
1: ์เป็นชื่อพระราชทานเหรอคะ
0: เป็นชื่อพระราชทานผมบอกว่าก็ไปกราบบังคมทูลพระองค์ไม่ได้เหรอบอกไม่กล้าไม่กล้าทีนี้หญ้าแฝกไม่ต้องกลัวเพราะอะไรรู้ไหมหญ้าแฝกไม่เหมือนหญ้าคาหญ้าคาเวลามันหนึ่งปอเนี่ยมันแตกออกข้างครับคุณฝันแต่หญ้าแฝกรากจะลงลึกไป2เมตรเลยและแตกกอเหมือนกอตะไคร้ใบเกี่ยวเอามาปิดโคนต้นเป็นปุ๋ยและพอล่มเงาไม้ผลขึ้นคลุมพื้นที่แล้วเนี่ยแฝกตายหญ้าแฝกตาย
1: ค่ะ
0: ไอ้รากมันเนี่ยมันจะผุกลายเป็นปุ๋ยลึกลงไปในดิน2เมตรเลยครับคุณขวัญถ้าเป็นพื้นที่ดินชะล้างขอบบ่ออะไรนี่นะเอาหญ้าแฝกมาปลูกนะครับตอนนี้ก็เห็นไม่ค่อยฮือฮากันแล้วอ่ะนะทำไมลืมล่ะหมดเวลาใช่ไหมเนี่ย
1: ใช่ค่ะหมดเวลาแล้วจริงๆอาจารย์ขาวันนี้ดาโอสองคนเกษตรทั่วไทยต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะ
0: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอให้ท่านสวัสดีมีความสุขทุกวันครับ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทยกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM

0: นี้เวลา 14:00 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะรัฐมนตรีพลังงานลุยเปลี่ยนผ่านพลังงานไทยชูสมดุลมั่นคงสิ่งแวดล้อมลดค่าครองชีพยั่งยืนนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวเน้นย้ำถึงการสร้างสมดุลระหว่างความมั่นคงด้านพลังงานความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและราคาพลังงานที่ประชาชนเข้าถึงได้ท่ามกลางวิกฤตภูมิรัฐศาสตร์ที่ผันผวนความมั่นคงด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดนโยบายรัฐบาลจึงเร่งสร้างการพึ่งพาตนเองเพื่อรับมือวิกฤตโดยผลักดันการจัดทำระบบสำรองน้ำมันทางยุทธศาสตร์และสนับสนุนเชื้อเพลิงชีวภาพที่ผลิตได้เองในประเทศซึ่งพิสูจน์แล้วว่ามีต้นทุนต่ำกว่าในภาวะวิกฤตตอบโจทย์ทั้งมิติด้านความมั่นคงสิ่งแวดล้อมและยังช่วยกระจายรายได้สู่เกษตรกรโดยตรงสำหรับการก้าวสู่ยุคเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานรัฐบาลมุ่งลดค่าครองชีพประชาชนด้วยพลังงานสะอาดโดยบรรจุเป็นวาระสำคัญในแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศทั้งการปลดล็อกพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยมาตรการนำค่าติดตั้งโซลาร์เซลล์ป้ายยศลดหย่อนภาษีและขยายสัดส่วนรับซื้อไฟฟ้าคืนจากภาคประชาชนควบคู่กับการลงทุนยกระดับโครงข่ายไฟฟ้าและใช้สมาร์ทมิเตอร์เพื่อบริหารจัดการไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดรัฐบาลพร้อมใส่เกียร์เดินหน้าเต็มที่การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานคืออนาคตของประเทศแต่รัฐบาลไม่สามารถปรับตัวได้เพียงลำพังทุกภาคส่วนจึงต้องร่วมมือไปด้วยกันสกัดรถกระบะขนยาบ้า2ล้านเม็ดฝ่าด่านตรวจอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่พันตำรวจตรีวีรวัฒน์ตาแก้วยังผู้บังคับการกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน335สั่งนำกำลังปราบปรามยาเสพติดร้อยต่อชด335ลาดตระเวนและตั้งด่านตรวจเฉพาะกิจพื้นที่บ้านน้ำรูตำบลเมืองณอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาพบรถต้องสงสัยตามที่สายข่าวทหารกองกำลังผาเมืองแจ้งว่าจะมีการลักลอบขนยาบ้าจากชายแดนเข้าสู่ตัวเมืองเชียงดาวจึงสั่งหยุดตรวจแต่รถคันดังกล่าวกลับเร่งเครื่องหลบหนีชุดปฏิบัติการตชด335จึงไล่ติดตามและจับกุมได้ในที่สุดควบคุมตัวนายอาเบผะวอเจียตรวจสอบภายในรถกระบะพบยาบ้า2ล้านเม็ดจึงนำมาขยายผลและสอบสวนที่กองร้อยตรวจตำรวจตระเวนชายแดนที่335ตำรวจสน.ดอนเมืองยืนยันวินจักรยานยนต์รุมทำร้ายไรเดอร์มีแค่4ไม่ใช่10จากกรณีวันนี้มีรายงานกลุ่มไรเดอร์กว่า100คนเดินทางมาปิดสน.ดอนเมืองหลังทราบข่าวไรเดอร์ถูกคนขับวินจักรยานยนต์รุมทำร้าย10ต่อ2บริเวณแยกทางเข้าแฟลตเคหะทุ่ง2ห้องส่วนผู้บาดเจ็บทราบชื่อนายธนกฤษอายุ22ปีภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้เรียกหัวหน้าวินการเคหะซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ก่อเหตุมาสอบถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากนั้นพันตำรวจโทวรพัฒน์สุขไทยรองผู้กำกับการปราบปรามรักษาราชการแทนผู้กำกับการสน.ดอนเมืองได้เดินทางเข้าเจรจากับกลุ่มไรเดอร์จนเข้าใจและยอมแยกย้ายกันกลับล่าสุดกลุ่มไรเดอร์ประมาณ30คนได้เดินทางมาติดตามความคืบหน้าอีกครั้งพันตำรวจโทวรพัฒน์ได้เรียกตัวแทนเข้าพูดคุยก่อนจะออกมาประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มไรเดอร์แยกย้ายโดยระบุว่าจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่าผู้ก่อเหตุมีทั้งหมด4คนอยู่ระหว่างประสานขอกล้องวงจรปิดจากสถานีรถไฟฟ้าซึ่งทราบชื่อผู้ก่อเหตุทั้ง4คนแล้วและในช่วงบ่ายจะเรียกผู้ก่อเหตุทั้ง4คนมาแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันทำร้ายร่างกายและเมื่อใบรับรองแพทย์ออกมาแล้วว่าต้องรักษาตัวเกิน20วันก็จะเป็นอาการสาหัสซึ่งจะแจ้งข้อหาเป็นร่วมกันทำร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัสและจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายโดยทันทียืนยันว่าผู้ก่อเหตุมีเพียง4คนไม่ใช่10คนตามที่ปรากฏในโซเชียล
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริณาชนนี

0: จ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: วิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
5: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ shopmania
6: เปลี่ยนทุกความเชื่อเรื่องไฮบริดสู่ประสบการณ์ที่เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยีไฮบริด Plus ประหยัดเหนือชั้นถึง 26.2 กิโลเมตรต่อลิตรแต่พร้อมตอบสนองทุกอัตราเร่งด้วยพละกำลังสูงสุด194แรงม้าให้คุณขับสนุกเหมือนรถ EV โดยไม่ต้องรอชาร์จไฟพร้อมความมั่นใจเต็มร้อยกับการรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีไม่จำกัดระยะทาง MG3 Hybrid Plus มาตรฐานใหม่ที่ตอบโจทย์คุณพร้อมแล้ววันนี้ที่โชว์รูม MG ใกล้บ้านคุณ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิตอลของคุณให้ง่ายขึ้นในแอปเดียวบมจ. อสมท.เปิดตัวโฉมใหม่แอปพลิเคชัน MCOT Connect เพียงแอปเดียวที่รวบรวมข่าวสารวาไรตี้และความบันเทิงครบวงจรที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงทุกคอนเทนต์จากทุกสื่อของอสมท.ไม่ว่าจะเป็นรายการทีวีดิจิตอลข่าวสารรอบวันคลื่นวิทยุยอดนิยมกิจกรรมและอีเวนต์สุดอินเทรนด์พร้อมบริการแล้ววันนี้สำหรับเพื่อนๆชาวอสมท.สามารถโหลดและติดตั้งอย่างปลอดภัยทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
8: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

Radio 100.75 MHz MCard Radio 100.75 MHz

0: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
1: Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

MCAT Radio. MCAT Radio 100.75 MHz. 100.75

Radio 100.75 MHz MCard Radio 100.75 MHz

0: Starry, starry night.
1: ทอนสั่งสมธนะรัฐบาลเตือนผู้เผยแพร่กดไลค์กดแชร์คลิปลามกอนาจารมีโทษปรับสูงสุด 100,000 บาทจำคุกสูงสุด5ปีนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีมีการลงข้อมูลลามกอนาจารในโซเชียลมีเดียจนกลายเป็นไวรัลมีประชาชนจำนวนมากเข้าไปชมกดไลค์กดแชร์รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจต่อการกระทำที่ผิดต่อกฎหมายสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบนำตัวผู้กระทำความผิดและผู้ที่เผยแพร่เนื้อหาล่อแหลมลามกอนาจารลงในโลกออนไลน์มาดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดกล่าวมีความผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ทั้งเรื่องของการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์และการนำเข้าข้อมูลลามกสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งมีอัตราโทษที่สูงโดยต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับสำหรับบุคคลที่กดไลค์กดแชร์คลิปอนาจารจะมีความผิดเสมือนผู้กระทำความผิดเสียเองซึ่งเป็นไปตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์จำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากประชาชนพบเห็นคลิปล่อแหลมลามกอนาจารขอให้แจ้งเบาะแสที่ตำรวจไซเบอร์1441ทันทีไทยพบแนวโน้มโควิดเพิ่มขึ้นแต่ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตและไม่พบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวถึงสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยปี 2569 ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรคพบผู้ป่วยสะสม 3,642 รายเสียชีวิต1รายผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอายุ 30-35 ปีขึ้นไปและอายุ 20-29 ปีตามลำดับในช่วง1เดือนที่ผ่านมาพบการรายงานผู้ป่วยเพิ่มขึ้นแต่ยังคงต่ำกว่ามัธยฐาน5ปีย้อนหลังสำหรับสายพันธุ์เชื้อไวรัสซาร์โควิด2ในประเทศไทยข้อมูลจากสถาบันวิจัยสาธารณสุขกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ข้อมูลระหว่างวันที่1มกราคม2568ถึง23เมษายน2569พบสายพันธุ์ NB.1.8.1 เป็นสายพันธุ์หลักที่มีการระบาดในประเทศไทยคิดเป็น 50.95% ซึ่งสายพันธุ์ NB.1.8.1 พบการกลายพันธุ์ในตำแหน่งโปรตีนหนามหลายจุดที่เพิ่มเติมจากสายพันธุ์ JN.1 ทำให้มีความสามารถในการแพร่กระจายได้ง่ายขึ้นและหลบภูมิคุ้มกันได้ดีขึ้นแต่ยังไม่มีหลักฐานว่าทำให้เกิดโรครุนแรงมากขึ้นสโมสรฟุตบอลหญิงเกาหลีเหนือคว้าแชมป์ประวัติศาสตร์ที่เกาหลีใต้การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลหญิง AFC Championship ขออภัยค่ะ AFC Champions League จัดขึ้นที่สนามฟุตบอลในเมืองซูวอนประเทศเกาหลีใต้เป็นการแข่งขันระหว่างสโมสรฟุตบอลหญิงแนโกฮยาง Women FC จากเกาหลีเหนือกับสโมสรโตเกียวแวดี้เบลาซาจากญี่ปุ่นผลปรากฏว่าแนโกฮยางเบียดเอาชนะไปได้1ประตูต่อ0จากลูกยิงของคิมคยองยองกองหน้ากัปตันทีมนาทีที่44ช่วยให้ทีมคว้าแชมป์และเงินรางวัลชนะเลิศ1ล้านดอลลาร์สหรัฐและได้สิทธิ์แข่งขันฟุตบอลสโมสรหญิงชิงแชมป์โลกในปีหน้ารวมถึงรายการ Women's Club World Cup ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี2028อย่างไรก็ดีเกิดเหตุตึงเครียดเล็กน้อยหลังจบการแข่งขันเมื่อหัวหน้าผู้ฝึกสอนและกัปตันทีมของแนโกฮยางเดินออกจากห้องแถลงข่าวทันทีหลังจากผู้สื่อข่าวชาวเกาหลีใต้ยิงคำถามโดยเรียกประเทศของพวกเขาว่าฝั่งเหนือแทนที่จะเรียกชื่ออย่างเป็นทางการว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีขณะที่มีรายงานว่าสำนักข่าวของทางการเกาหลีเหนือรายงานข่าวความสำเร็จของทีมฟุตบอลหญิงอย่างยิ่งใหญ่พร้อมภาพการฉลองแชมป์และชูธงชาติ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรล่ะครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร 053-357-061
2: เปลี่ยนทุกความเชื่อเรื่องไฮบริดสู่ประสบการณ์ที่เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยีไฮบริด Plusประหยัดเหนือชั้นถึง 26.2 กิโลเมตรต่อลิตรแต่พร้อมตอบสนองทุกอัตราเร่งด้วยพละกำลังสูงสุด194แรงม้าให้คุณขับสนุกเหมือนรถ EV โดยไม่ต้องรอชาร์จไฟพร้อมความมั่นใจเต็มร้อยกับการรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีไม่จำกัดระยะทาง MG3 Hybrid Plus มาตรฐานใหม่ที่ตอบโจทย์คุณพร้อมแล้ววันนี้ที่โชว์รูม MG ใกล้บ้านคุณ
3: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
4: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
3: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
4: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
5: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
6: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
7: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
8: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

MCAT Radio MCAT Radio 100.75 MHz 100.75

MCard Radio 100.75 MHz MCard Radio 100.75 MHz

0: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร0533570611
1: Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

0: MCAT Radio MCAT Radio 100.75 MHz 100.75
1: When I first saw you

MCard Radio 100.75 MHz MCard Radio 100.75 MHz

0: ขณะนี้เวลา 16:00 น.จากนี้ไปอสมทเชียงใหม่เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันจะเพิ่มอีกรายคดี

อีอุ้มริทรัพย์ท่าชาวจีนเตรียมดำเนินคดีข้อหามีส่วนร่วมองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเพิ่ม3รายพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเดินทางไปตรวจสอบและกำชับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.วังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วเน้นย้ำการปฏิบัติตามกฎระเบียบคำสั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างเคร่งครัดกำชับไม่ให้กระทำผิดทั้งวินัยและอาญา

0: าอย่างใกล้ชิดพร้อมกันนี้ได้ประชุมติดตามความคืบหน้าคดีจับกุมตำรวจและพลเรือนอุ้มรีดทรัพย์ชาวจีน5คนที่บ้านพักแห่งหนึ่งในตำบลวังใหม่อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วเมื่อวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาพลตำรวจโทไตรรงค์เปิดเผยว่าตำรวจได้สืบสวนสอบสวนขยายผลพบมีข้าราชการตำรวจที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพิ่มอีก1รายซึ่งได้เข้ามอบตัวเมื่อวันที่23พฤษภาคมรวมผู้ต้องหา7รายเป็นข้าราชการตำรวจ6นายและพลเรือน1รายโดยข้าราชการตำรวจทั้ง6ดำเนินคดีข้อหาร่วมเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบร่วมกันเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตและร่วมกันกักขังหน่วงเหนี่ยวผู้อื่นให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพและเป็นเจ้าหน้าที่รัฐร่วมกระทำให้บุคคลสูญหายสั่งดำเนินการทั้งทางวินัยและอาญาอย่างเด็ดขาดพร้อมขยายผลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกรายนอกจากนี้จากการสืบสวนสอบสวนพบผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอีก3คนเข้าข่ายมีส่วนร่วมองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติได้แก่นายสีเด่นชาวไทยนายเรียดสีหะชาวกัมพูชาและนายอหลงชาวจีนซึ่งตำรวจจะแจ้งข้อกล่าวหาและติดตามตัวมาดำเนินคดีพร้อมสั่งขยายผลชาวจีนทั้ง5รายหากพบความเชื่อมโยงจะแจ้งข้อหามีส่วนร่วมกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติดำเนินคดีเพิ่มเติมพร้อมขยายผลถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไปปลัดกระทรวงมหาดไทยแจ้งผู้ว่า25จังหวัดภาคกลางภาคตะวันออกส่งเสริมการจัดตั้งอาสาสมัครฝนหลวงนายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลางซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้รับการขอความร่วมมือส่งเสริมจัดตั้งอาสาสมัคร
1: 161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์ค
0: โครงการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อให้การดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ภาคกลางเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนบรรเทาความเดือดร้อนและผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยเฉพาะจากสภาวะภัยแล้งจึงสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด25จังหวัดภาคกลางและภาคตะวันออกส่งเสริมการจัดตั้งอาสาสมัครฝนหลวงในแต่ละจังหวัดเพื่อประสานงานกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตรขอรับสนับสนุนฝนหลวงสำหรับเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและพื้นที่เกษตรเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนช่วงฤดูแล้งและประสานติดตามเร่งรัดและบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ในการขับเคลื่อนโครงการในพื้นที่ให้เป็นไปตามกฎระเบียบกฎหมายจะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนโดยเร็วสำหรับรายชื่อ25จังหวัดได้แก่กาญจนบุรีจันทบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีชัยนาทตราดนครนายกนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีประจวบคีรีขันธ์ปราจีนบุรีพระนครศรีอยุธยาเพชรบุรีระยองราชบุรีลพบุรีสมุทรปราการสมุทรสงครามสมุทรสาครสระแก้วสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีและจังหวัดอ่างทอง
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์

0: จ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/3

0: 4. โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากคลั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
1: หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มักนอนกรนน้ำหนักตัวมากง่วงนอนเวลาทำงานหรือรู้สึกไม่สดชื่นหลังตื่นนอนคุณอาจมีภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจขณะนอนหลับก็เป็นได้อย่านิ่งนอนใจเพราะภาวะนี้อันตรายได้ถึงชีวิตจากโรคหลอดเลือดในอนาคตศูนย์ตรวจการนอนหลับโรงพยาบาลลานาพร้อมให้บริการตรวจสลิปเทสหรือตรวจสุขภาพการนอนหลับได้แล้ววันนี้สิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลลานาหากเข้าเกณฑ์ความเสี่ยงตรวจได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอยากรู้ไหมว่าคุณเสี่ยงแค่ไหนประเมินตัวเองได้จากแบบทดสอบหรือสอบถามพยาบาลได้ที่ LINE Official @sliptestlana
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดๆจัดช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1 ลิตร 2 ขวดเพียง699 บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1 ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาท
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
5: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิตอลของคุณให้ง่ายขึ้นในแอปเดียวบมจ.อสมท.เปิดตัวโฉมใหม่แอปพลิเคชัน MCOT Connect เพียงแอปเดียวที่รวบรวมข่าวสารวาไรตี้และความบันเทิงครบวงจรที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงทุกคอนเทนต์จากทุกสื่อของอสมท.ไม่ว่าจะเป็นรายการทีวีดิจิตอลข่าวสารรอบวันคลื่นวิทยุยอดนิยมกิจกรรมและอีเวนต์สุดอินเทรนด์พร้อมบริการแล้ววันนี้สำหรับเพื่อนๆชาวอสมท.สามารถโหลดและติดตั้งอย่างปลอดภัยทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
6: อัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณความเร้าใจให้สุดกว่าเดิมMG4 รุ่นปี2026จู่โจมทุกเส้นทางด้วยมอเตอร์ใหม่245แรงม้าแบตเตอรี่ใหม่ชาร์จไวกว่าขับไกลสูงสุด540กิโลเมตรหรูกว่ากับดีไซน์ห้องโดยสารใหม่สปอร์ตเหนือระดับนั่งสบายราคาพิเศษเริ่มต้น 599,900 บาทพร้อมไลฟ์ไทม์วารันตีถึง31พฤษภาคมนี
7: ้ MCAT Radio MCAT Radio 100.75 Makers 100.75

Network Radio 100.75 MHz MCard Radio 100.75 MHz

0: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
1: Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

MCAT Radio MCAT Radio 100.75 MHz 100.75

ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกาจากนี้ไปอสมทเชียงใหม่เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันเกิดเหตุระทึกงานโซป้าเทียมเหยื่อรถไฟชนรถเมย์พลุตกใส่เด็ก11เจ็บสาหัสขณะที่เคลื่อนร่างเผาจากกรณีอุบัติเหตุขบวนรถไฟพุ่งชนรถเมย์บริเวณจุดตัดทางผ่านรถไฟแยกอโศกเพชรเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ8รายและได้รับบาดเจ็บอีกจำนวนมากโดยหนึ่งในผู้เสียชีวิตเป็นชาวจังหวัดศรีสะเกษคือนางสาวเทียมพวงยอดหรือป้าเทียมอายุ57ปีชาวอำเภอปรางกูจ

ังหวัดศรีสะเกษล่าสุดวันนี้ญาติพี่น้องได้ประกอบพิธีขอขมาศพก่อนเคลื่อนร่างประเทียมไปยังเมนวัดบ้านกระต่ายดอนจังหวัดศรีสะเกษมีญาติและชาวบ้านมาร่วมอาลัยจำนวนมากแต่ระหว่างที่กำลังจะเคลื่อนร่างไปยังวัดกลับเกิดเหตุระทึกขึ้นเมื่อพลุที่จุดขึ้นฟ้าหน้าขบวนศพตกลงมาใส่เด็กชายวัย11ขวบซึ่งกำลังเล่นอยู่ในเปลนอนบริเวณหน้าบ้านของตนเองห่างจากการจัด

0: เพื่อให้แพทย์ทำการรักษาอย่างเร่งด่วนทางนี้นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเดินทางไปเป็นประธานในพิธีชาปนกิจศพพระเทียมเพื่อร่วมแสดงความไว้อาลัยและส่งดวงวิญญาณผู้ล่วงลับสู่สุคติส่วนการเยียวยากระทรวงคมนาคมได้รวบรวมเงินช่วยเหลือจากคสมก.อรฟท.และบริษัทประกันภัยโดยได้มอบเงินช่วยเหลือไปแล้วจำนวน2,900,000 บาทและยังคงเหลือเงินช่วยเหลืออีก300,000 บาทจากกองทุนคุ้มครองสิทธิซึ่งจะดำเนินการช่วยเหลือต่อไปตำรวจไซเบอร์เตือนแชร์คอมเมนต์ไลฟ์สดลามกเสี่ยงคุก5 ปีปรับไม่เกิน100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับพลตำรวจตรีชาติปันธการคล้ายคลึงรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเปิดเผยถึงกรณีมีการไลฟ์สดลามกอนาจารผ่านโซเชียลมีเดียเมื่อคืนที่ผ่านมาว่าเบื้องต้นตำรวจไซเบอร์อยู่ระหว่างตรวจสอบว่าผู้ไลฟ์อยู่ภายในราชอาณาจักรไทยหรือต่างประเทศแม้ขณะนี้คลิปและบัญชีจะถูกลบไปแล้วแต่เจ้าหน้าที่ยังสามารถตรวจสอบย้อนหลังผ่านเครื่องมือพิเศษและการเช็ค URL ได้ปกติ Facebook หรือ Meta มีมาตรฐานชุมชนหรือcommunity standards สำหรับควบคุมเนื้อหาอยู่แล้วโดยเฉพาะเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศการคุกคามการฆ่าตัวตายหรือการละเมิดทางเพศซึ่งหากฝ่าฝืนระบบจะลดการมองเห็นซ่อนโพสต์หรือปิดบัญชีทันทีแต่กรณีนี้ถือเป็นเรื่องผิดปกติเพราะภาพและคลิปลักษณะดังกล่าวกลับหลุดรอดบนแพลตฟอร์มได้นานเกือบ2 วันจึงมองว่าควรมี AI ตรวจสอบและปิดกั้นได้เร็วกว่านี้ส่วนข้อกฎหมายกรณีการไลฟ์สดลักษณะดังกล่าวเข้าข่ายความผิดทั้งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา287ฐานเผยแพร่สื่อลามกอนาจารมีโทษจำคุกไม่เกิน3 ปีปรับไม่เกิน60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและยังเข้าข่ายความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์มาตรา14(1), (4), และ(5) ฐานนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลลามกอนาจารหรือเผยแพร่ส่งต่อข้อมูลดังกล่าวมีโทษจำคุกไม่เกิน5 ปีปรับไม่เกิน100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับฝากเตือนไม่ควรกดไลค์กดแชร์หรือแสดงความคิดเห็นซึ่งอาจจะเข้าข่ายมีความผิดเช่นเดียวกับผู้โพสต
1: ์ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียว
3: แต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70 กรัม120 บาทใช้ได้นานเกือบ6 เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้น1จากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้น1ได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
9: เปลี่ยนทุกความเชื่อเรื่องไฮบริดสู่ประสบการณ์ที่เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยีไฮบริดพลัสประหยัดเหนือชั้นถึง 26.2 กิโลเมตรต่อลิตรแต่พร้อมตอบสนองทุกอัตราเร่งด้วยพละกำลังสูงสุด194แรงม้าให้คุณขับสนุกเหมือนรถ EV โดยไม่ต้องรอชาร์จไฟพร้อมความมั่นใจเต็มร้อยกับการรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีไม่จำกัดระยะทาง MG3 Hybrid Plus มาตรฐานใหม่ที่ตอบโจทย์คุณพร้อมแล้ววันนี้ที่โชว์รูม MG ใกล้บ้านคุณ

0: ยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
1: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
2: MPOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MPOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MPOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
3: อัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณความร้าวใจให้สุดกว่าเดิม MG4 รุ่นปี2026จู่โจมทุกเส้นทางด้วยมอเตอร์ใหม่245แรงม้าแบตเตอรี่ใหม่ชาร์จไวกว่าขับไกลสูงสุด540กิโลเมตรหรูกว่ากับดีไซน์ห้องโดยสารใหม่สปอร์ตเนื้อระดับนั่งสบายราคาพิเศษเริ่มต้น 599,900 บาทพร้อมไลฟ์ไทม์วารันตีถึง31พฤษภาคมนี
4: ้ MCard RadioMCard Radio 100.75 MHz 100.75

MCAT Radio MCAT Radio 100.75 MHz 100.75

Bangkok Radio 100.75 MHz Bangkok Radio 100.75 MHz

0: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
1: MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

Talk Radio 100.75 MHz MCard Radio 100.75 MHz

านีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz โปรดเตรียมตัวเคารพธงชาติ

0: อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
1: แก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาค

0: ัสเพื่อให้ผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
1: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ใน 11 ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600 ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้า

0: 100.5 คลื่นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
1: อิสรีศรีวิชานกุลค่ะ AI ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีแต่คืออำนาจใหม่ของเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังนิยามโลกใหม่งานใหม่และรายได้ใหม่เห็นภาพก่อนย่อมก้าวได้ไกลกว่าพบกันใน Good Morning อาเซียนค่ะ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 นถึง 7:30 นฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5 ทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update
2: สวัสดีค่ะนุ้ยสุตาสุธีพิเชษพันธ์จาก Marketing News Update ค่ะ 11:00 นเรามีนัดกันนะคะมาฟังเคสจริงของธุรกิจและวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดจากทั่วโลกพร้อมอัปเดตเทรนด์ใหม่ๆไปด้วยกันนะคะ
0: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
3: สิบแปดนาฬิกาสามนาทีนะครับกลับมาพบกับรายการทิศทางข่าวนะครับเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึง20นาฬิกานะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่24พฤษภาคม2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทร์ทองครับสวัสดีครับพี่ณรงค์ครับ
4: สวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับ
3: ครับ
4: สองชั่วโมงต่อจากนี้ไปนะครับ
3: ครับ
4: ก็หลายคนนับถอยหลังเลย
3: ครับ
4: แล้วก็ธนาคารกรุงไทยณขณะนี้ครับ
3: ใช่ครับ
4: คลาคล่ำไปด้วยคนไปขออัปเดตข้อมูล
3: ใช่เพราะวันนี้ก็มีเปิดเป็นกรณีพิเศษเหมือนกันนะพี่รองเพราะว่าปกติแล้วนะธนาคารเขาก็จะหยุดวันอาทิตย์ไงแต่ว่าธนาคารที่อยู่ตามห้างเนี่ยก็จะเปิดตามเวลาห้างแล้วก็ไม่รู้ว่าบางสาขาเนี่ยก็จะปิดทำการในตามเวลาห้างเหมือนกันเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็เท่าที่ตามข่าวเนี่ยคือช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยแบงก์กรุงไทยเนี่ยคลาคล่ำไปด้วยผู้คน
4: ซึ่งต้องย้ำอย่างนี้นะครับไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบลงทะเบียนนะฮะเพราะว่ารัฐบาลเขาเปิดพรุ่งนี้เช้าเนี่ยนะครับ 6:00 นเป็นต้นไปเนี่ย30ล้านคนตั้งแต่อายุ18ปีขึ้นไปน่าจะครอบคลุมครบทุกคนนะ
3: ครับ
4: สำหรับคนไทยที่จะเข้าร่วมโครงการไทยช่วยจะเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะฮะ
3: ครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าคือระยะเวลาเนี่ยคือไม่ใช่แค่วันพรุ่งนี้วันเดียวแล้วปิดเลย
4: ครับ
3: มีตั้งแต่25ถึง29แล้วก็อย่างที่พี่ลงบอกไป30ล้านเสียง
4: 30ล้าน
3: 30ล้านคนล้านสิทธิ
4: ์ครับ30ล้านสิทธิ์เนี่ยครอบคลุมหมดฮะเพราะว่าผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกประมาณสัก13ล้าน2ใช่มั้ยอันนั้นเนี่ยนะครับภาครัฐเนี่ยจะโอนเงินเพิ่มให้กับคุณที่ได้อยู่แล้วแต่ละเดือนเนี่ย300บาทจะโอนเพิ่มไปอีก700
3: ครับ
4: เป็น 1,000 บาทนะครับก็อันเนี้ยเขาต่างจากไทยช่วยไทย
3: ครับ
4: นะฮะอันนี้ 1,000 บาทคุณสามารถไปซื้อของในร้านธงฟ้าได้เลยนะฮะแต่ว่าไทยช่วยไทยพลัส60 40เนี่ย30ล้านเนี่ยนะฮะรัฐบาลบอกว่ายังไม่ต้องเร่งลงกันตอนพรุ่งนี้เช้านะฮะเดี๋ยวระบบมันจะล่มซะ
3: ใช่เพราะว่าก็มีบทเรียนในเรื่องของโครงการต่างๆของรัฐบาลตั้งแต่รัฐบาลที่ผ่านมาตั้งแต่สมัยของพลเอกประยุทธ์จนถึงรัฐบาลที่แล้วเนี่ยมันก็จะมีหลายๆโครงการที่พอเปิดลงให้ลงทะเบียนวันแรกเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของระบบล่ม
4: คือก่อนหน้านี้มันจะเป็นเรื่องของใครมาก่อนได้ก่อนไงใครลงทีหลังอาจจะเสียสิทธิ์ก็คือโควต้าสิทธิ์นั้นเต็มไปหมดแล้วไงก็เลยต้องไปเร่งลงทะเบียนกันตั้งแต่เช้าอะ
3: ครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าครั้งนี้30ล้านสิทธิ์เพราะฉะนั้นเนี่ยคือไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบเพราะว่าคือหลายๆคนเนี่ยคนใกล้ตัวนะพี่รองท่านผู้ฟังพอรู้ว่าเราเป็นผู้สื่อข่าวอะไรเงี้ยก็จะมาถามข้อมูลตลอดว่าต้องรีบไหมต้องสแกนอะไรยังไงไม่จะต้องมีการอัปเดตอะไรหรือเปล่าแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือตอนนี้ถ้าเกิดใครมีมือถือใครมีสมาร์ทโฟนเนี่ยอัปเดตไปก่อนเลยเพราะว่าแอปพลิเคชันของเป๋าตังเนี่ยเขาจะมีอัปเดตอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วแล้วคือถ้าเกิดช่วงที่ผ่านมาเราไม่ได้ใช้อะไรกับแอปนี้เลยเนี่ยก็คงจะต้องมีการอัปเดต
4: ก็พออัปเดตเป๋าตังแล้วใช่ไหมครับ
3: ครับ
4: ล่าสุดเนี่ยมันขึ้นมาเลยฮะ
3: ฟีเจอร์เลย
4: จะขึ้นมาเลยฮะไทยช่วยไทยพลัสเลยนะครับก็วิธีการลงทะเบียนสำหรับประชาชนทั่วไปทำยังไงนะครับก็คือดาวน์โหลดแล้วก็เข้าใช้งานแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะฮะอาจจะไม่มีโหลดนี้มาก่อนเลยนะฮะโหลดแอปนี้มาก่อนเลยนะครับแล้วก็ยืนยันตัวตนตั้งค่า G-Wallet ให้เรียบร้อยนะครับ แล้วก็กดลงทะเบียนเข้าร่วมไทยช่วยไทยพลัสตามเวลาที่กำหนดนะฮะก็

0: คือตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึง29พฤษภาคม6โมงเช้าจนถึง4ทุ่มนะครับแล้วก็เมื่อกดลงทะเบียนร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสตามเวลาที่กำหนดแล้วเนี่ยนะครับรอรับ SMS ยืนยันผลการลงทะเบียน
1: ครับเพราะว่าคือมันก็เหมือนอย่างรอบที่แล้วที่ล่าสุดนั้นจะเป็นเรื่องของคนละครึ่งพลัสนะฮะที่มันจะมีก็มีเนี่ยแหละเรื่องของความตื่นตัวว่าจะต้องมีการลงทะเบียนอะไรต่างๆนานาแต่ว่าคือคนที่มีสิทธิ์อยู่แล้วคนที่เคยได้รับสิทธิ์เรื่องของคนละครึ่งมาก่อนแล้วเนี่ยคือบางคนบอกว่าฮะคือได้แล้วเหรอเพราะว่าบางคนคือแค่กดรับสิทธิ์เฉย
0: ๆได้เลย
1: ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าเกิดท่านผู้ฟังท่านไหนที่เคยรับสิทธิ์มาแล้วเนี่ยคือไม่ต้องกังวล
0: เนี่ยอย่างผมเนี่ยต้องรอลุ้นเพราะรอบที่แล้วผมไม่ได้ไงคือเวอร์ชั่นของโทรศัพท์ไม่ให้สแกนหน้าทั้งวี่ทั้งวันก็ไม่ได้ไง
1: ครับว่าจะต้องมีการเติมคิ้วหรือว่าเพิ่มปรับแคปอะไรหรือเปล่า
0: ไม่ได้ครับ
1: ไม่ได้เลย
0: ปรากฏว่าเวอร์ชั่นของโทรศัพท์ไม่ถึงนะฮะก็เลยเสียสิทธิ์ไปคราวนี้เดี๋ยวต้องรอลุ้นพรุ่งนี้ครับว่าเราจะต้องเริ่มลงทะเบียนใหม่เลยหรือเปล่าส่วนคนที่เคยได้ตั้งแต่รอบที่แล้วเนี่ยนะฮะก็อาจจะแค่กดรับสิทธิ์เท่านั้นเองยืนยันสิทธิ์เท่านั้นเองนะ
1: ครับเพราะฉะนั้นนี่ก็ต้องเตรียมตัวไว้ก่อนละใครที่เคยรับสิทธิ์ไว้แต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าก็อย่าชะล่าใจเพราะว่าหลังๆนานาคือแอปพลิเคชันเนี่ยก็ต้องอัปเดตไปก่อนเพราะว่าถ้าเกิดใครไม่เคยใช้มาก่อนหรือว่าช่วงที่ผ่านมาไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับแอปเนี้ยมันก็จะมีการอัปเดตข้อมูลให้เหมือนกัน
0: ครับก็จะใช้จ่ายได้วันละ200บาทนะฮะ200บาทเนี่ยก็คือถ้าเกิดเราไปซื้อของนะครับภาครัฐจะออกให้ 60% เราออก40เอาตัวเลขกลมๆเลยซื้อของ100บาทเนี่ยเราจะเสียแค่40บาทระบบจะหักไปเองฮะแล้วก็ใช้ได้สูงสุด200บาทแต่ว่าเดือนนั้นคุณต้องวางแผนดีๆนะครับ 1,000 บาทที่รัฐบาลโอนให้เนี่ยสะสมเป็นเดือนต่อไปไม่ได้นะถ
1: ้
0: าใช้ไม่หมดตัดทิ้งเลยนะครับอ
1: ี
0: กเดือนนึงเขาโอนให้คุณอีกนะฮะเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นวางแผนกันดีๆนะฮะแล้วก็ยังจะมีรายละเอียดอื่นๆอีกเดี๋ยวค่อยคุยกันนะฮะถ้าเกิดมีเวลาเหลือนะครับ
1: ครับ
0: อันนี้ก็คือมติของที่ประชุมครม.สัปดาห์ที่ผ่านมาครบแล้วนะฮะแล้วก็พรุ่งนี้จะลงทะเบียนกันอีกเรื่องนึงเนี่ยที่ครม.เห็นชอบแล้วด้วยก็คือเรื่องของ
1: ฟรีวีซ่าน
0: ะฮะ60วันโอ้โหผลการสำรวจมานะฮะว่าคนที่มาเที่ยวบ้านเราเนี่ยเอานานสุดเนี่ยเขาอยู่ประมาณสัก20กว่าวัน
1: น่
0: ะนะฮะไม่มีใครอยู่60วันน้อยมากๆนะครับแต่ว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือพอเราให้ฟรีวีซ่าไป60วันเนี่ยไม่ใช่นักท่องเที่ยวที่มาไง
1: อ
0: ันนี้มากันหมดเลยไงฮะสำหรับคนที่อาจจะไม่หวังดีอาจจะมาทำธุรกิจผิดกฎหมายหรือว่าจะมาทำอะไรที่ไม่ใช่การท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาด้วยไงครับแล้วมันก็ส่งผลต่อภาพลบบ้านเราพอสมควรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกระทรวงการท่องเที่ยวเองเนี่ยเขาก็บอกว่าเอ๊ะลองมาทบทวนดีกว่าไหมนะฮะว่า60วันเนี่ยนะฮะควรจะมีการปรับลดลงกลับไปเหมือนเดิมหรือเปล่านะฮะเอา30วันพอไหมนี่นะฮะซึ่งพอนำเสนอที่ประชุมครม.วิเคราะห์เหตุวิเคราะห์ผลกันแล้วเนี่ยนะครับที่ประชุมก็เห็นชอบด้วยนะครับเท่าไหร่นะ93ประเทศใช่ไหม
1: ใช่93ประเทศและดินแดนแต่ว่าอย่างที่บอกคือไม่ใช่ยกเลิกเลยก็จากเดิมเนี่ยบางประเทศได้ถึง60วันก็จะลดเหลือเกณฑ์เดิมก็คืออยู่ที่30วันแต่วันนั้นเนี่ยคือยังไม่ได้มีผลบังคับใช้เลยทันทีเพราะว่ายังต้องมีการพิจารณาวิเคราะห์กันอีกทีเพราะว่าตอนนี้ในระหว่างเนี่ยก็ยังต้องมีการศึกษาข้อมูลแต่ละประเทศก่อนว่าจะมีผลกระทบมากน้อยแค่ไหนซ
0: ึ
1: ่งหนึ่งในหน่วยงานนั้นที่เราจะเชิญมาพูดคุยกันในวันนี
0: ้ครับ
1: ครับ
0: นั่นก็คือ
1: แอตตาน
0: ะฮะสมาคมไทยธุรกิจท่องเที่ยวนะครับว่ามีการยกเลิกฟรีวีซ่า60วันเนี่ยกลับไปใช้รูปแบบเดิมมันจะมีผลต่อภาคท่องเที่ยวหรือไม่อย่างไรนะฮะเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งนะครับแล้วก็ช่วงหน้าคุยกันครับ
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HDวิทยุเครือข่ายอสมท.ฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-COT News FM

0: เต็ม 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
2: สิบแปดนาฬิกาสิบสองนาทีนะครับกลับเข้าสู่ช่วงแรกของรายการทิศทางข่าวประจำวันอาทิตย์ที่24 พฤษภาคม 2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับ
3: เดี๋ยวช่วงแรกเราจะคุยเรื่องของการท่องเที่ยวกันก่อนเลยนะครับเพราะว่าที่ประชุมครม.เขาก็เห็นชอบนะฮะเคาะมาเรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องของการหั่นวีซ่านะครับลงมาเหลือ30 วันนะครับจากเดิมเนี่ยเราให้ไป60 วันนะครับแต่มันมีประเด็นเรื่องของ
2: ทุนเทา
3: ที่ไม่ใช่เรื่องท่องเที่ยวนะฮะเข้ามาแล้วก็ก่อเหตุทำให้ภาพลบการท่องเที่ยวของเราค่อนข้างจะเสียหายก็มีการคัดมีการกรองกันนะฮะเราก็มีการศึกษาว่าเอ๊ะจริงๆนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวเมืองไทยอ่ะเขาอยู่ยาวประมาณเท่าไหร่นะฮะก็ไม่น่าจะถึง60 วันก็ลองเคาะลงมาเหลือ30 วันจะมีผลอะไรกับภาคท่องเที่ยวหรือไม่อย่างไรนะครับวันนี้ครับเราคุยกับดร.อดิษฐ์ชัยรัตนานนท์ครับในการที่การสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวหรือแอตตานะฮะให้เกียรติพูดคุยในรายการครับสวัสดีครับดร.อดิษฐ์ครับ
2: สวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับ
3: ครับขอบพระคุณมากนะครับที่ให้เวลากับทางรายการครับคือ
4: แบ็คการ์ดคือประเด็นรับเชิญครับ
3: ก็ประเด็นที่จะถามเนี่ยฮะก็คือเรื่องของฟรีวีซ่าเนี่ยฮะที่ครม.บอกว่าให้กลับมาเหลือ30 วันนะฮะมันจะมีผลกระทบต่อภาพรวมการท่องเที่ยวยังไงบ้างไหมครับ
4: ประเด็นแรกนะครับก็การที่เรายังยกเว้นวีซ่าแต่ลดจำนวนวันก็จะไม่มีผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวปกติเนาะเพราะจากผลสำรวจจากผลสำรวจปกตินะครับ โดยที่เราก็ดูแล้วว่าถ้าเกิดอย่างยาวสุดก็คือตลาดยุโรปตลาดยุโรปก็ไม่เกิน21 วันแต่ถ้าตลาดเอเชียหรือว่าตลาดเอเชียแปซิฟิกเนี่ยก็ประมาณ7 วันซึ่งเป็นสัดส่วนของตลาดมาร์เก็ตแชร์ถึง 70% ท
3: ี
4: นี้พอเรามาดูลักษณะนี้นะครับก็โดยหลักการแล้วลดเหลือ30 วันเนี่ยในฐานะที่เราทำตลาดอินบาวของแอตตานะครับก็ไม่มีผลใดๆต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวเน
3: า
4: ะยกเว้นแต่ในกรณีที่เราอาจจะมีนักท่องเที่ยวที่มีกรณีพิเศษที่ต้องการมาเรียนหรือว่ามาทำเวลเนสหรือมารักษาโรคต่างๆอ
3: ัน
4: นี้ก็คงจะเป็นกรณีที่มันเป็นตลาดที่กลุ่มที่เป็นการเฉพาะทางแต่ว่าทางรัฐเองก็มีวีซ่าพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้อยู่แล้วเพราะนั้นโดยหลักการแล้วเนี่ยสำหรับเราเนี่ยเรามองว่าการลดจำนวนวันแต่ไม่ได้ยกเลิกการยกเว้นวีซ่าเนี่ยก็จะไม่มีผลต่อตลาดใดๆครับ
3: ส่วนหนึ่งเป็นเพราะเราอยากชะคัดกรองนักท่องเที่ยวด้วยไหมครับเพราะว่าทางรัฐมนตรีท่องเที่ยวเองก็บอกว่าโอ้โหคือตั้งเป้าตัวเลขเพิ่มขึ้นทุกปีเนี่ยไม่เอาละขอคุณภาพดีกว่าเนี่ยด็อกเตอร์มองยังไงครับ
4: ก็หลักๆ ก็เป็นเช่นนั้นครับว่าตอนแอตตานำเสนอเรื่องการยกเว้นวีซ่าเราก็นำเสนอที่ไม่เกิน30 วันอยู่แล้วแต่ว่าช่วงแรกเนี่ยทางครม.ก็เห็นว่าการยกเว้นเมื่อสมัยท่านรัฐมนตรีท่านนายกเศรษฐาเนาะก็มองว่าการที่ให้ระยะยาวหน่อยก็จะได้ควบคุมกับตลาดที่กว้างขึ้นตลาดเวลเนสหรือตลาดที่ต้องการที่จะมาเรียนคอร์สมวยไทยต่าง
3: ๆ
4: แต่ทีนี้หลังจากที่มันเป็นช่องว่างระหว่างการที่เราทำขอ60+30คือ90 วันก็กลายเป็นช่องว่างของให้บุคคลไม่พึงประสงค์กลับเข้ามาเนี่ยผมก็คิดว่าการที่เราลดวันที่จะให้ยกเว้นวีซ่าก็ถือว่าเป็นการลดช่องว่างตรงนี้ก็ถือเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วแต่ประเด็นก็คือว่าตอนนี้เนี่ยการยกเว้นการยกเลิกทั้งหมด93 ประเทศแล้วให้กลับไปใช้เงื่อนไขที่มีการตกลงต่อกันตอนนี้ตลาดที่จะมีปัญหาสำหรับเวลานี้ก็คือตลาดอินเดียเนาะเพราะตลาดอินเดียเนี่ยก็เดิมไม่ได้รับการยกเว้นหรือมันไม่มีข้อพันธกรณีระหว่างประเทศที่ยกเว้นวีซ่าระหว่างกันแล้วเรากำลังที่จะมีมาตรการให้ตลาดอินเดียมาทำวีซ่าออนไลน์เมื่อทำวีซ่าออนไลน์ จะต้องมีค่าธรรมเนียมประมาณ 1 หรือ 2,000 บาทเนี่ยอันนี้มีผลแน่นอนเพราะว่าตลาดอินเดียเป็นตลาดที่ price sensitive แล้วเดิมเขาได้รับการยกเว้นถ้าเกิดยกเว้นแล้วแล้ว60วันลดเหลือ30 15วันผมว่าไม่มีปัญหาแต่ไปยกเว้นแล้วเสร็จแล้วให้เขาต้องมาทำวีซ่าแล้วต้องจ่ายเงินอีกอันนี้มีปัญหาแน่นอนซึ่งตลาดอินเดียถือว่าเป็นตลาดใหญ่เนาะมีตลาดนักเที่ยวเกินกว่า2ล้านคนต่อปีแล้วถ้าเกิดเรายกเว้นเรายกเลิกการยกเว้นวีซ่าให้เขาแล้วเรามาเก็บเงินเนี่ยผมคิดว่าจะมีปัญหามากโดยเฉพาะตลาดเวดดิ้งกับตลาดอินเซนทีฟเพราะว่าอินเดียนั้นนิยมจะพาพนักงานก็ดีหรือว่าพาเจ้าหน้าที่บริษัทใหญ่กุ๊กหนึ่ง 1,000 คน 2,000 คนถ้าอยู่ดีมันต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มอีกหัวละ 2,000 บาทเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะมีผลต่อการตัดสินใจในการเดินทางมาประเทศไทยแน่นอนสำหรับตลาดกลุ่มนี้ครับ
3: แล้วมันก็จะกระทบขีดความสามารถในการแข่งขันของเราถ้าเกิดไปเปรียบเทียบกับประเทศในภูมิภาคนี้ด้วยหรือเปล่าครับ
4: ใช่ครับเพราะว่าอย่างนี้ครับสิ่งที่ผมได้นำเสนอกับท่านประหลัดกระทรวงนะครับเมื่อสัปดาห์ก่อนนั้นคือการยกเว้นวีซ่ายังเป็นสิ่งที่จำเป็นแต่ว่าการยกเว้นวีซ่าต้องมีมาตรการรองรับมาคัดกรองเราเรียกว่า Open Tourism บวกกับ Smart Screening เนาะการ Smart Screening ก็คือเราอาจจะวางระบบเหมือนกับที่เกาหลีทำเรื่อง KETA แล้วก็ญี่ปุ่นกำลังทำเรื่อง JETA ก่อนที่เราจะไปเราต้องกรอกข้อมูลให้เรียบร้อยแล้วเขาก็จัดการคัดกรองบุคคลไม่พึงประสงค์เช่นเคยเข้าเมืองผิดกฎหมายไหมเช่นมาถี่เกินไปหรือไม่หรือคุณเข้ามาแล้วคุณเคยอยู่เกินกำหนดไหมสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวคัดกรองแล้วก็ตม.ก็จะเป็นการรีเช็คซึ่งตรงนี้เราควรทำเรื่องนี้คือยกเว้นวีซ่ายังต้องมีเพื่อการแข่งขันกับชาติบ้านไม่ว่าจะเป็นเวียดนามหรือมาเลย์แต่เราก็ใส่ตัวมาตรการสมาร์ทสกรีนนิ่งเนี่ยเข้าไปทำโปรไฟลิ่งมาว่าคนนี้เข้ามาเป็นบุคคลไม่พึงประสงค์หรือไม
3: ่
4: หรือเขาเข้ามาถี่เกินไปแล้วเคยทำผิดโน่นนี่นั่นเราก็สามารถบล็อกคนเหล่านี้ได้ถ้าแบบนี้แหละครับมันจะไม่มีผลแต่ถ้าอยู่ดีเรายกเลิกเขาเลยแล้วเราให้เขามาทำวีซ่าแล้วต้องเสียเงินอีกผมว่ามีปัญหาแน่นอนครับ
3: ความเชื่อมั่นจะหมดจะหายไปอันนี้แสดงว่ารัฐบาลเองก็ต้องแยกเรื่องของการอำนวยความสะดวกเรื่องของการท่องเที่ยวกับเรื่องของการดูแลเรื่องของความมั่นคงอันนี้มันต้องแยกกันให้ชัดใช่ไหมครับ
4: ถูกต้องครับก็คือว่าสองเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่คู่กันแต่ต้องแยกกันนะครับก็คือการทำเรื่อง easy access หรือการอำนวยความสะดวกในการเข้าเมืองก็เป็นมาตรการหนึ่งในการกระตุ้นทำให้เราสามารถแข่งขันทางด้านการตลาดกับประเทศอื่นๆได้แต่มาตรการในการคัดกรองเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงเราก็ต้องมีมาตรการในมารองรับกับการที่ open tourism เหมือนกับผมยกตัวอย่างง่ายๆตอนนี้เวลาเราไปจีนเราก็ได้รับการยกเว้นแต่ถามว่าพอเราเข้าจีนแล้วเนี่ยเขามีระบบสกรีนนิ่งมีระบบสแกนหน้าเราไปที่ไหนก็แล้วแต่เราต้องสแกนหน้าเราต้องใช้พาสปอร์ตนั่นหมายถึงว่าเขามีระบบการตรวจจับแล้วก็ในการที่เราไปท่องเที่ยวที่ใดก็แล้วแต่เขามีมาตรการในการดูแลแล้วฟอลโล่เราตลอดเมื่อเรามีปัญหาหรือว่าเราต้องการความช่วยเหลือเขาเข้ามาถึงเราได้ทันทีส่วนหนึ่งเราอาจจะมองว่าอาจจะเป็นการที่พอจะละเมิดสิทธินักท่องเที่ยวไหมแต่เขาก็ทำให้เรารู้สึกว่าไม่ได้มีความกดดันอะไรเหล่านั้นแต่ถามว่าเวลาเราอยู่ที่นั่นเราทำอะไรก็แล้วแต่มันมีระบบตรวจจับอยู่ใช่ไหมบอกว่าใช่แต่ปัญหาก็คือว่าสิ่งเหล่านี้แหละครับคือสิ่งที่มันเป็นประเด็นว่าวันนี้บ้านเราจะต้องทำสิ่งเหล่านี้คือคุณก็ต้องเปิดตลาดแต่ส่วนหนึ่งคุณก็ต้องวางมาตรการควบคุม
3: ประเด็นนี้ฮะด็อกเตอร์ครับด็อกเตอร์มองยังไงฮะกรณีท่านรัฐมนตรีท่องเที่ยวประกาศลดยอดจำนวนนักท่องเที่ยวบอกว่าโอ้ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราตั้งเป้าเพิ่มขึ้นเลยอ่ะแต่ว่าคนเข้ามาเนี่ยมันไม่ค่อยมีคุณภาพเราอยากได้นักท่องเที่ยวคุณภาพฮะลดจาก33ล้านให้มันลงมาหน่อยนึงดร.มองยังไงครับ
4: คือประเด็นแรกเนาะผมคิดว่าฝ่ายบริหารหรือฝ่ายนโยบายเนี่ยพอบอกว่าต้องการนักท่องเที่ยวคุณภาพ
3: ครับ
4: ฝ่ายนโยบายต้องเอาให้ชัดว่าคำว่าคุณภาพของฝ่ายนโยบายนั้นdefinition หรือนิยามมันเป็นอย่างไรถ้าท่านบอกว่าฝ่ายท่านต้องการว่าคนที่มาเอาเฉพาะเศรษฐีมาเที่ยวแล้วคนอื่นไม่ต้องอย่างนั้นก็ต้องวางมาตรการอีกอย่างนึงแต่ปัญหาคือเรารับได้ไหมกับอยู่ดีนักเที่ยวลดหดหายไปแล้วผู้ประกอบการส่วนใหญ่ที่ยังต้องการจำนวนนักเที่ยวเข้ามาในภาวะที่บ้านเราเศรษฐกิจกำลังมีปัญหาเนาะเราก็ต้องการเงินจากต่างประเทศเข้ามาจับจ่ายใช้สอยผมยกตัวอย่างง่ายๆปีที่แล้วที่เรามีปัญหาตลาดจีนส ถูกไหมครับ
3: ครับ
4: เรื่องเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัย

0: คนจีนไม่เข้ามาป
1: ั
0: ทธทองเจ๊งเยาวราชเจ๊งหลายๆที่ SME เจ๊งไปหมดเพราะไม่มีนักเที่ยวถ้าอยู่ดีวันนี้เราบอกเราต้องการเฉพาะนักเที่ยวคุณภาพคำว่าคุณภาพของท่านต้องคุยให้ชัดว่าคุณภาพแบบไหนในความต้องบอกว่าในฐานะที่ผมทำงานวิชาการด้วยเนาะพอเราคุยถึงเรื่องคำว่า high quality หรือว่า quality tourism หรือว่า high value tourism ที่ฝ่ายภาครัฐมักจะพูดอ่ะนั่นหมายถึงว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามามีการใช้จ่ายอย่างเหมาะส
1: ม
0: แล้วก็เคารพกฎกติกาสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย คือคนเหล่านี้คนทั่วไปก็ยังมาเที่ยวได
1: ้
0: แต่คุณต้องเคารพเราต
1: ้
0: องปฏิบัติตามกฎหมายของเราเนาะเพราะฉะนั้นมาตรการของเราที่มีเพียงแต่เราทำมาตรการที่สกรีนนิ่งให้ดีแล้วเราก็พยายามปิดปากให้บุคคลที่ไม่พึงประสงค์อยากเข้ามาแล้วคนที่หลงเหลืออยู่ในประเทศไทยเราก็พยายามที่สกรีนออกไปแบบนี้นะครับเราก็จะได้นักเที่ยวที่มันมีคุณภาพและเป็นไปตามความต้องการแต่ถามว่าเราจะต้องไปลดปริมาณเลยไหมผมคิดว่าถ้าเรามีมาตรการไอการที่มันจะมีผลกระทบต่อปริมาณนักเที่ยวมันมีแน่น
1: อ
0: นแต่อย่าไปบอกเลยว่าเราจะลดกี่ล้านหรืออย่างไรแต่
1: ผ
0: มคิดว่าทำอย่างไรให้มันมีความเป็นธรรมชาติเพราะเรายังไงเราก็ยังต้องการปริมาณที่นักเที่ยวที่มันมีคุณภาพในระดับนึงที่สำคัญคือต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับสังคมไทยแล้วเข้ามานะครับแล้วก็ประพฤติตัวตามกฎหมายแล้วก็ออกไปตามเวลาผมว่าเนี่ยแหละครับคือสิ่งที่เราต้องการในเวลานี
2: ้ครับคือจุดประสงค์ของภาครัฐเองก็คืออยากจะ1ให้พำนักนานวันขึ้นการจับจ่ายใช้สอยตัวหัวเพิ่มมากขึ้นนะฮะจำนวนยอดเนี่ยไม่จำเป็นต้องตั้งเป้าแต่ละปีให้มันเพิ่มสูงขึ้นอาจจะประมาณนั้นหรือเปล่าครับ
0: คือเข้าใจได้ว่าเราต้องการนักเที่ยวที่เข้ามาใช้จ่ายมากขึ้นอยู่นานขึ้นมีคุณภาพมากขึ้นแต่ประเด็นคือวันนี้เรามีความพร้อมแค่ไหนหรือเรามีmotivation หรือมีแรงดึงดูดอย่างไร
2: คร
0: ับ ให้นักเที่ยวสามารถอยู่ได้นานขึ้นเช่นวันนี้เราต้องการนักเที่ยวมาเที่ยวเมืองหลักแล้วไปเมืองรองปัญหาคือจากเมืองหลักไปเมืองรองระบบ connectivity หรือว่าระบบการเชื่อมโยงไปเราทำได้ดีหรือยัง2ข้อมูลของเมืองรองที่เรามีระบบ55จังหวัดมีmarket share แค่ประมาณสัก 25% กันในขณะที่อีก22จังหวัดมีถึง 74% เนี่ยก็คือเราก็ต้องไปดูว่าข้อมูลบนออนไลน์นั้นดังด้านการประชาสัมพันธ์ระหว่างเมืองหลักกับเมืองรองมันมีความแตกต่างโดยสิ้นเชิงท
2: ่
0: านก็ลองไปดูว่าถ้าเวลาท่านเสิร์ชภาษาอังกฤษว่าคำว่าประเทศไทยหรือแหล่งท่องเที่ยวใดไทยมันก็จะขึ้นอยู่ไม่กี่จังหวัดที่เป็นจังหวัดหลักถูกไหมแต่พอเราต้องการไปเสิร์ชเมืองรองเราจะหาแทบจะหาไม่เจอเลยกับข้อมูลที่เป็นภาษาต่างประเทศแต่เราจะเจอแต่ภาษาไทยแล้วเมื่อเราเจอภาษาไทยตลาดเมืองรองทุกวันนี้ยังไงก็ต้องอาศัยคนไทยท่องเที่ยวเป็นหลักเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับคือสิ่งที่เราคาดหวังกับความเป็นจริงกับบริหารการบริหารจัดการกับเป้าหมายที่มีเนี่ยมันต้องมีความสอดคล้องเนาะผมว่าสิ่งเหล่านี้คือมิติที่วันนี้ภาครัฐต้องมองให้ชัดเจนขึ้นแล้วก็ดูให้ละเอียดขึ้นครับ
2: แม็กโดยเฉพาะเรื่องของตลาดเมืองรองเนี่ยฮะ55จังหวัดเนี่ยก็คุยมาหลายยุคหลายสมัยแล้วนะฮะว่าจะมีการพัฒนาแล้วก็ดึงนักท่องเที่ยวจากจังหวัดหลักๆ6-7จังหวัดเนี่ยครับดร.ฮะรัฐบาลต้องทำอะไรฮะแล้วตอนเนี้ยเขาเริ่มทำแล้วหรือยังฮะโดยเฉพาะโลจิสติกการส่งต่อนักท่องเที่ยวระบบคมนาคมขนส่งมันเพียบพร้อมไปแล้วหรือยังฮะหรือว่ามันยังขาดอะไรครับ
0: คือหลักๆนะครับผมคิดว่ารัฐบาลก็พยายามทำอยู่เนาะแต่ว่าการทำเนี่ยสิ่งเหล่านี้เอาแค่นั้นว่าการขยายถนนจากเมืองหลักไปเมืองรองแต่ละเส้นมันต้องใช้เวลา
1: ครับ
0: สองเนี่ยนะครับระบบโลจิสติกที่วันนี้เราต้องการรถไฟความเร็วสูงจนบัดนี้ความเร็วสูงเราก็ยังไม่เกิดเราก็ยังใช้เวลาถูกไหมครับสามเนี่ยนะครับเอาแค่สนามบินที่คิดว่าเรามีความสะดวกที่สุดและบินทางอากาศเพราะเรามีสนามบินเนี่ยเมืองเล็กเมืองน้อยเราก็มีสนามบินทั้งนั้นแต่ท่านเคยสังเกตไหมครับทุกครั้งพอเราบินลงสนามบินเมืองรองจากสนามบินเข้าเมืองยากแสนยากเอาแค่ง่ายๆจากอู่ตะเภาก็พอพอลงอู่ตะเภาเนี่ยนะครับจะเข้าระยองหรือเข้าพัทยาลองไปดูสิครับว่าเราเรียกรถสาธารณะมันยากขนาดไหนแม้กระทั่งวันนี้เราไปภูเก็ตซึ่งมีเมืองเป็นเมืองท่องเที่ยวหลักแล้วก็มีนักท่องเที่ยวมากมายเราก็ยังมีปัญหากับระบบขนส่งสาธารณะอยู่เนาะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ครับคือข้อขวดที่เราต้องเร่งดำเนินการอย่างวันนี้จีนกว่าที่เขาจะยอมเปิดแลกเปลี่ยนวีซ่าฟรีกับเราสิ่งที่เราเห็นก็คือเขาทำระบบรถไฟความเร็วสูงทั้งประเทศ 43,000 กิโลเมตรความยาวเมืองหลักเมืองรองคุณไปที่ไหนคุณก็สแกนหน้าขึ้นรถไฟคุณไปได้หม

0: เห็นไหมครับคือความพร้อมในการที่เขาบอกว่าเขาต้องการขยายนักเที่ยวออกไปยังเมืองต่างๆอย่างน้อยรัฐบาลมีระบบการวางแผนโครงสร้างพื้นฐานที่ดีพอสมควรแล้วก็ไปยกระดับแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็พร้อมกับรณรงค์ให้ทุกคนนั้นมีความพร้อมในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีผมว่าสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่รัฐเนี่ยจะต้องกลับมาแล้วก็ต้องพยายามมารณรงค์แล้วก็สร้างสิ่งเหล่านี้ให้มีความพร้อมเราไม่แปลกที่เรามี7จังหวัดหลักที่เป็นเมืองแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกไม่ว่าภูเก็ตเชียงใหม่นะครับกรุงเทพพัทยานะครับหรือแม้กระทั่งกระบี่นะจังหวัดหลักๆเหล่านี้มันเป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงระดับโลกอยู่แล้วเพราะนักท่องเที่ยวเขามาเขาก็ต้องไปเมืองที่เขารู้จักเ
1: ค
0: ยได้ยินแล้วก็เดินทางได้ไม่ยากผมว่าอันนี้มันไม่ได้มีปัญหาแต่เราจะทำยังไงให้เมืองหลักเหล่านี้ไม่เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมสังคมและเศรษฐกิจในการที่มีนักท่องเที่ยวมากเกินไปแล้วทำอย่างไรให้เมืองหลักเหล่านี้เป็นแม่ไก่พาลูกไก่คือเมืองปริมณฑลที่อยู่รอบข้างเนี่ยแหละครับเติบโตไปเรื่อย
1: ๆ
0: แบบนี้มันจะเป็นวิธีการทำงานที่มันสามารถจับต้องได้แล้วมันตอบสังคมได้ที่สำคัญก็คือมันทำให้เรานั้นสามารถที่จะขับเคลื่อนไปอย่างมีคุณภาพครับ
1: ครับแล้วปีนี้ประเมินยอดนักท่องเที่ยวยังไงดีฮะด็อกเตอร์ครับยังกลับมาก่อนจำนวนก่อนโควิดแล้วหรือยังฮะตอนนี้ครับประเทศไทยเราครับ
0: ยังครับเพราะว่าเราก่อนโควิดแล้วเกือบ40ล้านเนาะตอนนี้เราก็ปีนี้ผมคิดว่าอย่างน้อยเราก็ไม่ต่ำกว่า30ล้านก็ถือว่าเป็น worst case นะ
1: ครับ
0: แต่ยังไงถ้าเกิดเราได้สัก33ล้านก็ต่ำกว่าปีที่แล้วหรือว่าพอๆกับปีที่แล้วก็ถือว่าเป็นความโชคดีเพราะว่าปีนี้มันเป็นผลกระทบทั้งโลกและที่สำคัญก็คือเรื่องวิกฤตสงครามทำให้ต้นทุนค่าน้ำมันมันแพงอันนี้มันต้องยอมรับสภาพความเป็นจริงเพราะตั๋วบินมันขึ้นมาเท่าตัวเวลานี
1: ้
0: ประเทศมีผลหมดเพราะนั้นเราเองก็ต้องรักษาฐานลูกค้าที่มีอยู่ทำยังไงนะครับให้ฐานลูกค้าที่มีอยู่เราผลกระทบน้อยที่สุดครับ
1: 30กว่าล้านก็จริงฮะแต่ว่าจำนวนเม็ดเงินที่จะเอามาจากนักท่องเที่ยวจากกระเป๋าของเขาเนี่ยเห็นว่าน่าห่วงใยเพราะว่าการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่คนใช้จ่ายน้อยลงจะทำยังไงดีครับด็อกเตอร์ครับ
0: คืออย่างแรกนะครับผมคิดว่าผลกระทบอย่างแรกเลยเมื่อตัวเครื่องบินแพงขึ้นสัดส่วนในการมาใช้จ่ายถึงบ้านเราก็ต้องลดลงเป็นธรรมดาเหมือนกับเราอ
1: ่
0: ะใช่ไหมครับตอนนี้เราไปเชียงใหม่จากเดิมค่าตั๋ว 5,000 อยู่ดีขึ้นไป 8,000 เราต้องจ่ายค่าตั๋วเพิ่มขึ้นเราก็ต้องไปลดค่าใช้จ่ายส่วนอื่นเพราะว่าอะไรเพราะว่าวันนี้รายได้ของคนไม่ได้เพิ่มขึ้นเพราะประสบปัญหาเศรษฐกิจ2จำนวนคนเดินทางย่อมลดลงเพราะว่าวันนี้เองต้นทุนการเดินทางโดยเฉพาะจากกรุงเทพมายุโรปมาก็ค่าตั๋วก็ขึ้นไปหลายเท่าตัว 20-30% ส่วนที่เดินทางระยะใกล้ก็มีค่าตั๋วก็ขึ้นเช่นกันเพราะนั้นตัวค่าใช้จ่ายที่จะลงมาในพื้นที่ย่อมมีบัดเจ็ตที่ลดลง
1: อ
0: ีกส่วนนึงคนรุ่นใหม่อายุ 21-41ที่ market share ถึงประมาณ 70% ก็เป็นคนรุ่นใหม่ที่เขาเที่ยวถี่แต่เที่ยวเขาบ่อยแต่เขาเที่ยวถูกก็คือเขามีรายได้ที่ยังไม่ได้มี spending มากมายแต่เขาสามารถที่เที่ยวได้หลายครั้งเที่ยวตามศักยภาพที่มีเพราะนั้นเทรนด์ของ average per head ที่จ่ายน้อยลงมันเป็นเทรนด์ของโลกนะครับแต่ว่าการที่แต่ละคนจ่ายน้อยลงในการเดินทางแต่ละครั้งแต่เขาเที่ยวในแต่ละปีเที่ยวมากขึ้นเพราะว่าเขาชอบเที่ยวเขาถือว่าการท่องเที่ยวนั้นสำหรับคนรุ่นใหม่เป็นกิจกรรมเป็นวิถีชีวิตของการเดินทางของการเรียนรู
1: ้
0: นอกห้องเรียนนะครับเป็นการพัฒนาบุคลากรอย่างหนึ่งสำหรับคนรุ่นใหม
1: ่อ๋อนะฮะแต่ว่าเนี่ยฮะกรณีของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาสร้างปัญหาแล้วฮะแล้วก็คือในส่วนของต่างประเทศเองเนี่ยอย่างจีนเขายังบอกว่าไทยเองยังไม่ปลอดภัยเลยเนี่ยไอ้ภาพตรงเนี้ยมันลบล้างยังไงดีครับ
0: ผมคิดว่าประเด็นนี้ถือว่าเป็นประเด็นที่รุนแรงที่สุดตั้งแต่ปีที่แล้วที่เราพยายามแก้ปัญหาเรื่องความปลอดภัยแล้วก็เราก็ตั้งแต่ปลายปีหลังจากที่ในหลวงท่านทรงเสด็จไปทำกระชับความสัมพันธ์กับรัฐบาลจีนทำให้ทุกอย่างมันกลับมาดีมากๆนะครับต้นปีที่ผ่านมาเรามีนักท่องเที่ยวจีนกลับมาในเชิงบวกจนแม้กระทั่งในช่วงต้นเดือนพฤษภาที่ผ่านมานะครับเข้าโลว์ซีซั่นเราย้ายถึงได้เอฟเฟคทั้งเที่ยวจีนเข้ามาวันละ 20,000 คนจากปีที่แล้ววันละคนแต่หลังจากที่เราเกิดกรณีที่เจ้าหน้าที่ของเราเรียกตัวจับตัวเรียก
1: ไ
0: ป
1: นะ
0: ครับถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะว่าการที่มีอีกกรณีนึงที่ตัวนักท่องเที่ยวหายตัวไปผมว่ากรณีนั้นน่ะไม่ค่อยจะมีผลเท่าใดนักเพราะว่ามันเป็นเรื่องของสแกมเมอร์

0: ส่วนหนึ่งมันก็บอกไม่ได้ว่าสรุปแล้วโดนลักพาหรือว่าเขาได้ยินยอมที่จะออกไปเองนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยได้ข่าวว่าทางสถานทูตจีนก็ขอบคุณรัฐบาลไทยที่หาตัวแล้วก็ดูแลนักเที่ยว4คนที่หายไปอย่างดีแต่ประเด็นก็คือตัวเจ้าหน้าที่ของเราที่เรียกค่าถ่ายเนี่ยนะครับ
1: ถ
0: ือเป็นความรุนแรงแล้วก็เป็นผลกระทบที่มีผลมากๆไวรัลของจีนเนี่ยเซนซิทีฟมากเพราะว่าบ้านเขาเนี่ยเขานับถือเจ้าหน้าที่ของรัฐเขาเชื่อฟังคนในรัฐเพราะนั้นถ้าเกิดของเขาเนี่ยเห็นว่าเจ้าหน้าที่รัฐบ้านเรามีปัญหามันจะมีผลกับภาพใหญ่ทันทีต
1: ่
0: อเรื่องความเชื่อมั่นครับ
2: ก็ฝากนายกรัฐมนตรีนะฮะช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ด้วยนะฮะเพราะว่าล่าสุดก็ร้อยตำรวจโทใช่ไห
1: ม
2: ที่เป็นหัวหน้าแก๊งเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะสืบสาวเราเรื่องเอาทั้งขบวนการมาดำเนินคดีหรือไม่อย่างไรนะฮะวันนี้ขอบพระคุณมากครับดร.ครับ
0: ครับสวัสดีคร
2: ับ ครับสวัสดีครับดร.อดิษฐ์ชัยรัตนานนท์ครับเลขาธิการสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวหรือว่าแอตตานะฮะก็ฟรีวีซ่าจาก60วันเหลือ30วันเนี่ยแต่ว่ายังเป็นฟรีวีซ่าอยู่เนี่ยไม่มีนัยยะสำคัญนะฮะในเรื่องของการท่องเที่ยวนะฮะเพราะว่าสถิติของผู้ประกอบการที่เขาประเมินกันมาแล้วเนี่ยนะครับการเดินทางมาท่องเที่ยวบ้านเราเนี่ยนะอยู่นานสูงสุดเนี่ยฮะยุโรปนะฮะพำนักเฉลี่ยนะครับ21วันนะฮะส่วนภูมิภาคเอเชียนะฮะที่มาท่องเที่ยวบ้านเราเนี่ยเอาสูงสุดเลยนะที่ก็มาพักกันมาค้างกันมาเที่ยวกันเนี่ยนะฮะสองอาทิตย์8วัน9วันก็กลับบ้านแล้วนะฮะยุโรปเนี่ย21วันเพราะฉะนั้นโอ้โห60วันมัน
1: เยอะไป
2: มันเยอะไป
1: ใช่ครับแต่ว่าอย่างที่ทางด้านของแอนด้าเขากังวลก็คือเรื่องของว่ามันก็อาจจะมีผลกระทบกับตลาดอินเดียเหมือนกันเพราะว่าอย่างอินเดียเนี่ยก็เป็นตลาดใหญ่ที่เข้ามาในไทยในเยอะ
2: โดยเฉพาะเวลาเขาแต่งงานทีน
1: ึ
2: งไม่ใช่แต่งแค่วันเดียว2วันเสร็จนะครับเขาแต่งกันอาทิตย์นะครับ
1: ใช่แล้วคือไม่ใช่แค่คือแขกที่มาอีกอะแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่เขามาใช้ในบ้านเราอีกก็คือเยอะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าคือถ้าเกิดเขามาสุดท้ายแล้วยกเลิกวีซ่าแล้วกลับไปใช้เกณฑ์เดิมก็คือจะต้องมีการจ่ายค่าทำวีซ่าอีกประมาณ 1,000-2,000 เนี่ยมันก็จะเป็นต้นทุนที่ทำให้เขาคิดหนักเหมือนกันว่าจะมาไทยหรือเปล่าน
2: ั่นแหละฮะแล้วก็คู่แข่งในภูมิภาคนี้นะฮะก็สูสีเราไปแล้วนะครับบางทีเนี่ยบางช่วงการท่องเที่ยวเนี่ยก็อาจจะแซงเราไปแล้วด้วยนะอย่างเช่นเวียดนามอย่างเงี้ย
1: ค่
2: าใช้จ่ายถูกกว่านะครับแล้วก็อาหารการกินคล้ายๆบ้านเราเลยนะฮะสภาพอากาศความสวยงามไม่แพ้เรานะฮะระบบสาธารณะขนส่งของเขาอาจจะดีกว่าเราทุกทั้งนะฮะบางเมืองอ่ะที่เราบอกว่าเราต้องการให้ไปเที่ยวเมืองรองกันมากๆเน
1: ี่
2: ยอย่างที่ด็อกเตอร์บอกอ่ะ 70% อย่างเงี้ยที่มากันน่ะก็คือมาเที่ยว
1: เมือง
2: หลักๆเท่านั้นนะฮะกรุงเทพเชียงใหม่ภูเก็ตกระบี่อะไรประมาณนี้นะ
1: ครับ
2: แต่ว่าเราอยากให้เขาไปเที่ยว55จังหวัดที่เป็นเมืองรองซึ่งสวยงามไม่แพ้กันเพียงแต่ว่าระบบขนส่งที่จะไปรองรับนักท่องเที่ยวเหล่านี
1: ้ครับ
2: ยังไม่สะดวกเท่าที่ควรเนี่ยอันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งสำหรับเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับบางทีเนี่ยนักท่องเที่ยวออกมาจากสถานีขนส่งผู้โดยสารอย่างเงี้ยไปเจอผู้ให้บริการโขกสับอย่างเงี้ยนะ
1: ครับ
2: มีไหมถามว่ามันมีไงฮะมันก็ทำให้ภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวเรา
1: เสียหายเหมือนกันนะ
2: มันเสียหายนะ
1: ใช่เพราะว่าคืออย่างที่บอกคือมันนอกจากนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ไปเที่ยวเนี่ยก็ยังเจอปัญหาพวกนี้เหมือนกันแล้วก็อย่างที่ทางด้านของแอตตาอย่างที่อาจารย์อดีตเขากังวลเนี่ยเพราะว่าอย่างที่เรื่องของการท่องเที่ยวถ้าเกิดเราจะมาบอกแค่ว่าเรื่องของจะจำกัดระยะเวลาการเดินทางเข้าประเทศจาก60วันเหลือ30วันเนี่ยแต่ว่าในมันก็กังวลเขากังวลอันนึงที่รัฐบาลเขากังวลเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาติเรื่องของกลุ่มสแกมเมอร์รวมถึงจีนเทาที่เข้ามาไม่เคารพกฎหมายบ้านเราเนี่ยแต่ว่าอันนี้มันก็ต้องทำอย่างอื่นควบคู่กันไปด้วยโดยเฉพาะเรื่องของการสแกนเรื่องของการตรวจสอบคุณภาพทั้งท่องเที่ยวอ่ะคือต่างๆนานามันไม่ใช่แค่ด้านเดียวที่จะบล็อกแต่ว่ามันก็ต้องหนุนเรื่องของการท่องเที่ยวภายในประเทศด้วยเหมือนกัน
2: ความปลอดภัยยังเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องแก้ให้ได้นะโอ้โหคือภาพที่ผ่านมาเนี่ยมันจะเริ่มดีขึ้นก็มีข่าวอีกแล้วนะอย่างข่าวล่าสุดก็คือตำรวจอย่างเง
1: ี้
2: ยเชื่อไหมว่าหูเขาประกอบกำลังกันหลายสถานีเลยนะยศดาบตำรวจเนี่ยนะฮะมากันคนละท้องที่เลยนะคร
1: ับ
2: แล้วก็มารวมกันไปจับนักท่องเที่ยวจีนเอาไปเรียกค่าไถ่อย่างเงี้ยนะฮะโอ้พอข่าวมันออกไปเนี่ยแล้วก็บอกว่าประเทศไทยมาแล้วมันไม่ปลอดภัยเน
1: ี่
2: ยก็ต้องมากู้ภาพลักษณ์กันใหม
1: ่
2: เดี๋ยวชั่วโมงหน้านะชั่วโมงที่2เราคุยเรื่องนี้กันเลยนะคร
1: ับ
2: เพราะว่านายกรัฐมนตรีเองสัปดาห์ที่ผ่านมา

0: มีการคุยกับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดผู้การจังหวัดด้วยนะฮะบอกว่าให้ทั้งสองหน่วย
1: งานเนี่ย
0: ประสานงานร่วมกันนะฮะเดี๋ยวจะคุยเรื่องนี้กันด้วยกับท่านวิรุฒสิริสวัสดิบุตรนะ
1: ครับ
0: ถ้าเกิดว่าตำรวจกับผู้ว่าประสานงานมันจะทำให้ประสิทธิภาพการดูแลนะฮะสารทุกข์สุขดิบของพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวจะดีขึ้นไหมนะ
1: ครับเพราะว่าอย่างที่ท่านรัฐมนตรีพูดในงานวันนั้นเนี่ยก็มีหลายประเด็นที่เราก็ได้รับข้อมูลมาอันนึงจากทางด้านของท่านวิรุฒเนี่ยพยายามผลักดันมาตลอดเรื่องของปัญหาเชิงโครงสร้างว่าตำรวจก็เป็นแกนนึงมีนายคนนึงในส่วนของผู้ว่าก็มีแกนสายงานบังคับบัญชาอีกแกนหนึ่งมันจะทำให้การทำงานเนี่ยมันไปด้วยกันได้หรือเปล่า
0: ก็จะฟังผู้ว่าเลยเนี่ยท่านวิรุฒมักจะพูดเสมอเน
1: ี่
0: ยเอาผมจะฟังปทุมวันผมไม่ดีกว่าเหรอใช่ไหมผู้ว่าไม่เป็นไปได้ให้ประโยคพกผลอะไรกับผมนี
1: ่ประมาณแต่ว่าต้องให้ความหวังเหมือนกันนะพี่เพราะว่ารอบนี้มท.1กับนายรัฐมนตรีเป็นคนเดียวกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหัวของมหาดไทยหัวของผู้ว่ารวมถึงหัวของตำรวจเนี่ยคือคนเดียวกันแล้วทั้งสองหน่วยงานเนี่ยคือมารับนโยบายจากท่านรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลด้วย
0: จะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นไหมที
1: ่
0: มันเป็นอุปสรรคเนี่ยนะฮะ
1: ครับ
0: ดูสถิตินักท่องเที่ยวกันสักนิดหนึ
1: ่
0: งคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับก็อันดับหนึ่งยังคงเป็นจีนนะขอบคุณจริงนะฮะที่อย่างน้อยเนี่ยนะครับถ้าเป็นวันหยุดยาวเขาเนี่ยประเทศหนึ่งที่เขาอยากจะมาก็คือประเทศไทยเราฮะ
1: ใช
0: ่1,370,000คนแล้ว
1: ครับ
0: นะฮะแล้วก็อันดับ2ยังเป็นมาเลเซียนะครับ 850,000 นะคร
1: ับ
0: อันดับ3รัสเซีย 660,000 อันดับ4อินเดียนะฮะ 560,000 นะครับ
1: ครับ
0: อันเนี้ยเป็นข้อมูลมาจากไอต้านะ
1: แต่อย่างที่บอกว่าอย่างที่ท่านอดีตกังวลกันไม่ลงอันดับ4เนี่ยอินเดียนะแต่ว่าอินเดียเนี่ยก็คืออย่างที่บอกว่าถ้าเป็นมาเลเนี่ยเราอาจจะทราบเรื่องของข้อมูลที่เขาข้ามแดนอ่ะในส่วนพื้นที่ชายแดนภาคใต้นะคือเขาก็จะอยู่กันส่วนใหญ่ก็จะอยู่ตรงบริเวณนั้นน่ะไม่ได้เข้ามาในพื้นที่ตอนลึกสักเท่าไหร
0: ่ถ้าจะเข้ามาลึกๆเลยเนี่ยจะเป็นพวกคาราวานเป็นบิ๊กไบค์นะฮะหรือว่าคาราวานรถยนต
1: ์
0: ที่เขาจะท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนของเราจากสิงคโปร์มาเลมาเข้าภาคใต้ของเราเข้ากรุงเทพแล้วขึ้นเหนือเลยนะฮะหรือว่าอีสานไปสปป.ลาวทะลุเวียดนามไปเลยเขาจะขับรถท่องเที่ยวกันแบบนั้น
1: นั่นแหละแต่ว่าที่บอกคืออย่างในส่วนเขาจะมีอันหนึ่งก็คืออินเดียเนี่ยที่อาจจะต้องกังวลมากหน่อยว่าจะหายไปหรือเปล่าแต่ว่าอย่างที่แอดด้าก็ฝากความกังวลไว้กับทางรัฐบาลว่าก็ต้องทำหลายๆอย่างควบคู่กันไปไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการจำกัดวีซ่าอย่างเดียวก็ต้องเน้นเรื่องของการชูแหล่งท่องเที่ยวเมืองรองระบบการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในประเทศแล้วก็ความปลอดภัยต่างๆก็ต้องเพิ่มความเข้มงวดมากขึ้นด้วยเหมือนกัน
0: รถไฟความเร็วสูงกำลังสร้าง
1: ได้ยินมาตั้งนานอย่าพูดเรื่องรถไฟความเร็วสูงรถไฟความเร็วปกติเนี่ยก็ยังมีปัญหาตั้งแต่ต้นเดือนตั้งแต่อาทิตย์สองสามอาทิตย์ที่ผ่านมานี่ก็รถไฟก็โดยตลอดนะพี่อรงยังไม่ใช่ความเร็วสูงด้วยซ้ำไป
0: โอ้เดี๋ยวพักกันครู่นึงดีกว่าช
1: ่
0: วงหน้าคุยกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแล้วก็คุยข่าวกันต่อครับ
1: ครับ
2: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา41นาทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการทิศทางข่าวประจำวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคม2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทร์ทองครับ
0: คุยกับคุณผู้ชมผู้ฟังสักหน่อยนะครับ
1: คุ
0: ณสุภชัยทักทายมาให้สติกเกอร์มา
1: ครับผม
0: ขอบพระคุณมากนะครับ
1: แล้วก
0: ็มีคุณกุสุมานะคร
1: ับ
0: ทักทายมาคุณทัศยะสวัสดีจากญี่ปุ่นมานะคร
1: ับ
0: สวัสดีครับพี่วิชัยบอกว่าน้อง

0: ลงผมไม่ขอรับอะไรทั้งสิ้นนะผมอยู่แบบพอเพียงนะฮะแม่แต่ถ้าเกิดว่า
1: คือถ้าไม่รับก็เสียสิทธิ์นะ
0: เนี่ยมันเสียสิทธิ์นะฮะอย
1: ่
0: างน้อยการตัดสินใจซื้อสินค้าที่ราคามันถูกลงแล้วก็มันช่วยสนับสนุนให
1: ้
0: มันก็เป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นให้ตลาดมันคึกคักขึ้นมาได้ไงนะฮะบางทีพ่อค้าแม่ค้าขายของไม่ได้ไง
1: ครับ
0: คนรู้สึกประหยัดกันมากขึ้นคือคนไม่มีเนี่ยเขาไม่มีจับจ่ายอยู่แล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นปกติเนี่ยใช่ไหมครับคนระดับกลางๆอย่างพวกเราอย่างเงี้ยนะฮะมนุษย์เงินเดือนเนี่ยนะครับตอนเนี้ยตั้งสติกันมากขึ้นในการที่จะจับจ่ายใช้สอยนะคิดแล้วคิดอีกจะซื้อดีไหมนะเก็บเงินไว้ก่อนดีกว่าไหมเนี่ยพอเราคิดกันแบบเนี้ยผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าก็อยู่ไม่ได้นะคนซื้อของเขาน้อยลงอะครับ
1: ใช่แต่อย่างน้อยคือเรื่องของการรัฐบาลมาช่วยจ่าย 60% เนี่ยเยอะกว่าเดิมนะจากเด
0: ิ
1: มนี่50-50แต่ตอนนี้60-40เนี่ยมันก็เป็นแรงกระตุ้นอันนึงให้เหมือนกันให้เราออกไปใช้จ่ายมากขึ้นหรือว่าอาจจะคิดน้อยลงอ่ะเหมือนก็ได้ของลดราคา 60%
0: นะ
1: มันทำให้เราตัดสินใจที่จะซื้อง่ายขึ้น
0: เราจะได้จับจ่ายใช้สอย
1: ครับ
0: เงินคล่องมือมากขึ้นนะฮะพ่อค้าแม่ค้าเขาก็จะได้ค้าขายได้คล่องมากขึ้น
1: ครับ
0: กระแสเงินจะได้ไหลเวียนในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนคุณมาเทิงบอกว่าช่วยลุ้นเป็นกำลังใจให้ผมนะพรุ่งนี้ลงทะเบียนได้ได้นะครั้งที่แล้วเนี่ยพลาดโอกาสไปนะฮะ
1: ครับ
0: เวอร์ชั่นโทรศัพท์ไม่ถึงครับ
1: ครับ
0: คุณสมบัติทักทายมานะฮะแล้วก็คุณสมัยบอกว่า30วันก็เกินพอแล้วครับได้ไม่เท่าเสียใช่ครับเพราะว่าอะไรฮะไอ้ที่เข้ามา60วันเนี่ยบางทีเนี่ยเข้ามาทำธุรกิจมาเป็นโนมินีแล้วก็เข้ามาก่อคดีความอะไรต่างๆเนี่ยครับ
1: อ
0: ันนี้ซึ่งเราก็ดูแล้วเนี่ยนะครับเขาไม่น่าจะเป็นนักท่องเที่ยวอ่ะนะฮะ
1: น่าจะมีจุดประสงค์อื่นมากกว่าการท่องเที่ยวแหละ
0: ใช่ฮะมาอยู่เต็ม60วันเลยอย่างเงี้ย
1: ใช่ประมาณนั้นก็จะเห็นชัดเจนไงว่าในช่วงที่ผ่านมาหลังจากที่มีการให้วีซ่าเกินกว่า30วันเนี่ยมันก็จะมีอาชญากรรมต่างๆเราเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นซึ่งก็ไม่รู้ว่าเหตุผลอันนึงก็อาจจะเป็นเรื่องของวีซ่าด้วยแต่ว่าอย่างที่บอกว่าอันนึงที่มันจะต้องเพิ่มขึ้นก็คือเรื่องของการตรวจสอบอ่ะ
0: คือสถานการณ์มันเปลี่ยนไปแล
1: ้
0: วไอ
1: ้
0: ที่เราต้องอย่าให้วีซ่าฟรีกับเขาเนี่ยตอนน
1: ั้
0: นเราต้องการยอดทางท่องเที่ยวนะฮะ
1: ร
0: เราก็เปิดให้ทุกคนเข้ามาท่องเที่ยวบ้านเราได้เลยนะฮะแต่พอทุกสิ่งทุกอย่างมันเข้าร่องเข้ารอยแล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่าพอมาดูสถิติแล้วเนี่ยนะฮะมันไม่เหมาะไม่ควรสำหรับ60วันแล้วก็เข้ามาก่อคดีความต่างๆสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาที่ไม่ได้มาท่องเที่ยวอ
1: ่
0: ะมาแฝงกับการทำธุรกิจอะไรประมาณนั้นนะ
1: อ่
0: ะช่วงเวลาหนึ่งก็ปรับปรุงให้มันเหมาะส
1: ม
0: มากขึ้นนะฮะ ค
1: ุ
0: ณชุสนะจริงครับเคยไปที่สนามบินอุตภาจะไปโรงแรมที่อยู่ไม่ไกลจากสนามบินไปต่อไม่เป็นเลยมีแต่รถไปพัทยาครับแน่เนี้ยคือระบบขนส่งของเราเนี่ยมันยังไม่ครอบคลุ
1: ม
0: นะฮะแล้วก็มันยังไม่สะดวกเท่าที่ควรนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าจะยกระดับท่องเที่ยวเมืองรองเนี่ยโปรโมทกันมาหลายรัฐบาลแล้วนะฮะแต่ว่ามันยังเกิดขึ้นจริงไม่ได้ 100% เพราะว่ามันติดขัดตรงเนี้ยครับถามว่าภาคการท่องเที่ยวนะฮะสถานที่ท่องเที่ยวนะฮะมีครบครันไหมสวยงามหรือเปล่ามันมีครบทุกอย่างครับ
1: ครับ
0: เหลือแค่ตรงเนี้ยฮะที่จะเอายังไงให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้เดินทางเคลื่อนย้ายกันสะดวกตรงนี้เองนะครับฝากรัฐบาลช่วยดูด้วยนะคร
1: ับ
0: มีคุณอมือลีนะฮะใช้สติ๊กเกอร์มาขอบพระคุณครับ
1: ครับ
0: ก็มีคุณบัวเลียมนะฮะแสดงว่าการให้นักท่องเที่ยวลงทะเบียนออนไลน์ก่อนเข้าไทยไม่ได้มีผลในการกลั่นกรองนักท่องเที่ยวดังที่เคยกล่าวไว้ใช่ไหมคะดีแล้วที่ยกเลิกนะครับคนที่อยากอยู่นั้นก็สามารถขอวีซ่าได
1: ้ครับครับก็จะมีทางไลน์ก็จะมีทุกฝั่งไลน์และท่านที่ทักทายกันเข้ามาเหมือนกันนะครับคุณพี่สุภชัยที่ดิน1689เนี่ยก็ทักทายกันมาแล้วไปหลายช่องทางนะครับก็มีสวัสดีคุณณรงค์คุณอาทิตย์มานะครับแล้วก็มีพี่วิพัฒน์หานนะครับก็มีการพูดถึงเรื่องของซิมเรื่องของมือถือที่ต้องมีการอัปเดตเคร
0: ื่อง
1: ใหม่ด้วยเหมือนกันเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคือบางครั้งเนี่ยก็นอกจากเรื่องของไปที่แบงค์แล้วเนี่ยคือก็จะมีหลายๆท่านก็คือไปที่ศูนย์บริการมือถือเลยให้เขาอัปเดตเพราะว่าบางคนเนี่ยก็คือจะดูตรวจสอบเวอร์ชั่น LINE เวอร์ชันโทรศัพท์มือถือเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นต้องไปแบงค์เพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยก็คือคนที่ให้ข้อมูลได้ดีที่สุดเนี่ยก็คือนั่นแหละคน จ้าของที่ที่บริษัทให้บริการมือถือนั่นแหละจะรู้ว่ามือถือเวอร์ชั่นที่เราใช้อยู่ตอนนี
0: ้
1: มันเหมาะสมหรือเปล่าแต่ว่า

0: ก็ต้องรอระวังเรื่องของโฆษณาแฝงก็จะมีเรื่องบอกว่าเอ๊มือถือรุ่นนี้มันไม่ได้นะครับป้าก็ต้องมีมือถือรุ่นใหม่แล้วก็จะมีนำเสนอมือถือเครื่องใหม่มาอันนี้ก็ต้องระวังไว
1: ้นี่ไงพอผมเข้าไปเนี่ยนะฮะในแอปเป๋าตังค์เนี่ยเขาให้อัปเดตเลย
0: ครับ
1: อัปเดตให้เป็นปัจจุบันพออัปเดตเสร็จแล้วเนี่ยขึ้นเลยไทยช่วยไทยพลัสเลยนะ
0: ครับ
1: ก็คือพรุ่งนี้เดี๋ยวก็รอลงทะเบียนนะฮะแต่อย่างที่อธิบายไว้ครับไม่ต้องรีบนะคร
0: ับ
1: เพราะว่า25-29มีเวลาหลายวันฮะแล้วก็30ล้านสิทธิ์เลยนะครับน่าจะครอบคลุมคนไทยอายุ18ปีขึ้นไปได
0: ้เพราะก็คงต้องไม่ต้องรีบเพราะว่าถ้าเกิดตื่นเช้ามา6โมงเช้าบางท่านตื่นมาก็คือสิ่งแรกที่จะทำคือลงทะเบียนเนี่ยบางทีมันก็อาจจะอย่างที่บอกว่าหลายๆครั้งเรื่องของการลงทะเบียนเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องของระบบด้วยเหมือนกันเพราะว่าพอคนมันเข้าไปพร้อมกันเยอะเวลาหรือว่าบางทีเนี่ยใกล้ถึง6โมงเช้าเนี่ยก็จะเข้าไปรอละเข้าไปในแอปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยพอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยมันจะล่มมันจะไม่สามารถทำอะไรได้อย่าเพิ่งอารมณ์เสียเช้าวันจันทร์ด้วยเพราะว่าถ้าเกิดเช้าวันจันทร์อารมณ์เสียนี่ทุกอย่างทั้งวันลำบากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คืออย่างที่บอกว่ายังมีเวลามันไม่ได้มีแค่จบแค่ภายในวัน25วันเดียวยังมีเวลาให้ลงทะเบียนทั้งสัปดาห์ถึงวันที่29รวมถึงไปถึง2ทุ่มไปถึง4ทุ่มหมายพี่รองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็รอไปเรื่อยกันถ้าเกิดตอนเช้ายังไม่ได้มาทำงานก่อน
1: ว่างๆ
0: แล้วเข้าไปไหนใช่
1: นะฮะพักเที่ยงก็ไปลงก็ได้
0: ใช่แต่ว่าอย่างที่อยากจะเตือนไว้ก็คืออย่างที่บอกว่าใครที่มีสมาร์ทโฟนตอนนี้อัปเดตไว้ก่อนเลยอ
1: ั
0: ปเดตแอปพลิเคชันไว้ก่อนเลยให้มันเป็นปัจจุบันแล้วก็ให้มันมีฟีเจอร์ขึ้นมาอย่างที่พี่ณรงค์บอกไปเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสถ้าเกิดขึ้นมาเนี่ยสบายใจได้ว่าวันพรุ่งนี้สามารถลงทะเบียนได้แน่นอนไม่มีปัญหาเรื่องของระบบล่ม
1: อีกประเด็นหนึ่งนะฮะที่ถามดร. อดิษฐ์เมื่อสักครู่นี้ก
0: ็
1: คือนโยบายของกระทรวงท่องเที่ยวที
0: ่
1: เขาอยากจะให้ลดยอดนักท่องเที่ยวแต่ละปีลงนะฮะเราเคยตั้งเป้า30ล้าน31ล้าน33ล้านอย่างเง
0: ี้
1: ยว่าอู้ไม่เอาสถิติตรงนี้ได้ไหมนะครับเอานักท่องเที่ยวคุณภาพได้หรือไม่อย่างไรนะฮะเมื่อสักครู่นี้ดร. อดิษฐ์ก็อธิบายแล้วนะครับก็อยากจะให้รัฐบาลชี้ให้ชัดคุณต้องการอะไรนะฮะเพราะว่ายังมีผู้ประกอบการที่ยังต้องการยอด
0: นักท่องเที่ยว
1: อยู่เห็นได้จากอะไรฮะพอจีนไม่มาม าเลเซียไม่มา
0: เยาวราชไปเลย
1: บรรทัดทองหลายล้านปิดเลยนะฮะ
0: ครับ
1: รวมถึงสายป่านเขาไม่ยาว
0: ใกล้ๆเราเนี่ยก็หายไปเยอะเหมือนกันนะ
1: ตลาดก
0: ็ใช่ขวาเราเนี่ย
1: ใช่ครับใช่ครับก็ประเด็นเนี้ยนะฮะรัฐมนตรีท่องเที่ยวเขาอธิบายว่ายังไงนะครับก็คือคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับก็ไปพูดในงานประชุมประจำเดือนพฤษภาคมของสมาคมโรงแรมไทยโดยบอกว่าวิกฤตความขัดแย้งในตะวันออกกลางราคาพลังงานและก็ภาวะเศรษฐกิจโลกครับเป็นปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวไทยอย่างต่อเนื่องนะครับทททเนี่ยตั้งเป้าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยปี69นะฮะไว้ที่ประมาณ33ล้านคนในกรณีสงครามตะวันออกกลางยืดเยื้อและก็ยังไม่สามารถยุติลงภายในไตรมาส2นี้นะครับล่าสุดท่านบอกว่าได้มอบหมายให้การท่องเที่ยวครับไปพิจารณาตัวเลขเป้าหมายใหม่อย่างรอบคอบเพราะมองว่าจากตัวเลขการประเมินเดิมที่คาดว่าสงครามจะไม่ยืดเยื้อนั้นอาจจะดูเข้าข้างตัวเองเกินไปและหากสงครามยืดเยื้อเกินไตรมาส2ก็จะต้องปรับลดเป้าหมายจำนวนนักท่องเที่ยวครับให้สอดคล้องกับความเป็นจริงส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวก็ต้องเน้นสร้างมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยวใช้จ่ายต่อหัวมากขึ้นพึงพอใจในบริการมากขึ้นเพื่อรักษาเป้าหมายรายได้เอาไว้นะครับก็ท่านบอกว่าผมมอบหมายให้การท่องเที่ยวทบทวนเป้าหมายจำนวนนักท่องเที่ยวปี69จากล่าสุดคาดการไว้ที่33ล้านเนี่ยแต่ด้วยแนวโน้มอาจจะลดลงตามสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อและไม่สามารถยุติได้ภายในไตรมาส2แต่ถ้าหากความขัดแย้งยุติได้ในไตรมาส2เนี่ยตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติก็น่าจะดูดีขึ้นนะท่านอธิบายไว้อย่างนี้นะครับ
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยวรอประเมินอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าสิ่งสำคัญฮะแม้ว่าตัวเลข30ล้าน33ล้านหรือว่าไปเกือบ40ล้านก่อนสถานการณ์โควิดบ้านเรานะ
0: ครับ
1: แต่ยุคณเวลานี้พฤติกรรมของการท่องเที่ยวมันเปลี่ยนไปคุณอาทิตย์ค
0: ุ
1: ณผู้ชมคุณผู้ฟังฮะ
0: ครับ
1: มาเยอะก็จริงแต่ต่อหัวใช้จ่ายน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะฮะจะซื้ออะไรเขาจะโอ้โหคิดแล้ว
0: คิดอีก
1: เลยนะฮะ
0: ครับ
1: ก็ทำการบ้านมาด้วยนะนักท่องเที่ยวณวันนี้นะคร
0: ับ
1: จะไปไหนทีนึงเนี่ยจะต้องเข้าโรงแรมนี้

0: นี้นะครับคืนแล้วเท่าไหร
1: ่ครับ
0: เสร็จจากโรงแรมเราจะเดินทางไปยังไงด้วยรถบริการอะไรเนี่ยก็คิดหมดเลยนะฮะจะใช้ผ่านแอปพลิเคชันหรือแท็กซี่หรือว่าจะขึ้นรถประจำทางอย่างเงี้ยนะฮะหรือรถไฟฟ้าโอ้โหเขาคิดไปหมดเลยนะครับจะกินข้าวกลางวันเราจะกินที่ไหนที่มันประหยัดสุดฮะเที่ยวแบบไหนให้มันประหยัดสุดแล้วเราสนุกด้วยเขาคิดอย่างนั้นเลยนะครับ
1: ใช่เพราะว่าเดี๋ยวนี้คือมันก็จะมีอีกอันหนึ่งที่ช่องทางที่เขาศึกษาข้อมูลก็คือผ่านอินฟลูของแต่ละประเทศถ้าเกิดเราดูถ่ายตามช่องทางของโซเชียลต่างๆเนี่ยเราจะเห็นอินฟูของแต่ละประเทศที่เขาพูดถึงประเทศไทยแล้วก็จะมีคนไทยนี่แหละเอามาแปลว่าเขาพูดอะไรเกี่ยวกับประเทศไทยเราบ้างเนี่ยแหละมันก็จะบอกหมดเลยนะพี่รองท่านผู้ฟังว่าคือถ้าเกิดคุณตัดสินใจจะมาท่องเที่ยวในเมืองนี
0: ้
1: จุดที่คุณจะต้องไป1 2 3 มีอะไรบ้างเดินทางอย่างไรเป็นภาษาเข้าไปหมดเลยแล้วก็มันก็จะมีเรื่องของคำเตือนข้อแนะนำต่างๆอยู่ในนั้นแทบจะทั้งหมดซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันแม้ว่าอาจจะไม่ค่อยถูกใจรัฐบาลรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องเท่าไหร่แต่ว่ามันก็จริงเพราะว่าไอ้เรื่องของการโกงราคาเรื่องของอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันบางทีนักท่องเที่ยวชาวไทยเองเนี่ยก็โดนยึดด้วยเหมือนกัน
0: คร
1: ับ ไอ้นี่ก็มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มันก็ผ่านการสะท้อนจากหลายๆฝ่ายรวมถึงตัวนักท่องเที่ยวต่างชาติรวมถึงอินฟูต่างชาติที่เข้ามาในไทยเนี่ยให้กับทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปจัดการด้วยเหมือนกันเพราะว่านอกจากเรื่องของอย่างที่บอกว่าจะลดวันพำนับในไทยอย่างเดียวไม่ได
0: ้
1: ต้องดูเรื่องของมาตรการความปลอดภัยที่อยู่ในไทยด้วยเช่นกัน
0: นี่ผมมีสถิติของการท่องเที่ยวนะเมื่อสักครู่นี้ผมอ่านไปในของแอตตาใช่ไหม
1: ฮะ
0: ตั้งแต่1มกราคมถึง17พฤษภาคมนะฮะนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทยเนี่ยจีน 2,151,898 คนมาเลย์มาดับ2เลยนะฮะ 1,459,942 คนอินเดียอันดับ3ครับ
1: อ
0: ินเดียเนี่ย 948,960 คน
1: ครับ
0: รัสเซียมาดับ4นะครับ 912,085 คนแล้วก็เกาหลีใต้ฮะ 509,762 คนนะฮะอันนี้5อันดับตลาดนักท่องเที่ยวสูงสุดนะฮะที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทยเรานะฮะตั้งแต่1มกราคมถึง17พฤษภาคมที่ผ่านมาครับ
1: ครับแต่ว่าที่บอกว่าคือมาตรการนี้คือยังไม่ได้มีผลบังคับใช้นะจะมีผลบังคับใช้หลังจากทันทีเมื่อพ้น15วันหลังจากที่มีการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาอย่างเป็นทางการแต่ว่าตอนนี้คืออย่างที่บอกว่าคือยังผ่านครม.แต่ว่ายังต้องมีการจัดทำรายละเอียดเพิ่มเติมอีกก่อนที่จะมีการประกาศในราชกิจจาเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าคือรัฐบาลอย่างที่ท่านอนุทินคุณอนุทินเนี่ยบอกไปหลายๆเวทีว่าเป็นรัฐบาลที่รับฟังเสียงประชาชน
0: ครับ
1: ก็ต้องรอดูด้วยเหมือนกันเพราะว่าอย่างที่เมื่อสักครู่ที่เราคุยกับทางแอตตาไปเนี่ยเขาก็สะท้อนมาหลายมุมมองโดยเฉพาะข้อกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยนะไม่ใช่แค่รถอย่างเดียวต้องเสริมจุดอะไรต่างๆนานาเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยเพื่อที่จะคงตัวเลขนักท่องเที่ยวไว
0: ้ก็ครั้งที่แล้วใช่ไหมครับที่โลกโซเชียลจีนกระหน่ำโจมตีไทยเราเนี่ยก็เรื่องของความปลอดภัยนี่แหละหลอกคนมาทำงานนะฮะในประเทศไทยนะฮะแต่ว่าหลอกเข้าไปอยู่ชายแดนข้ามฝั่งไปประเทศเพื่อนบ้าน
1: อ
0: ันนี้เขาบอกว่าเนี่ยมาไทยไม่ปลอดภัยกว่าจะไปแก้ไขสถานการณ์นี้ให้มันฟื้นกลับคืนมาได้หูชาเรียนแสนเข็ญเลยนะก
1: ็
0: ไปทำตลาดนะฮะไปยืนยันความมั่นใจนะฮะแล้วตลาดจีนกลับมานะตั้งแต่นู่นอ่ะช่วงตรุษจีนเห็นไหม
1: ครับ
0: นะครับก็ต่อเดือนเนี่ยจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยแล้วมาเจอข่าวล่าสุดเนี่ยนะว่าตำรวจเรามารวมหัวกันเนี่ยนะฮะแล้วก็ไปจับเข้ามาเรียกค่าไทยจับ
1: ดูต่างๆมาตรการต่างๆมันดูไม่รู้จะถูกจังหวะถูกเวลาหรือเปล่านะเรื่องของเพราะอย่างที่บอกคือเรื่องของตะวันออกกลางก็ซ้ำเติมเรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจแล้วก็จะมีเรื่องของมาตรการนี้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าคือเรามีปัญหาเรื่องของทุนเทามีปัญหาเรื่องของแก๊งสแกมเมอร์อะไรต่างๆนานาอย่างที่เมื่อวันสองวันนี้ที่มีการจับชาวไนจีเรียที่แถวนนท์อันนั้นก็เยอะอีก
0: โอ้โหเนี่ยบุกเข้าไปจับเลยนะคร
1: ับ ใช
0: ่โอ้นะฮะ
1: ก็ถือว่าเป็นอันนึงแหละที่เป็นเหตุผลนึงที่ทางรัฐบาลเขาต้องพยายามเนี่ยแหละเรื่องของการลดระยะเวลาการทำนองในไทย
0: เข้ามาวีซ่านักศึกษานะแต่ว่าสิ่งที่เจ้าหน้าที่เขาไปสืบค้นดูเนี่ยเฮ้ยคุณไม่เคยไปเรียนเลยแต่ขอโทษฮะเงินในบัญชีของคุณเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นการจับจ่ายใช้สอยของคุณอยู่แบบหรูหรามากแต่คุณไม่เคยไปเรียนเลยนะมันเลยแปลกไงฮะก็เลยสืบสาวแล้วเลือกไปอ๋อนะฮะแล้วก็บุกเข้าไปจับ
1: ใช่นั่นแหละก็จะเป็นอีกอันนึงที่เป็นสาเหตุที่ทางรัฐบาลเขาต้อง ดำเนินมาตรการเนี้ยเรื่องของฟรีวีซ่าเพราะว่าเราจะได้ยินข่าวมาหลายๆ

0: ครั้งที่พี่ลงทุกฟังว่าคือรัฐบาลพยายามจะลดพวกนี้อยู่ตลอดเวลาเลยแต่ว่ามันก็จะมีหลายๆฝ่ายที่ออกมาคัดค้านรวมถึงว่าถ้าเกิดจะทำแล้วเนี่ยก็จะต้องมีมาตรการอื่นๆรองรับด้วยไม่ใช่ว่าจะออกมามาตรการนี้อย่างเดียวเพื่อที่จะเพราะว่ารายได้เศรษฐกิจรายได้จากการท่องเที่ยวเนี่ยมันก็ยังเป็นอันนึงนะที่มันจะช่วยพยุงเศรษฐกิจของเราในภาวะแบบนี้เหมือนกันนะพี่รง
1: ใช่ครับคือเราไม่ต้องลงทุนอะไรมากเลยนะฮะเอาแค่ใจบริการเท่านั้นเองนะครับสุขถึงทุกอย่างโอ้โหบรรพบุรุษเราสร้างไว้ให้อย่างดีเลยเลือกทำเลที่ตั้งประเทศไทยเราสวยงามนะฮะคุณอยากจะเที่ยวภูเขาคุณอยากจะเที่ยวซีแซนซันโอ้โหเรามีหมดทุกอย่างเพียงแต่ว่านี่แหละครับถ้ามันมีปัญหาเรื่องของความไม่ปลอดภัย
0: ครับ
1: สวยขนาดไหนก็ไม่กล้ามา
0: ครับ
1: นั่นแหละ
0: แต่ว่าก็คือจะเชื่อมโยงไปถึงชั่วโมงหน้าที่เราจะพูดคุยกันเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยท่านรัฐมนตรีเรียกประชุมทั้งในส่วนของผู้ว่าและก็ผู้การจังหวัดทั่วประเทศอันนึงที่จะต้องมีการบูรณาการกันก็คือเรื่องของความปลอดภัยในพื้นที่
1: ใช่ครับแล้วก็สิ่งสำคัญเจ้าหน้าที่นี่นะจำข้อมูลของกกล.ได้ไหมครับที่เป็นประเด็นกันเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ไปเจอกับเจ้าหน้าที่ร้อยครั้งทางหลวงใช่ไหมครับ
0: จราจร
1: ครับร้อยครั้งต้องจ่ายเท่าไหร่ร้อยครั้งอย่างเงี้ยนะฮะ 100% เลยเนี่ยนะฮะเมื่อผู้ว่าผู้การจังหวัดเจอกับท่านนายกรัฐมนตรีม
0: ัน
1: จะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นไห
0: ม
1: นะเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งคุณผู้ชมครับช่วงหน้าชั่วโมงหน้าคุยกันครับ
0: ครับ

0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
2: ทุกเช้าวันศุกร์ฟัง Good Morning อาเซียน 7:00 น. ถึง 7:30 น. กับนายวอัดพบกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจในอาเซียนและประเทศคู่ค้าไทยจะปรับตัวได้ทันแค่ไหนกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติของนโยบายต่างประเทศติดตามฟังกันครับ
1: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 น. ถึง 7:30 น. ฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update
3: สวัสดีค่ะนุ้ยสุตาสุธีพิเชษพันธ์จาก Marketing News Update ค่ะ 11:00 น.เรามีนัดกันนะคะมาฟังเคสจริงของธุรกิจและวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดจากทั่วโลกพร้อมอัปเดตเทรนด์ใหม่ๆไปด้วยกันนะคะ
1: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 น. ถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update
4: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
5: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update

0: ช่วงทิศทางข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีนะครับกับเข้าสู่ชั่วโมงที่สองของรายการทิศทางข่าวนะครับประจำวันอาทิตย์ที่24 พฤษภาคม 2569ครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่

0: นะฮะของทุกจังหวัดทั่วประเทศนะฮะสิ่งที่นายกเน้นย้ำเนี่ยก็คืออะไรฮะกวาดล้างมาเฟียกวาดล้างผู้มีอิทธิพลให้ประชาชนอุ่นใจและปลอดภัยนะฮะแล้วเดี๋ยวจะถามต่อประเด็นเรื่องของข้อมูลผลสำรวจของทางกกร.ด้วยนะฮะที่ออกมาเนี่ยนะฮะสัปดาห์ที่แล้วจะมีปัญหาเรื่องของกรมควบคุมมลพิษนะฮะแล้วก็คุณสุชาติชมกลิ่นที่มีวิวาทะกับสื่อ
1: นักข่าวอุโส
0: ยูโนมีได้อยู่ไหม
1: ผมไม่ได้อยู่ผมไม่ได้อยู่ในจังหวะนั้นนี่พี่ลงแต่ว่าคือถามว่าโอ้โหอารมณ์ของท่านสุชาติเนี่ยรัฐมนตรีสุชาติเนี่ยคือหลายๆครั้งถ้าเกิดมันไม่ใช่ว่ารัฐมนตรีสุชาติจะเป็นท่านเดียวนะคือเอาจริงๆว่าคือเวลาเราสัมภาษณ์นะพี่หลวงท่านผู้ฟังมันจะมีเวลานักข่าวถามคำถามแรงๆหรือว่าถามไปโดยที่แหล่งข่าวหรือว่ารัฐมนตรีเขาไม่อยากจะตอบ
0: ค
1: ือในฟลอร์เนี่ยอาจจะเป็นเห็นตามภาพที่เห็นนะแต่ว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยคือจะต้องมาเข้ามาคุยกัน
0: ค
1: ือจะไม่ปล่อยให้แบบว่าเข้าห้องประชุมไปหรือไปไหน
0: ลงจากโพเดียมมาคุยเลย
1: ลงโพเดียมก็คือแบบอาจจะเป็นการพูดคุยกันแบบเฮ้ยถามแบบถามพี่แบบนี้ทำอย่างงี้คือเนี่ยมันจะเป็นบรรยากาศแบบนี
0: ้ในการ
1: ทำง
0: านเหมือนกับ
1: ออฟเรคคอร์ดใช่เหมือนออฟเรคคอร์ดแต่ว่าคือจะเป็นการคุยส่วนตัวแต่ว่ารอบเนี้ยเหมือนว่าขึ้นไปแล้วก็กลับลงมามีแบบว่าโอ้ให้ลงให้มาคุยมีส่วนตัวโทรไปให้มาหาแต่ว่าก็ในสุดท้ายก็คือพี่นอบก็บอกถ้าเกิดจะคุยกับผมก็ให้มาเจอที่
0: ที
1: ่
0: ลังนก
1: ระ
0: จอก
1: ใช่
0: นะฮะแล้วเราก็เห็นภาพนะครับถามว่าคำถามแรงไหมมันก็ไม่แรงนะเพ
1: ีย
0: งแต่ว่าจะถามว่าเรื่องของผลสำรวจที่ออกมาเน
1: ี่
0: ยตั้งกรรมการสอบหรือยังใช่ไห
1: ม
0: เท่านั้นเองนะฮะรัฐมนตรีทำยังไงนะฮะถึงข้อมูลนี้นะครับ
1: ก็มีฟีดแบคหลายประเด็นออกมาโอ้โหต่างๆนานารวมถึงคือของ You Know Me Alison Go เนี่ย เป็นมีมอันหนึ่งที่พอหลังจากนั้นคือโอ้โหโซเชียลว่อนไปทุกแพลตฟอร์มเลย
0: คือสื่อก็พยายามจะวิเคราะห์ไงฮะว
1: ่
0: าตกลงเนี่ยลำตีสุชาติเนี่ย นะลงมาด้วยตัวเองหรือว่ามีใครบอกว่าคุณสุชาติต้องลงไปนะ ทำอย่างเงี้ยภาพไม่ดีเลยเนี่ย
1: ครับ
0: เพราะว่าประชุมครม.ยังไม่ทันเสร็จเลยค
1: ุ
0: ณสุชาติต้องลงมาก่อนลงมาขอเคลียร์ใจก่อนยกมือไหว้เลยพี่ผมขอโทษผมขอโทษเลยนะฮะแล้วค่อยขึ้นไปประชุมครม.ต่
1: ออ
0: ันนี้คือหน่วยงานเดียวนะคร
1: ับ
0: เพราะอะไรครับเพราะจำนวน10หน่วยงานที่กกร.เขามีข้อมูลออกมาเนี่ยจำนวนเงินที่ภาคเอกชนต้องจ่ายเนี่ยนี่คือกรมที่ทางคุณสุชาติเขาดูแลอยู
1: ่
0: นะมันอยู่ในสังกัดของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเขากรมควบคุมมลพิษเนี่ยนะฮะแต่ที่เราจะคุยช่วงหน้าเนี่ยก็คือนอกเหนือจากอันนี้ตัวเงินอาจจะไม่สูง
1: ครับ
0: เพียงแต่ว่าสถิติเนี่ยนะฮะไปเจอกับเจ้าหน้าที่ร้อยครั้งเนี่ยคุณจ่ายกี่ครั้งร้อยเปอร์เซ็นต์คือจ่ายร้อยครั้งฮะ
1: ใช่
0: อาจจะไม่สูงเท่ากับทางกรมควบคุมมลพิษแต่ว่ามันเป็นตัวเลขที่หลายคนแม้ไม่ประสบด้วยตัวเองแต่ละคนมีความเชื่อว่าม
1: ัน
0: เกิดขึ้นจริงนะก็คือตำรวจทางหลวงกับจราจรที่มีสถิติของกกร.ออกมานะฮะซึ่งทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะเขาก็พยายามจะทำองค์กรของให้โปร่งใสนะฮะซึ่งเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีก็รับรู้รับทราบข้อมูลแล้วนะครับไม่แน่ใจว่าวันที่เรียกคุยกับท่านผู้ว่ากับทางผู้การจังหวัดเนี่ยเน้นย้ำตรงนี้ไปด้วยหรือเปล่าไงแต่จะคุยกับท่านเนี้ยฮะท่านวิรุธเนี่ยนะครับเพราะว่าก่อนในนี้เราคุยกันหลายรอบแล้วเรื่องของการบริหารงานของแต่ละจังหวัดโดยท่านผู้ว่าเนี่ยบอกว่าโอ้ท่านผู้ว่าเนี่ยบทบาทอาจจะไม่ได้ให้คุณให้โทษข้าราชการ
1: ครับ
0: พอเรียกประชุมขอความร่วมมือมักจะไม่ได้ค่อยให้ความร่วมมือกับทางจังหวัดเท่าที่ควรเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะมาฟังที่กรมปทุมวัน
1: ครับ
0: เพราะว่าจะให้คุณให้โทษกับผมมากกว่าทางมหาดไทยใช่ไหม
1: ครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าคือรอบนี้มท.1กับนายก
0: ครับ
1: เป็นคนเดียวกันสองหัวสองแท่งทั้งในแท่งของผู้ว่าแท่งของตำรวจคนให้คุณให้โทษก็เป็นคนเดียวกัน
0: ครับ
1: ก็คงต้องรอดูว่าจะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพไหมคืออันหนึ่งที่ท่านนายกตรีบอกไปก็คือเรื่องของทีมจังหวัด
0: อัน
1: นี้พอพูดถึงทีมจังหวัดเนี่ยก็คือเป็นอันหนึ่งที่ท่านวิรุธพูดมาหลายครั้งเลยว่าม
0: ันไม่เกิดขึ้นจริง
1: ใช่เพราะว่าแต่ละหัวแต่ละแท่งก็มีคนให้คุณให้โทษต่างกันถ้าเกิดผู้ว่าไม่สามารถให้คุณให้โทษผู้การจังหวัดได้ความร่วมมือต่างๆนั้นอะไรหลายอย่างมันก็ไม่เกิด
0: โอ้โหท่านวิรุธยังบอกเลยบางทีประชุมเนี่ยไม่มาด้วยมอบหมายรองมาอย่างเงี้ยนะฮะ
1: แต่ว่าอย่างที่บอกว่าคือรอบเนี้ยคือไปทั้งผู้ว่าไปทั้งผู้การจังหวัด
0: ให้ทำงานร่วมกันเป็นทีมให้ได้
1: ใช่เพราะว่ามันก็จะย้อนไปอย่างที่บอกว่าคือรอบที่แล้วใน

0: มื่อที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่ปัญหาอาชญากรรมในแต่ละพื้นที่เพราะว่ามันก็จะมีเรื่องของทุนเทาเนี่ยที่เข้าไปแทรกแซงอยู่ในทุกพื้นที่เลยแล้วถ้าเกิดในแต่ละจังหวัดเนี่ยไม่สามารถจัดการตรงนี้ได้เนี่ยมันก็เป็นปัญหาอันนึงก็กระทบกับเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยกระทบกับเรื่องของเนี่ยแหละเรื่องของการจำกัดระยะเวลาการพำนักหรือว่าการลดวีซ่าเนี่ยมันก็จะเป็นเชื่อมโยงมาถึงเรื่องนี้ถ้าเกิดผู้ว่ากับผู้การจังหวัดไม่สามารถทำงานร่วมกันได้มันก็แก้ไขไม่ได้เหมือนกัน
1: ครับแต่อีกประเด็นหนึ่งไม่ถามไม่ได้เลยข้อมูลของกกล.ท่านวิรุฒมองยังไงนะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวขออนุญาตพักครู่เดียวค
0: ุ
1: ณผู้ชมครับแล้วก็เดี๋ยวมาคุยกันเลยฮะก
0: ับ
1: พันตำรวจวิรุฒสิริสวัสดีบุตรครับ
0: ครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
0: สิบเก้านาฬิกาเก้านาทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่24พฤษภาคม2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทร์ทองครับ
1: เดี๋ยวจะคุยกับท่านวิรุฒสิริสวัสดิบุตรเลยนะครับ เลขาธิการสถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมนะครับให้เกียรติพูดคุยเพราะว่ามีประเด็นเรื่องของนายกรัฐมนตรีที่เรียกผู้ว่าทุกจังหวัดแล้วก็ผู้การตำรวจทุกจังหวัดนะฮะมาคุยกันจะได้ทำงานเป็นที
0: ม
1: นะฮะแล้วก็สิ่งที่นายกรัฐมนตรีคาดหวังก็คืออยากจะให้กวาดล้างมาเฟียผู้มีอิทธิพลประชาชนอุ่นใจปลอดภัยนะฮะแล้วก็ไม่ถามไม่ได้เลยนั่นก็คือข้อมูลของกกร.นะฮะถึงเรื่องของการรับสินบนนะครับซึ่งมันมีสถิติมาว่าทางหลวงกับจราจรใช่ไหมเจอร้อยครั้งเรียกร้อยครั้งเลยอ่ะนะครับตอนนี้ท่านวิรุฒอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับท่านวิรุฒครับ
3: สวัสดีครับคุณอรงคุณอาทิตย์และท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับ
1: โอ้ขอบคุณมากนะครับแหมถ้าเรื่องอย่างนี้ต้องถามท่านวิรุฒเลยครับกรณีผลสำรวจของกกร.ฮะที่ออกมาเนี่ยเรื่องของกรมอื่นว่ากันไปนะกรมควบคุมมลพิษเขาก็มีข้อโต้แย้ง3วัน7วันเอาข้อมูลมาไม่งั้นเดี๋ยวจะเอาเรื่องกฎหมายไปจับกันเนี่ยนะฮะในส่วนของตำรวจเองเนี่ยสถิติทางหลวงครับตำรวจทางหลวงกับจราจรเรียก100ครั้งนะฮะเจอกับพี่น้องประชาชน100ครั้งเนี่ยต้องจ่ายไป100ครั้งเลยฮะ 100% เลยท่านวิรุฒมองยังไงครับ
3: อ๋ออย่างนั้นเลยนะอันนี้ก็เป็นวลีใหม่นะเรียก100ครั้งโดน100ครั้ง
1: ครับ
3: ครับความจริงอ่ะถ้าโดนนะโดยสุจริตอ่ะมันก็ไม่เป็นไรไอ้คำว่าโดนเนี่ยมันหมายถึงอะไรออกใบสั่งหรือว่ายังไงถูกไหมฮะ
1: ครับ
3: มันกลายเป็นโดนอย่างอื่นนะสิประเด็นถูกไหมฮะ
1: ครับ
3: คืออย่างนี้นะฮะท่านนายกเนี่ยนะช่วงนี้มีนโยบายในการปราบนะฮะผู้มีอิทธิพลนู่นนี่ทุจริตก็สืบเนื่องมาจากนี่แหละรายงานหรือว่าการแถลงข่าวของกกร.เนี่ยการร่วมเอกชนเนี่ยนะครับความจริงมันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานแล้วนะมานานมากแล้วในส่วนของตำรวจเนี่ยนะฮะก็ไม่ได้น่าแปลกใจหรอกตำรวจมันเป็นหน่วยมาตรฐานอยู่แล้วในเรื่องการทุจริตอ่ะนะถูกไหมฮะความจริงควรจะเป็นที่หนึ่งด้วยซ้ำไปนะ
1: มันมีช่องว่างช่องโบว์ให้กระทำทุจริตได้ง่ายเหรอครับ
3: นั่นระบบนะฮะระบบมันเปิดช่อง
1: ครับ
3: ผมคิดว่าเมื่อก่อนตำรวจก็ไม่ได้ทุจริตกันขนาดนี้นะ
1: ครับ
3: นะฮะในอดีตเนี่ยถ้าเราคิดย้อนไป50ปีที่แล้ว60ปีที่แล้วนะฮะสมัยตำรวจเนี่ยนะยังไม่ได้มียศนายพงนายพลอะไรกันมากมายหัวหน้าสถานีก็แค่ร้อยตำรวจเอกอะไรเงี้ยนะฮะก็ไม่ได้ทุจริตกันขนาดนี
1: ้
3: ผมว่ามันทุจริตรุนแรงเนี่ยหลังจากที่แยกออกมาจากกระทรวงมหาดไทยนะฮะมันขาดการตรวจสอบควบคุมอย่างสิ้นเชิงเลยนะฮะในทางข้อเท็จจริงนะในทางพื้นที่ไหนแต่ในทางนิติในเขาก็จะบอกมีข้อการเนี่ยกตตรโรงพักกตตรบชอะไรก็แล้วแต
1: ่
3: มันเนี่ยอันนี้ที่เขาว่าเอาเนี่ยมาแทนกระทรวงมหาดไทย
1: ครับ
3: ใช่ไหมฮะเมื่อก่อนก็ยังมีกระทรวงมหาดไทยดูแลไม่ว่าจะเรื่องการของงบประมาณการออกระเบียบคำสั่งอะไรต่างฮะตำรวจก็ยังเกรงใจกระทรวงมหาดไทยนะสมัยอยู่กับกระทรวงมหาดไทยนะพอย้ายจากกระทรวงมหาดไทยเนี่ยมันไร้การตรวจสอบควบคุมอย่างสิ้นเชิงเลยมันหนักขึ้นนับแต่นั้นเป็นต้นมาเลยนะฮะแต่ประชาชนอาจจะไม่รู้ตัว เพราะว่าพอมีเรื่องมีราวอะไรเนี่ยตอนนี้เราไปร้องเรียนอะไรกับกระทรวงมหาดไทยมันได้เรื่องได้ราวไหมฮะนายอำเภอผู้ว่าอะไรกันหวัดนี้เขาทำอะไรเรื่องตำรวจไม่ได้เลยนะปัจจ
1: ุบันเนี่ยแยกขาดจากกันไปแล้วฮะ
3: ขาดเลยกลายเป็นหน่วยข้างเคียงหรืออำเภอจะเป็นเบี้ยล่างตำรวจซะด้วยซ้ำไปมั้ง
1: แต่ว่านายกลงมาดูแลเองเนี่ยฮะสำนักงานตำรวจแห่งชาติอะครับ
3: ก็ดูแลเองฮะแต่นายกไม่มีกลไกในการดูแลไงนายกใช้อะไรในการดูแลล่ะก็ใช้ความรู้สึกนี่แหละฮะหนูนี่นะนายกก็ธุระเยอะเรื่องเยอะอยู่แล้วเรื่องบ้านเรื่องเมืองเรื่องใหญ่เรื่องต่างประเทศเรื่องนโยบายอะไรก็สารพัดสภาสเปอร์เขาก็ไม่มีเวลาดูแลนะฮะแล้วไม่มีรัฐมนตรีคนไหนเลยคือนายกเนี่ยมันอยู่เหนืออยู่สูงนะฮะนะฮะแต่รัฐมนตรีเนี่ยสมัยก่อนรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยก็ยังรับเฉพาะหน้างานหน้างานของความการรักษาความสงบเรียบร้อยเพราะจริงๆกระทรวงมหาดไทยเป็นกระทรวงของการรักษาความสงบเรียบร้อยนะ
1: ครับ
3: นะฮะเป็นหลักเลยไอ้เรื่องบำบัดทุกข์บำรุงสุขก็เป็นวรีที่แบบว่าอะไรอ่ะก็โอเคแต่จริงก็ไม่ใช่หลักอ่ะหลักก็คือนะฮะในเรื่องของการรักษาความสงบเรียบร้
1: อ
3: ยของบ้านเมืองนะฮะInterior Ministry นะฮะนะฮะก็จะมีถ้าเป็นต่างประเทศเขาก็จะมีน่ะทุกอย่างอยู่ในนั้นตอมงตอมอะไรก็แล้วแต่นะฮะกระทรวงมหาดไทยนะฮะก็มีผู้ว่าการจังหวัดเป็นมือเป็นไม้นะฮะที่สำคัญนะฮะสั่งอะไรไปเมื่อก่อนกระทรวงมหาดไทยสั่งอะไรไปรัฐมนตรีสั่งอะไรไปนะฮะหน้าสั่งผ่านปลัดกระทรวงสั่งไปถึงผู้ว่าการจังหวัดผู้ว่าการจังหวัดสั่งไปถึงผู้บังคับการตำรวจได
1: ้อ่าใช่ครับ
3: นะฮะ
1: ครับ
3: สายไปเลยแต่ปัจจุบันนี้กระทรวงมหาดไทยสั่งอะไรไปนะฮะผู้ว่าก็ไปแจ้งเพื่อพิจารณาให้ความร่วมมืออะไรเป็นงั้นไปไง
1: ครับ
3: ก็จะไปสั่งก็ไม่ได้ให้รายงานภายในเท่านั้นเท่านี้วันอะไรก็ไม่ได้จะเป็นลักษณะการสั่งไม่ได้
1: ครับขอความร่วมมืออย่างเดียวเพรา
3: ะฉะนั้นการจังหวัดประเทศไทยนะฮะมีลักษณะเป็นผู้ประสานงานจังหวัดไปแล้วอ่ะ
1: ครับ
3: นะฮะไม่ใช่ข้าหลวงไม่ใช่เจ้าเมืองอีกต่อไปแล้วอ่ะ
1: ครับอ๋ออันนี้เห็นภาพเลยนะฮะตอนอยู่สังกัดมหาดไทยผู้ว่าสำคัญผู้การผู้การจังหวัดก็ยังรับฟังผู้ว่าอยู่
3: เกรงใจผู้ว่าการจังหวัดนะเพราะว่าตำรวจกรมตำรวจของงบประมงก็ประมาณจะออกระเบียบคำสั่งอะไรก็ต้องผ่านกระทรวงมหาดไทยกระทรวงมหาดไทยก็ยังคุมปัจจุบันตำรวจเขาออกอะไรต่ออะไรเองเลยนะฮะระเบียบคำสั่งอะไรชอบไม่ชอบกูก็ออกกูไปเรื่อยนะฮะ
1: อ
3: ันนี้ไม่ได้พูดมั่วนะฮะไอ้ที่ไม่ชอบอย่างเช่นไม่ให้รับคำร้องทุกข์ทันทีเนี่ยที่ชาวบ้านต้องไปพึ่งรายการต่างๆทีวีเนี
1: ่
3: ยไปพึ่งอินฟลูเอนเซอร
4: ์นะฮะต่างๆ
3: กันสายไหมเนี
1: ่
3: ยเยอะแยะมากไหมก็เพราะนี่แหละครับไม่รับคำร้องทุกข
1: ์
3: เมื่อก่อนการไม่รับคำร้องทุกข์เนี่ยนะฮะไม่รับคดีดำเนินการสอบสวนเนี่ยโดยมิชักช้าตามปวิยาเป็นเรื่องใหญ่นะ
1: ครับ
3: เป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะฮะที่ตำรวจเขาจะไม่ทำกันนะฮะแต่พอมียุคหนึ่งมั้งปีไหนแล้วฮะสุดท้ายเนี่ยนะฮะสุดท้ายนี่ปีหกประมาณ6663หรือ665เนี่ยนะฮะมีผบ.ตร.คนหนึ่งไปออกนะฮะออกระเบียบไม่ให้รับคำร้องทุกข์ทันทีให้รับคำแจ้งความ
1: ครับ
3: นะไอ้คำแจ้งความนี่มันไม่มีในกฎหมายใดนะมันก็อยู่ในเอกสารนู่นนี่นี่ย้ายไปก็หายไปเลยนะฮะอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
3: แล้วไม่มีการตรวจสอบไม่มีการตรวจสอบถ้ามีเลขคดีมันจะมีการตรวจสอบ
1: ครับ
3: นะฮะแล้วก็เป็นช่องทางของการทุจริตที่เลวร้ายที่สุดนะฮะเพราะล้มคดีอ้าวเขามาแจ้งลูกจ้างมาแจ้งนายจ้างทำอนาจารลวนลามก็ลงรับคำแจ้งความเอาไว
1: ้
3: นะฮะเรียกมาคุยกันโน่นนี่ตกลงกันได้จ่ายเงินคดีหายไปเลยไม่ต้องส่งอัยการ
1: ครับ
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่แปลกใจเลยฮะว่าทำไมตำรวจถึงติดนะฮะเรื่องของการทุจริตแล้วควรจะเป็นอันดับหนึ่งด้วยซ้ำไปถ้าสำรวจกันดีๆนะผมก็ไม่รู้เขาสำรวจแบบไหน
1: ยอดไรยอดเงินฮะถ้ายอดเงินเนี่ยนะครับ อาจจะสู้ไม่ได้แต่ว่าจำนวนต่อครั้งเนี่ยความเสี่ยง
3: จำนวน
1: ต่อครั้งตำรวจทางหลวงตำรวจจราจรครองอันดับหนึ่งของหน่วยงานที่มีอัตราการเสนอให้ส่งผลตอบแทนต่อครั้ง 100%
3: เพราะว่าความผิดมันไม่ได้ร้ายแรงไงจะไหมฮะแต่ความถี่อ่ะนะฮะความถี่มันเยอะเช่นจับแล้วก็ปล่อยไปนะฮะนะฮะทั้งว่ากล่าวก็ว่ากล่าวไม่เป็นไรว่ากล่าวเป็นเรื่องที่ชอบด้วยกฎหมาย
1: คร
3: ับ นะฮะแต่เรียก100 200แล้วก็แล้วแต่ก็ปล่อยไปส
1: ่
3: วนทีนะเจอม่วงน้องว่าไง หรือน้องแน่ใจว่าไม่ได้เสพนะไม่เล่นนะ แน่ใจนะเดี๋ยวตรวจเจอแพงนะ
1: ครับครับขอย้อนกลับไปนิดนึงครับท่านวิรุฒครับพอแยกออกจากกระทรวงมหาดไทยแล้วเนี่ยนะฮะสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขามีการตรวจสอบการทำงานกันยังไงครับใครเป็นคนตรวจสอบหรือว่าตรวจสอบกันเองครับ
3: ก็ตรวจสอบกันเองหมดเลยฮะหน่วยงานที่คนพูดอยู่เสมอคือเจรตำรวจอ
1: ่
3: ะก็ลองไปดูเดี๋ยวมันทำอะไรได้ที่ไหนล่ะประชาชนร้องเรียนมาร้อยเรื่องนะสอบสวนนู่นนี่ยุติสัก99เรื่องอ่ะเพราะตำรวจพวกเดียวกันไงฮะ
1: ครับ
3: ไอ้พวกที่ตำรวจที่ทุจริตอยู่ข้างล่างวันนึงก็ย้ายมาอยู่เจร
1: ครับ
3: มันจะไปสอบอะไรอ๋
1: อ
3: แล้วยังไม่นับภาษาอะไรเรื่องรุ่นพี่รุ่นน้องในระบบตำรวจอ
1: ่
3: ะที่เรามีระบบตำรวจแบบทหารเนี่ยเพราะฉะนั้นเจรตำรวจก็ทำอะไรไม่ได้
1: ครับ
3: นะฮะตรวจราชการอะไรก็ไม่รู้หมวกเมิกเครื่องแบบเครื่องไม้ซ้ายหันขวาหันแต่สวยสินบนนะฮะการกระทำผิดทุจริตประพฤติไม่ชอบล้มคดีไม่มีปัญญาตรวจไม่ได้ตรวจ
1: ครับนายกรัฐมนตรีในการเชิญท่านผู้ว่าทุกจังหวัดผู้การให้จับมือกันมาเลยเนี่ยมาร่วมประชุมจะได้ทำงานเป็นทีมเดียวกันเนี่ยท่านวิรุฒมองว่ามันแนวโน้มจะทำให้การประสานงานระหว่างผู้ว่ากับผู้การดีขึ้นไหมครับ
3: นายกส่งสัญญาณผิดนะฮะคือเรื่องของผู้ว่าการจังหวัดกับผู้บังคับการเนี่ยหัวหน้าตำรวจจังหวัดเนี่ยมันส่งสัญญาณผิดมานานแล้วตั้งแต่ยุคคุณทักษิณอ่ะ
1: ครับ
3: นะฮะที่บอกว่าผู้ว่ากับผู้การต้องทำงานเป็นปลาท้องโกจำได้ไหมฮะ
1: ครับ
3: ปีไหนล่ะปี56อะไรมั้งไม่ใช่46 47อะไรมั้ง40กว่า
1: ครับ
3: ก็เกือบ20ปีมาแล้วอ่ะบอกต้องทำงานกันเป็นปลาท้องโกคุณไปพูดอย่างนั้นได้ยังไงเพราะว่าตามพรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินนะฮะพ.ศ. 2534เนี่ยเขาบัญญัติให้ผู้ว่าราชการเป็นหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนะมีอำนาจปกครองบังคับบัญชาข้าราชการในจังหวัด
1: ครับ
3: แล้วไปบอกให้เป็นปลาท้องโกได้ไงมันเหมือนเป็นเพื่อนกันเป็นซีกันเหรออ
1: ืม
3: นะฮะเวลาเรียกประชุมเนี่ยสังเกตมั้ยฮะไม่ว่านายกคนไหนเรียกประชุมเรียกตรงก็เรียกผู้การเรียกผู้ว่ากับผู้การมาด้วยกันคุณไปเรียกทำไมผู้การถ้าคุณเรียกผู้ว่าราชการจังหวัดมาคนเดียวดิ
1: ครับ
3: แล้วบอกกับผู้ว่าว่านะถ้าผู้การตำรวจจังหวัดไหนทำงานนะฮะไม่กระตือรือร้นไม่สนองนโยบายมีความประพฤติไม่น่าไว้วางใจสุจริตรับสวยสินบนให้รายงานมาผ่านกระทรวงมหาดไทยผ่านปลัดมาน ะฮะพิจารณานะแล้วจะดำเนินการให้ไม่ว่าจะสั่งสำรองราชการหรือแต่งตั้งโยกย้ายสั่งไปช่วยราชการโอ้โหนี่จะเปลี่ยนแปลงใหญ่เลยนะผู้การนี่จะเข้าแถวเลยนะ
1: ครับ
3: ถูกไหมฮะแต่ไม่ทำก็ไปเรียกมารวมกันแล้วมาพูดรวมกันเหมือนกับนายกับลูกน้องประชุ
1: ม
3: ไอ้นายก็มานั่งประชุมลูกน้องก็มานั่งประชุมด้วยกันคุณต้องประชุมแต่หัวสิแล้วก็ให้หัวเนี่ยเขาไปสั่งต
1: ่อ
3: เขาก็จะได้มีอะไรอ่ะมีอะไรมีอำนาจ
1: ยื่นคือเรียกผู้ว่ามาอย่างเดียวก็พอแล้วก็ยื่นดาบให้ผู้ว่าไปเลยใช่ไหม
3: ส่งสัญญาณแรงเลยนะแค่เรียกผู้ว่ามานะต่อไปเนี่ยเอาเนี้ยที่แล้วมาผ่านไป
1: ครับ
3: ให้คุณนุชทุนเรียกเฉพาะผู้ว่าการจังหวัดแล้วประหยัดด้วย
1: ครับ
3: ไม่ต้องนั่งเครื่องบงเครื่องบินมาไม่ต้องเบิกงบประมาณเลยมาเอาเฉพาะผู้ว่า77จังหวัดอะไรเนี่ยสงสัยกทมด้วยก็แล้วแต่แล้วบอกเลยเอาที่จะให้ผู้ว่าปราบมาเฟียจะปราบนู่นนี่ผู้ว่าจะไปทำอะไรได้ผู้ว่าไม่ได้มี
4: เครื่องไม้เครื่องมือ
3: เจ้าพนักงานรัฐเนี่ย ที่เป็นเจ้าพนักงานตามปริยา
1: ครับ
3: อยู่ในมือเนี่ยเพราะตัวเขาเป็นปลัดเป็นแต่อสไม่ได้เป็นอ่ะ
1: ครับ
3: นะฮะอสก็เงินเดือนเท่าไหร่เองอ่ะมันน้อยกว่าตำรวจตั้งเยอะใช่ไหมฮะ
1: ค
3: ุณใช้ให้จะให้ผู้ว่าไปทำเองไม่ได้หรอกผู้ว่าจะต้องใช้นะฮะผู้การจังหวัดนะฮะผู้กำกับได้ผ่านนายอำเภออะไรก็ว่าไป
1: ครับ
3: นะถ้าคุณประชุมเฉพาะผู้ว่านะแล้วคุณพูดแบบนี้นะวงการตำรวจจะตื่นตัวสุดๆเลยนะถูกไหมฮะทำให้ทำก็ไม่แล้วแต่ผู้ว่าเอ้ยนะผู้การเขาก็จะไปตอนนี้ก็เข้าไปหาผู้ว่าท่านมีอะไรครับปัญหานู่นนี่ทุกวันนี้นะฮะคุณรงค์คุณอาทิตย์ทราบไหมว่าการประชุมส่วนราชการจังหวัดปีเดือนละหนเนี่ยที่มีผู้ว่าเป็นประธานมีข้าราชการทุกหน่วยในจังหวัดร่วมประชุมเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นอัยการหรือข้าราชการไอ้กรมทางหลวงกรมอะไรเนี่ยเป็นร้อยนะส่วนใหญ่นะฮะผมเรียนเลยว่าส่วนใหญ่ปัจจุบันเนี่ยผู้การไม่ได้เข้าด้วยตัวเองเลยเมื่อก่อนเขาเข้านะแต่ระยะหลังเขามองว่าผู้ว่าไม่มีความหมายอะไรเขาไม่เข
1: ้
3: าส่งรองผู้การส่งผู้กำกับอำนวยการไปเขาไม่เข้าแล้วนะ กลายเป็นเรื่องเสียศักดิ์ศรีไป
1: ครับ
3: เอ้ยผมไม่ได้ลูกน้องผู้ว่านะ
1: เนี่ยพอเขาทำให้การทำงานของจังหวัดโดยท่านผู้ว่าที่เป็นหัวหน้าหน่วยสูงสุดของจังหวัดเนี่ยมันไม่ราบรื่นมันประสานงานกันไม่ได้เพราะว่าไม่ฟังกัน
3: มันไม่ให้ประสานงานกันไม่ได้หรอกครับมันไม่เอฟเฟกตีฟเลยมันไม่ทำอะไรไม่ได้จริงนะฮะผ
0: ู
3: ้ว่าราชการจังหวัดเดี๋ยวนี้น่ะนะฮะอ้าวไปเจอหน่วยราชการไหนโดยเฉพาะตำรวจท่านผู้การช่วยทำเรื่องนี้หน่อยช่วยดูเรื่องนั้นช่วยดูเรื่องนี้อ้าวใช่ไหมได้แค่นั้นแหละเขาจะทำไม่ทำกันแล้วแต่อัธยาศัยมันไม่เหมือนการสั่งโดยอำนาจ
1: ครับ
3: ถูกไหมฮะผมเห็นหลายจังหวัดนะนี่ผมพูดไม่ได้มั่วนะผมก็อยู่มาหลาย
1: อันนี้ก็คือย้อนกลับไปก็คือปัญหาเพราะว่ากระทรวงมหาดไทยไม่ได้ดูสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วเพราะฉะนั้นฝ่ายปกครองสูงสุดของจังหวัดคือท่านผู้ว่าแทบจะสั่งการอะไรสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ได้เลย
3: ไม่ได้เลยเขาจะทำหรือไม่ทำก็อยู่ที่อัธยาศัยสมมติเราผู้ว่าไปได้ข้อมูลมามีบ่อนโน่นนี่นั่นไปสั่งผู้การให้ทำเขาจะทำเหร
1: อ
3: ต่อเขาเป็นคนเปิดนะ
0: ครับแต่ว่ารอบก็อาจจะเชิญครับท่านผู้การฮะ
3: นี่พูดตรงไปตรงมาเลยบ่อนพันนันสถานบริการผิดกฎหมายมันไม่ได้เปิดโดยธรรมชาตินะตำรวจแต่ให้มันมี
1: ครับ
3: นะฮะถ้าไม่ส่งสวยเนี่ยผู้บัญชาการเนี่ยนะฮะอบายมุขพวกนี้ไม่กล้าเปิดหรอกครับไม่กล้าเปิดแน่นอน
0: ครับ
3: นะฮะเขากลัวสินะทุกวันนี้เราเห็นกองบัญชาการตำรวจไปจับบ่อนพนันไหม
1: ส่วนใหญ่ปกครองทั้งนั้นเลยหลังๆมาเนี่ยครับ
3: เออมันกลายเป็นหน้าที่ของกรมการปกครองไปแล้วหรือยังไง
1: ครับ
3: ถูกไหมฮะทำไปทำมาเนี่ยเขาไปพูดกับประชาชนแบบนี้เลยนะว่าเป็นเรื่องของกรมการปกครองแต่คนรับสวยจริงๆก็คือตำรวจเป็นหลักผ
1: ู
3: ้การผู้บัญชาการนี่แหละ
1: เพราะว่าถ้าเกิดว่ามีบ่อนมาตั้งในพื้นที่จะเป็นไปไม่ได้เหรอฮะที่ตำรวจจะไม่รู้ครับ
3: มันเป็นไปไม่ได้หรอครับพี่ตำรวจไม่รู้กำนันผู้ใหญ่บ้านเขาก็รู้ไปตั้งตรงไหนนะโยนได้ว่าภูธรเนี่ยแล้วก็ในกรุงเทพก็ตามชาวบ้านเขาก็รู้ทั้งนั้นแหละแต่เขาไม่กล้าแจ้งตำรวจแล้วเดี๋ยวนี
1: ้ครับ
3: ไปแจ้งตำรวจเนี่ยก็ตำรวจเขาเป็นคนเปิดทั้งนั้นนะ
1: ครับโอ้อย่าง
3: น
1: ี้
3: ลึกๆนะแต่ตัวอาจจะไม่แสดงตัวแหละ
1: ครับครับท่านดูแล้วถ้าอย่างนี
3: ้
1: ถ้าการทำงานมันมีประสิทธิภาพอย่างที่ท่านนายกรัฐมนตรีตั้งเป้าหมายไว้เนี่ยอยากใช้เป็นทีมงานล้างมาเฟียผู้มีอิทธิพลประชาชนจะได้อุ่นใจนายกต้องมอบดาบให้ผู้ว่าเหรอฮะต้องมีคำสั่งอะไร
3: ต้องมอบดาบอาญาสิทธิ์ให้ผู้ว่าการจังหวัดซึ่งจริงๆเนี่ยพรบระเบียบบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยนะฮะมาตราที่เท่าไหร่53หรืออะไรประมาณนี้มันก็มีอยู่แล้ว บอกว
1: ่
3: าผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดมีอำนาจปกครองบังคับบัญชาแต่ปัญหาอยู่ที่ว่ามันเขียนไว้ลอย
1: ๆ
3: ปกครองบังคับบัญชาอย่างไรล่ะ
1: ครับ
3: นะฮะเออปกครองอย่างไรไม่มีมันก็ไม่ได้เขียนต
1: ่อ
3: เพราะฉะนั้นระยะยาวนี่ต้องแก้พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินนะฮะเอาเป็นเพิ่มเติมเป็นวรรคท้ายเลยว่าให้ผู้ว่าการจังหวัดเนี่ยนะฮะมีอำนาจในการรายงานเอาเฉพาะเรื่องตำรวจนะฮะน่ารายงานหากเห็นว่าข้าราชการตำรวจเนี่ยในจังหวัดเนี่ยนะฮะมีปัญหาอะไรนู่นนี่ทำงานไม่ตอบนะก็ให้รายงานมาผ่านปลัดกระทรวงมหาดไทยนะฮะแล้วนายกก็จะออกคำสั่ง
1: ครับ
3: เพราะรัฐมนตรีมหาดไทยออกอะไรไม่ได้แล้วปลัดกระทรวงมหาดไทยออกอะไรไม่ได้แล้ว
1: อยู่อำนาจอยู่ที่นายกคุมสำนักงานตำรวจชาติ
3: พอรายงานนายกไปนะฮะ
1: ครับ
3: แต่ในระยะยาวนะแก้พรบนะฮะแก้พรบระเบียบอันนี้ระยะยาวเลยทำให้ผู้ว่าการจังหวัดมีอำนาจอย่างน้อยก็ในเรื่องนี้แหละกำกับรายงานแล้วในเรื่องการปฏิรูปโครงสร้างใหญ่ก็ว่ากันไปจะเอาบชน.ไปขึ้นกับกทม.อะไรก็ว่าไป
1: ครับ
3: อันนั้นก็ต้องออกเป็นพระราชบัญญัติตำรวจเขียนใหม
1: ่ครับ
3: นะฮะถ้าคุณอย่างเงี้ยคือเวลาเนี้ยเริ่มเมื่อคืนช่อง3ก็มาถามผมเรื่องนี้ว่าทำไมเรื่องจับบ่อนมันซ้ำมันซากอยู่อย่างเงี้ยกรมการปกครองก็ไปจับอยู่เงี้ยอ้าวเดี๋ยวจะตามมาด้วยคำสั่งเด้งละนะฮะเด็กผู้กำกับร้องผู้กำกับทำได้พอเลยตัวใหญ่ก็คือผู้บัญชาการนะฮะที่เขาขยิบตา
1: ครับ
3: นะฮะเอ้ยดูแลกันให้ดีๆนะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนะฮะแล้วก็ฝ่ายปกครองมาจับก็ถือว่าช่วยไปได
1: ้
3: ในเกี่ยวกัน
1: ครับ
3: แล้วคุณอาทิตย์คุณณรงค์ลองคิดดูสิว่ากว่ากรมการปกครองส่วนกลางเนี่ยจะไปจับบ่อนการพนันไม่ว่าจะอะไรอยู่รุ่นอุดรน้องคายหรือว่าที่ไหนพัทลุงหรืออะไรก็แล้วแต่กว่าเขาจะไปจับได้ในประชาชนร้องเรียนมันหนักแล้วนะต
1: ้
3: องเปิดไปแล้วเป็นเดือนน่ะ2เดือน3เดือนน่ะไม่ใช่เปิดเมื่อวานวันนี้จะไปจับได้นะ
1: ครับแล้วก็ต้องไปสืบสวนหาข่าวด้วยนะ
3: ก็คือผู้กำกับ
1: ครับ
3: หัวหน้าสถานีถ้าเปิดมาเปิดวันนี้นะเดี๋ยวจับเลยพรุ่งนี้จับอะไรอย่างเง
1: ี้
3: ยหรือเปิดวันนี้เดี๋ยวเปิดเย็นกลางคืนจับเลยก็เป็นเรื่องของผู้กำกับแต่ทุกวันนี้ผู้กำกับเขาจับไม่ได้หรอกทำให้แม้มีคนสุจริตนะหัวหน้าโรงพักที่สุจริตเนี่ยนะ
1: อ้
3: าวก็จะถูกเจ้านายด่าเอ้ยมันเป็นประเพณีของนู่นนี่นี่นั่นอ้าวนะฮะเขาไม่ได้ชอบนะ
1: ครับ
3: เขาไม่ได้ชอบตำรวจไปจับบ่อนนี้เอานี่คุณณรงค์โลทิศเห็นตำรวจที่มีบทบาทในเรื่องการปราบบ่อนพนันไหม
1: ยังหลังๆมาก็อย่างที่บอกครับ
3: ปราบมือเปิบนักสืบนู่นนี่อะไรโอ้สารพัดฉายา
1: ไปนาน
3: ไม่มี
1: ไม่มีครับใช่ครับ
3: ไม่มีแล้วเมื่อก่อนนู้นนะถ้าคุณที่คุณลงทันนะเมื่อสัก40ปีก่อนเนี่ยยังมีนะรองผู้จัดการนครบาลมือปราบบ่อนอะไรเงี้ยนะ
1: อ
3: ย่างนี้ไม่มีแล้วไม่มี
1: โอ้โห
3: การเป็นมือปราบบ่อนนี่เป็นเรื่องของคุณ
1: รอง
3: ทิติรองทิติกรมการปกครอง
1: ครับครับ
3: นำอธิบดีไปปราบ
1: ครับ
3: ปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ไปบางทีต้องเป็นอะไรกันเนี่ย
1: ครับครับ
3: แล้วผบ.ตร.ประเทศเรามีไว้ทำอะไร
1: ผมงั้นผมถามต่อเลยฮะเรื่องของสำนักงานตำรวจแห่งชาติควรจะปฏิรูปไปในแนวทางไหนฮะเพื่อให้การทำงานอย่างน้อยเนี่ยมีประสิทธิภาพแล้วก็สายตาประชาชนที่มองสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะได้ดีขึ้นกว่าปัจจุบันเนี่ยครับ
3: คือถ้ามีความถ้าเห็นปัญหานะท่านนายกพูดคำนี้ออกมาเนี่ยมันก็ไม่ยากเลยนะว่าตำรวจไม่ไหวแล้วนะตำรวจต้องปฏิรูปแล้วโ
1: อ
3: ้ไม่มันอย่างนี้ได้เลยนะ
1: คร
3: ับ ขอแค่นี้ก่อนถูกไหมฮะแต่ถ้านายกบอกตำรวจเขาก็ทำงานดีน่าเห็นใจโน่นนี่อย่างนี้จบกัน
1: ครับ
3: ถูกไหมฮะนายกมองเห็นปัญหาซะก่อนว่าตำรวจเนี่ยมีปัญหาร้ายแรงทุกวันนี้ชาวบ้านเขาก็ด่าจนไม่รู้จะด่ายังไงแล้วนะฮะขึ้นป้ายขึ้นเปิดด่ากันสารพัดอ่ะจะไม่ให้เครดิตอะไรนายกทราบไห
1: ม
3: นะฮะถ้านายกเนี่ยต้องการปฏิรูปจริงอ่ะมันไม่ยากหรอกเพราะนายกมีอำนาจคนอื่นมันทำอะไรไม่ได้หรอกครับ
1: ครับ
3: คนอื่นทำอะไรไม่ได้จริงๆแต่ด่าได้แต่พูดไปฝ่ายค้านก็ทำอะไรไม่ได้การบริการเลยก็ทำอะไรไม่ได้หรอกครับ
1: ครับ
3: อยู่ที่รัฐบาลก็คือตัวนายกรัฐมนตรีอย่างน้อยส่งสัญญาณเริ่มต้นจากการส่งสัญญาณว่าไม่ไหวแล้วตำรวจ
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

ค่ำคืนนี้เรามาธรรมะบ้านๆกันในเรื่องการมีสติและการตายกันในทูไนท์ไทยแลนด์โดยปู่โลกเบี้ยวยุวดีเรืองฉายทาง LTM FM 95 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบาค่ำคืนนี้เป็นวันพระขึ้น8ค่ำเดือน7ปีมะเมียค่ะปัจจุบันเรื่องความตายเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากขึ้นใครเลยจะรู้ว่าวิวัฒนาการและเทคโนโลยีด้านการแพทย์นี่เองที่ทำให้มนุษย์นั้นมีโอกาสตายตามธรรมชาติได้น้อยลงความตายอย่างสงบจึงอาจไม่เกิดขึ้นด้วยการใช้เทคโนโลยีเพื่อการยืดชีวิตทำให้การตายอย่างสงบที่บ้านอาจจะไม่ได้ทำผู้ป่วยระยะสุดท้ายอาจต้องเสียชีวิตอย่างโดดเดี่ยวและทรมานในโรงพยาบาลกับสายระยงระยางที่เข้าและออกจากร่างด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่อยู่รอบตัวการดูแลรักษาเกิดความยุ่งยากเกิดสภาวะความเครียดส่งต่อให้เป็นปัญหาด้านกฎหมายเศรษฐกิจสังคมและด้านจิตใจซึ่งถือเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและมีความซับซ้อนอย่างมากพระท่านบอกว่าหากเราเป็นคนที่อยู่ใกล้หรือมีคนที่เรารู้จักการเอาใจเขามาใส่ใจเราก็สามารถจะช่วยเหลือคนที่ใกล้ตายได้นะคะเพราะเขาต้องการใครสักคนที่เข้าใจเขาถึงแม้เขาจะโต้ตอบอะไรไม่ได้แต่การสัมผัสจับมือพูดคุยก็สามารถทำให้เขารู้สึกดีได้ค่ะเรื่องนี้มาเพราะว่าไปเจอบทความหนึ่งของคุณพี่พยาบาลคนหนึ่งค่ะแกบอกว่าแกได้เห็นนะคะแล้วก็ได้ฟังคนที่ใกล้ตายเนี่ยมักจะมีประโยคคำพูดอยู่ไม่กี่ประโยคนะแต่เป็นคำพูดที่แบบเหมือนกับพูดในขณะที่ยังมีสติอยู่ด้วยซ้ำนะคะยังเดินได้พูดคุยได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้แบบว่าโอ้โหกำลังจะแบบแล้วก็ตายไปแล้วก็พูดเหมือนในหนังไม่ใช่เลยอ้าวลองฟังดูนะคะคำพูดก่อนตายพยาบาลบอกว่าส่วนใหญ่จะมีแค่4ประโยคนี้แหละที่ได้ยินบ่อยที่สุดจากผู้ที่ป่วยระยะสุดท้ายซึ่งจริงๆมันก็ไม่ได้เหมือนในหนังหรอกค่ะเพราะไม่มีใครรู้แน่ชัดว่านั่นคือวินาทีสุดท้ายของชีวิตแล้วเราจะพูดอะไรเป็นคำสุดท้ายพยาบาลผู้ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายท่านบอกว่าผู้ป่วยจำนวนมากมักกล่าวคำที่คล้ายคลึงกันก่อนที่จะจากไปและ4ประโยคที่เธอมักจะได้ยินบ่อยที่สุดก็คือคำว่าขอบคุณ2ฉันให้อภัยคุณ3ลาก่อนและ4โปรดยกโทษให้ฉันด้วยเธอบอกว่าแม้คำพูดเหล่านี้มันอาจจะเหมือนในหนังแต่ความจริงมันไม่ได้โรแมนติกเลยแล้วมันก็ไม่ได้เกิดตอนหายใจเฮือกสุดท้ายเหมือนในหนังคนส่วนใหญ่อาจจะมักเข้าใจว่าคำสุดท้ายจะต้องยิ่งใหญ่หรือว่ารู้สึกสะเทือนใจแต่ในความจริงและชีวิตจริงนั้นคำสุดท้ายของคนที่ป่วยระยะสุดท้ายหรือกำลังจะเสียชีวิตมันมักจะเรียบง่ายกว่านั้นเธอบอกว่าเธอมีประสบการณ์มากว่า16ปียอมรับว่าบางสิ่งที่เกี่ยวกับความตายนั้นก็ยังไม่สามารถอธิบายได้หนึ่งในนั้นก็คือปรากฏการณ์ที่ผู้ป่วยบางรายทำไมพวกเขาเหมือนจะรู้ว่าตัวเองกำลังจะเสียชีวิตเมื่อไหร่มีคนบอกว่าจะรอให้ลูกสาวแต่งงานก่อนหรือบางคนบอกว่าคืนนี้ตัวเองกำลังจะตายและแล้วเขาก็เสียชีวิตจริงๆทั้งที่ร่างกายของเขายังดูปกติเรื่องนี้ปูฟันเฟิร์มได้เลยค่ะ
พราะน้องชายปู่ก็เช่นเดียวกันก่อนที่เขากำลังจะเสียชีวิต1เดือนเขาบอกปู่ก่อนเลยค่ะว่าเขาไม่น่าจะผ่านจนถึงวันเกิดในเดือนหน้าและเขาก็ไม่ผ่านจริงๆค่ะปู่ก็ถามเขาว่ารู้ได้ยังไงเขาก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันแต่ในความรู้สึกเขารู้ว่ามันต้องเป็นเช่นนั้นปู่ยังบอกเลยค่ะว่าบ้าพูดอะไรแบบนี้ไม่เอาไม่อยากฟังเช่นเดียวกับพยาบาลคนนี้บอกว่าเธอไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วก็ไม่เห็นเขาทำอะไรแถมยังไม่มีเหตุผลทางการแพทย์ใดๆที่จะอธิบายได้ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากและอีกปรากฏการณ์หนึ่งที่เธอพบก็คือการที่ผู้ป่วยบางคนที่ใกล้จะเสียชีวิตมักจะบอกว่าเห็นคนที่เสียชีวิตไปแล้วหรืออาจจะมีญาติหรือแม้แต่สัตว์เลี้ยงซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้มักจะเกิดขึ้นล่วงหน้าประมาณ3สัปดาห์ก่อนเสียชีวิตและไม่ได้เกิดกับคนที่หมดสติหรือได้รับยาแต่พวกเขายังสามารถพูดคุยอย่างมีสติแล้วก็ยังเดินได้ปกติด้วยอันนี้ปูก็ฟันเฟิร์มค่ะเพราะน้องชายปูดูแล้วไม่เหมือนคนใกล้ตายเลยยังมีเสียงดังฟังชัดนะคะยังคงเดินไปเข้าห้องน้ำอาบน้ำกินข้าวเองได้ด้วยซ้ำแล้วก็บอกปูล่วงหน้าประมาณ3สัปดาห์เหมือนกับคุณพี่พยาบาลคนนี้บอกเลยค่ะคุณพี่พยาบาลคนนี้บอกว่าหรือว่าพวกเขาเห็นในสิ่งที่เรามองไม่เห็นแล้วบางรายก็ถึงขนาดเรียกหาญาติบางคนก็มีพฤติกรรมแบบเด็กเล็กๆมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นใกล้ช่วงสุดท้ายของชีวิตเป็นส่วนใหญ่อาจจะเป็นประสบการณ์ของแต่ละคนที่แตกต่างกันก็ได้เพราะบางคนพูดคำที่ไร้เหตุผลในสายตาคนอื่นหรือเป็นสิ่งที่ไม่สมเหตุสมผลสำหรับเราแต่มันอาจจะมีความหมายที่ลึกซึ้งสำหรับคนที่กำลังใกล้ตายก็ได้

ต้องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: จริง
1: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
2: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
1: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
2: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

0: ร้อนร้อน
1: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: Tonight Thailand
4: โดยปู่ยุวดีเรืองฉายจากที่เล่ามาเนี่ยปูฟันเฟิร์มได้เลยนะคะเพราะว่าปูเจอกับตัวเองเลยกับน้องชายนี่แหละค่ะนะคะเขาพูดเลยเขาก็ยังแบบปกติอยู่เลยนะยังแบบว่าเดินไปเข้าห้องน้ำกินข้าวอาบน้ำดูทีวีหัวเราะอะไรกับปูเลยแต่ว่าก่อน3สัปดาห์เนี่ยเขาบอกว่าเขาเหงาเขารู้สึกโดดเดียวอยากให้เราไปคุยด้วยแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่น่าจะอยู่นานเราก็บอกโอ้ยพูดอะไรอย่างนั้นรู้ได้ยังไงสุดท้ายเอ้ยมันก็เป็นเรื่องจริงค่ะพระท่านว่าการตายดีในแง่ของพุทธศาสนานั้นท่านเจ้าคุณพระธรรมปิฎกปออปยุตโตได้เขียนเอาไว้ในหนังสือการแพทย์ยุคใหม่ในพุทธทัศน์เรื่องช่วยให้ตายเร็วหรือช่วยให้ตายช้าว่าในคัมภีร์พุทธศาสนาพูดถึงเสมอว่าอย่างไรจึงเป็นการตายที่ดีซึ่งท่านก็มักจะใช้คำสั้นๆว่าก็ควรจะมีสติไม่หลงตายและไอ้ที่ว่าตายดีนั้นไม่ใช่เฉพาะตายแล้วไปสู่สุขคติเท่านั้นแต่ขณะที่ตายก็เป็นจุดสำคัญที่ว่าต้องมีจิตใจที่ดีคือมีสติไม่หลงตายไอ้ที่ว่าไม่หลงตายก็คือต้องมีจิตใจไม่ฟั่นเฟือนไม่เศร้าหมองไม่ขุ่นมัวจิตใจดีงามผ่องใสเบิกบานแล้วก็ขยายความไปถึงการที่ว่าจิตใจนึกถึงและเกาะเกี่ยวอยู่กับสิ่งดีๆเราจึงได้มีประเพณีที่ว่าหากมีคนที่กำลังจะใกล้ตายก็ควรจะให้เขาได้ยินได้ฟังในสิ่งที่ดีงามอย่างเช่นบทสวดมนต์หรือคำกล่าวเกี่ยวกับพุทธคุณอย่างเราก็มักจะใช้คำว่าบอกอรหังสิก็เป็นคติที่ให้รู้ว่าเป็นการบอกสิ่งสำหรับยึดเหนี่ยวในทางใจให้แก่ผู้ที่กำลังป่วยหนักในขั้นสุดท้ายให้จิตใจเกาะเกี่ยวยึดเหนี่ยวอยู่กับคุณพระรัตนตรัยอยู่กับเรื่องบุญกุศลหรือแม้แต่เรื่องที่ทำความดีมาเป็นต้นท่านว่าไม่ว่าอะไรเป็นเรื่องดีงามทำให้จิตใจสดชื่นผ่องใสเราก็พยายามยกเอาออกมาบอกเขาเอามาแนะให้เป็นที่เกาะเกี่ยวเรียกว่าเป็นอารมณ์เพื่อให้จิตของผู้ป่วยอยู่กับสิ่งที่ดีงามจิตใจจะได้ไม่เศร้าหมองไม่ขุ่นมัวแล้วก็มีสติไม่เป็นจิตใจที่ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยหรือขุ่นมัวเศร้าหมองอยู่กับความทุกข์ทรมานเพราะยังมีการตายที่ดีกว่านั้นนั่นก็คือให้เป็นการตายที่ใจมีความรู้หมายถึงความรู้เท่าทันชีวิตจนกระทั่งยอมรับได้ถึงความจริงของความตายว่ามันเป็นอนิจจังเพียงแค่ว่าคนที่จะตายควรจะมีจิตยึดเหนี่ยวอยู่กับบุญกุศลความดีอันนี้นับว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าเป็นจิตใจที่มีความรู้เท่าทันจิตใจนั้นก็จะยิ่งมีแต่ความสว่างไม่เกาะเกี่ยวไม่ยึดติดเป็นจิตใจที่โปร่งโล่งเป็นอิสระอย่างแท้จริงถ้าหากว่าเป็นถึงขั้นนี้ถือว่าดีที่สุดใ ทางพระศาสนามักจะให้ความสำคัญกับเรื่องของจิตใจตอนที่กำลังจะตายมากเมื่อสภาพจิตในเวลาตายมีความสำคัญอย่างนี้แล้วเราคนรอบตัวก็ควรจะพยายามช่วยให้คนที่เขาใกล้ตายตายอย่างดีนอกจากไม่ฆ่าเขาแล้วก็หาวิธีทางที่จะช่วยให้เขาตายอย่างดีที่สุดด้วยเมื่อมีความรู้ความเข้าใจด้านร่างกายและจิตใจของคนใกล้ตายแล้วคนที่อยู่รอบตัวก็จะสามารถช่วยเหลือคนใกล้ตายได้เราจะมีจิตใจอยากช่วยเหลือหรือเปล่าเพราะจิตใจที่อยากช่วยเหลือถือเป็นคุณสมบัติแรกที่ควรต้องมีเพราะจิตใจนั้นจะแสดงออกถึงกายวาจาที่คนใกล้ตายสามารถสัมผัสและรับรู้ได้โดยอัตโนมัติและเอื้อให้สิ่งที่จะทำนั้นช่วยให้ได้ผลดีและก็ต้องรู้เขารู้เราว่าแต่ละคนนั้นมีความแตกต่างกันการรู้จักสภาพจิตใจอารมณ์ความรู้สึกแม้แต่ความเชื่อวัฒนธรรมและเศรษฐกิจก็ทำให้คนตายนั้นรู้สึกถึงอารมณ์เช่นอาจจะมีโอกาสได้ระบายความรู้สึกบอกความต้องการให้ผู้ที่อยู่รอบด้านใส่ใจรับฟังและใช้ความสังเกตการเอาใจเขามาใส่ใจเราก็จะทำให้สามารถช่วยเหลือคนใกล้ตายได้ดีเพราะสิ่งที่เขาต้องการก็คือใครสักคนที่จะพยายามเข้าใจเขาให้ความเอาใจใส่เขาถึงแม้ว่าเขาจะติดเตียงโต้ตอบอะไรเราไม่ได้แต่แค่การสัมผัสการจับมือหรือพูดในสิ่งดีๆเสียงแว่วๆก็สามารถช่วยให้เขารู้สึกดีและสงบได้เพราะบางทีความทุกข์ทรมานที่เกิดขึ้นนั้นมันก็อาจจะแย่แต่ถ้าได้ฟังเรื่องดีๆหรือได้สัมผัสกับสิ่งดีๆอารมณ์ก็จะเกิดปัญญาทำให้เขาเข้าใจและหยั่งเห็นถึงความจริงของชีวิตและดีไม่ดีอาจจะบรรลุธรรมสูงสุดที่เป็นประโยชน์ของชีวิตเขาก็ได้เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วจิตใจเขาก็จะโปร่งโล่งหลุดพ้นเป็นอิสระหากเราสามารถช่วยเขาได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีต่อใจของเราด้วยเช่นกันสวัสดีวันพระค่ะ
3: Tonight Thailand
5: โดยปู่ยุวดีเรืองฉายสนับสนุนข่าวโดย
6: บำรุงร่าง

0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร
1: ขณะนี้เวลา20นาฬิกาค่ะ
2: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพหม่อมนวลศรีสวัสดีวัฒน์ณอยุธยาวันนี้เวลา 17:37 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปเมนวัดมกุฏกษัตริยารามในการพระราชทานเพลิงศพหม่อมนวลศรีสวัสดีวัฒน์ณอยุธยาพระชายาพลเรือเอกนายแพทย์หม่อมเจ้าปุสานสวัสดีวัฒน์พระโอรสในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระสวัสดีวัฒน์วิสิตซึ่งถึงแก่กรรมจากภาวะปอดติดเชื้อเมื่อวันที่4มกราคม2569สิริอายุ94ปีหม่อมนวลศรีสวัสดีวัฒน์ณอยุธยาเกิดเมื่อวันที่19ธันวาคม2474เป็นบุตรีของพลตบตรีวุฒิและนางสิริรักษ์วีรบุตรหลังจากจบมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนราชินีหม่อมนวลศรีได้เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนมาแต่เดอีวิทยาลัยหลักสูตรสมบูรณ์ศึกษา Finishing Course ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ใช้ต้นแบบโรงเรียนสตรีในประเทศอังกฤษและยุโรปการศึกษาจะเน้นการเรียนภาษาต่างประเทศวรรณคดีปรัชญาจริยธรรมตลอดจนวิชาที่จะทำให้ผู้เรียนมีความเป็นกุลสตรีที่สมบูรณ์แบบอาทิมารยาทการเข้าสังคมศิลปะดนตรีและการทำอาหารจัดเลี้ยงเนื่องในโอกาสต่างๆเพื่อสร้างกุลสตรีที่มีคุณธรรมและรับผิดชอบต่อสังคมเมื่อปี2495ได้เดินทางไปศึกษาต่อที่เมโทรโพลิแทนบิสซิเนสคอลเลจเมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียเมื่อกลับมาได้เข้าทำงานในสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยในตำแหน่งเลขานุการทูตพาณิชย์มีหน้าที่ส่งเสริมสินค้าจากประเทศออสเตรเลียให้เป็นที่รู้จักในประเทศไทยเป็นเวลากว่า25ปีด้านงานช่วยเหลือสังคมหม่อมนวลศรีเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิชีวิตพัฒนาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทร์เชษฐภคินีที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อดำเนินงานสาธารณประโยชน์ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสุขอนามัยที่ดีให้แก่ผู้สูงอายุจัดการอบรมธรรมานามัยเผยแพร่ความรู้เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถพึ่งพาตนเองได้อีกทั้งได้ทำนุบ

0: สิรินาถชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิตก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
3: ร้อนร้อนร้อน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: คิดถึงคิดถึงมาแล้วนะคะคิดทอดทุกคนเลยความคิดถึงก็เป็นที่รู้จักกันดีในชีวิตคนเรานะคะเพราะว่าเราเป็นสิ่งมีชีวิตเนาะที่มีความผูกพันกันระหว่างคนกับคนระหว่างคนกับสัตว์อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็รู้สึกว่าคิดถึงกันเนาะไม่ได้เจอกันจริงๆก็เจอเกือบทุกวันเนาะแต่ว่าในช่วงขับสุขภาพเนี่ยไม่ได้เจอกันมา7วันค่ะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะในวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคม2569ค่ะ 20:15 น.สวัสดีทักทายทุกท่านนะคะในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษนะคะ 20:00 น.ถึง 21:00 น.จะมีคุณหมอมาตอบคำถามให้นะคะก็คิดถึงคุณหมอด้วยนะคะคิดทอดทุกคนมีหลายคนบอกว่าอุ๊ยเซ็งเพราะจังเลยนะคะก็อย่างที่บอกนะคะมันเป็นความคิดถึงเนาะถ้าคิดถึงมากๆที่บอกว่าคิดถึงแบบใจจะขาดเนี่ยมันจริงหรือเปล่านะใจจะขาดแบบไหนมันใจจะขาดยังไงมันเป็นไปได้เหรอคะเดี๋ยวถามคุณหมอให้ละกันเนาะใครที่บอกว่าเป็นไปได้ไหมคิดถึงแบบใจจะขาดจริงๆอ่ะนะคะ022481366วันนี้น้องแป้งอยู่หลังไมค์ให้นะคะใครอยากจะถามกันถามคุณหมอรีบโทรมาเลยนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยโทรมาช่วงตอนแบบเบรกที่2มันก็ไม่ทันคุณหมอตอบไม่ทันมีคำถามค้างอยู่นะคะสัปดาห์นี้ยังฟังอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะฉะนั้นช่วยโทรมาตอนนี้เลยคุณหมอจะได้ตอบให้ทันใน1ชั่วโมงนี้เป็นต้นไปนะคะ022481366นะคะบอกอาการเบื้องต้นมาหน่อยจะถามคุณหมอเรื่องอะไรก็ได้เลยนะคะกับท่านอดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขนะคะนายแพทย์วิวัฒน์วิริยะกิจจาสวัสดีคุณหมอนะคะ
1: สวัสดีครับคุณศิวิไลและก็สวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการ FM95ทุกท่านนะครับครูเนี่ยระหว่างที่รอสายเนี่ยผมก็ยกน้ำหนักเป็น100ครั้งไปละนะครับคือไม่ให้เวลามันเสียไปเปล่าประโยชน์เลยละนะครับทุกเวลานาทีผมมีประโยชน์หมดนะครับก็เป็นการออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายเราแข็งแรงนะกรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนะครับเพราะนั้นเราทำกรรมยังไงนะเราเป็นนิสัยยังไงนะก็ร่างกายเราก็จะเป็นอย่างนั้นนะอย่าบัวไปโทษอะไรโอ้ยโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะต้องบอกเราทำตัวยังไงมันถึงทำให้เราเนี่ยไม่แข็งแรงเนาะเราจะเจ็บป่วยได้นะโอเคครับเชิญเลยครับ
0: ค่ะนี่แหละมีคนถามมาคิดถึงคนอื่นเอาคิดถึงแฟนแล้วกันแบบใจจะขาดอยู่ห่างกันเนี่ยมันใจจะขาดจริงๆเหรอคะคุณหมอมันเป็นยังไงคะคิดถึงใจจะขาด
1: ไม่จริงครับนอกจากเป็นโรคหัวใจอยู่แล้วนะเส้นเลือดหัวใจตีบอย่างเงี้ยอาจจะเป็นไปได้นะแต่การที่คิดถึงเนี่ยมันเป็นความรู้สึกซึ่งเขาเรียกว่าอะไรเป็นความรู้สึกจะบอกว่าเป็นความโกรธก็ไม่ใช่เป็นความหลงก็ไม่ใช่ที่จริงแล้วเนี่ยมันก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งเหมือนกันนะแล้วก็ไออาการพวกเนี้ยมันน่าจะคล้ายๆเหมือนกับเป็นคล้ายๆจะเหมือนกับจะเป็นปิติอะนะมันจะรู้สึกเสียวๆมีความรู้สึกเ

0: เสียวหน้าอกอย่างเงี้ยนะบางคนคิดว่ามันเสียวหน้าอกไอ้พอเรารู้สึกว่ามันเสียวๆที่หน้าอกเราก็จะรู้สึกว่าเอ้ยเดี๋ยวมันกลายเป็นโรคหัวใจหรือเปล่าแต่นั่นก็แล้วคิดถึงจนตายไม่มีหรอกครับ
1: ไม่มี
0: ถ้าคิดถึงแล้วจะ
1: ตายเน
0: าะกระโดดน้ำตายอะไรเงี้ยหรือเดินไปใจลอยโดนรถชนตายอย่างเงี้ยเป็นไปได้หรือท่านมีโรคหัวใจอยู่แล้วเนี่ยการที่คิดถึงปุ๊บมันก็ทำให้เกิดแรงกดดันถึงหัวใจทำงานผิดปกติไปได้แต่ปกติแล้วไม่มีหรอกไม่มีใครคิดถึงจนตายหรอกนะครับ
1: เนาะคงไม่มีนะคะ
0: เป็นการเปรียบเทียบบังเพลเฉยๆจะกั้นใจตายอย่างเงี้ยไม่มีใครกั้นใจตายได้นะพอคนเรากั้นใจไปถึงจุดๆนึงปุ๊บแต่คาร์บอนไดออกไซด์ในกระแสเลือดเนี่ยมันกระตุ้นทำให้เราต้องหายใจมันจะฝืน
1: ยังไงยังไงก็ต้องหายใจใช่ไหมคะ
0: มันจะต้องหายใจขึ้นมานะครับ
1: แล้วมีคนเคยขู่ว่าเดี๋ยวจะกัดลิ้นให้ตายเลยกัดลิ้นตัวเองตายเคยมีไหมคะคุณหมอ
0: ไม่มีครับ
1: ไม่มีแน่นอน
0: ทำไม่ได้ครับมันกัดลิ้นตัวเองไม่ได้พอเราเจ็บปุ๊บเนี่ยกล้ามเนื้อเราจะเหมือนเป็นอัมพาตโดยอัตโนมัติเลยนะเช่นสมมติเรากำลังถือของอยู่เนี่ยแล้วเกิดโดนใครมาเอามีดมาเสียบเราพุงเราเนี่ยเราจะหมดแรงไปเลยแล้วของก็จะหลุดจากมือเลยนะคือกล้ามเนื้อเราจะเป็นเหมือนกับเป็นอัมพาตทันทีทันใดเนี่ยจากการความเจ็บนะฮะเพราะนั้นคนที่พอเจ็บปุ๊บเนี่ยนอกจากคนฝึกจิตแบบแข็งๆมากๆเลยนะผมเคยเจอนะเห็นพวกนักเลงทางบ้านผมอะสมัยก่อนโน้นนะเขาเนี่ยมีแผลเป็นบาดแผลฉีกขาดเนี่ยเขานั่งเอาเข็มอะแล้วก็มาสนเข็มนะแล้วเขาก็เย็บตัวเขาเองอะผมว่าโอ้โหมันใจเด็ดจริงๆอะนะมันแบบมันทนเจ็บได้นะมันก็เย็บแผลของมันเองเย็บตัวเองด้วยนะคนพวกนี้นะเขาเคยฝึกฝนมากับความเจ็บปวดมาจนกระทั่งเคยชินละอันนี้เขาทำได้แต่ถ้าคนทั่วไปเนี่ยเอาฉีดยาตัวเองเนี่ยถ้าไม่ใช่ติดยานะยากพอจะแทงไปพอเจ็บปุ๊บเราก็จะไม่กล้าแทงลงไปในเนื้อเราละ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นตัดลิ้นตัวเองให้ตายไม่มีอ่ะ
1: กันใจตายก็ไม่มีหายใจจนตายไม่มีทำไม่ได
0: ้การเดินสายมันจะเร่งขบวนการให้เราต้องหายใจนะครับ
1: โอ้ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นกันใจตายไม่มี
1: ไม่มีกันไม่มีใครทำสำเร็จเนาะยกเว้นไม่กินข้าวไม่กินอดอาหารอันนี้ตายอดน้ำตาย
0: ได้ครับคนที่ไม่กินข้าวกินน้ำอะไรสมมติว่าเป็นซึมเศร้าอย่างเงี้ยนะวันก็นอนอย่างเดียวนะไม่ยอมกินยอมอะไรอะไรเงี้ยอย่างนี้ตายได้เพราะว่าขาดอาหาร
1: อือค่ะนะคะขอคำถามค้างอยู่ของคุณสวนีนะคะจากจังหวัดตากเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาอายุ62ปีคุณหมอแพ้ยาเกี่ยวกับลำไส้อักเสบทีนี้ไปกินอาหารเสริมเกี่ยวกับสมุนไพรมาด้วยนะคะปรากฏว่ามันมีตุ่มแล้วก็มีผื่นแดงขึ้นตามตัวเป็นมาเกือบครึ่งเดือนแล้วค่ะตอนนี้ตุ่มเริ่มยุบไปบ้างแล้วแต่ไม่ได้ไปหาหมอเลยอยากรู้ว่าต้องไปหาหมอไหมแล้วก็จะเป็นอันตรายไหมคะที่กินแบบนี้กินอาหารเสริมเกี่ยวกับสมุนไพรอยู่เนี่ยค่ะ
0: ไปหาหมอดีกว่าแล้วหยุดกินเลยนะครับผมเองเนี่ยผมเพิ่งพูดถึงเรื่องของแพทย์ทางเลือกแพทย์ทางเลือกเนี่ยมันจะมีอยู่กลุ่ม5กลุ่มใหญ่ๆนะหนึ่งก็คือไบโอเคมีคอลก็คือไอ้สมุนไพรต่างๆอะไรพวกทั้งหลายเนี่ยสมุนไพรที่มันเป็นสมุนไพรจากพืชแต่ชิ้นส่วนของสัตว์ก็มีนะยิ่งคนจีนเนี่ยนะโอ้โหสารพัดเลยนะมาน้ำอะไรก็ไม่รู้ทุกอย่างเลยนะปิงทะเลอะไรก็มาเป็นอาหารบำรุงได้หมดเลยนะหนึ่งคือพวกไบโอเคมิคอลอันที่สองสตรัคเจอรัลก็คือแพทย์แผนไทยนวดจัดกระดูกอะไรพวกเนี้ยไคโอพักติสด็อกเตอร์อะไรเงี้ยนะอันที่สามก็คือเรื่องเกี่ยวกับเรื่อง energy current ก็คือพลังจักรวาลพลังโยเล การฝึกสมาธิกดจุดอะไรต่างๆพวกเนี้ยเกี่ยวกับเรื่องของการกระแสของพลังงานอันที่สี่ก็เรื่องของเอาพิษถอนพิษที่เราเรียกว่าโฮมิโอพาธีนะก็คือบางครั้งเนี่ยเราจะเอาพิษถอนพิษนะเช่นเดี๋ยวนี้เขามีเอาผึ้งบำบัดคนไม่สบายเนี่ยเอาผึ้งมาต่อยแล้วมันหายได้นะแต่เรื่องของการที่สมมุติว่าเป็นลำไส้แปรปรวนลำไส้อักเสบเนี่ยแล้วท่านจะมากิน อาหารเสริมที่เป็นสมุนไพรเนี่ยผมขอร้องนะครับผมพูดไปนะพูดเน้นย้ำหลายคำเลยนะมีตังอย่างเดียวก็กินไม่ได้ด้วยนะพวกเนี้ย ต้องมีตังและโง่ด้วย ขออนุญาตพูดแรงๆนะ เพราะว่าไม่งั้นแล้วเนี่ยถ้าไม่แรงไม่กระแทกเนี่ยท่านก็จะยังหลงอยู่เนาะไม่จริงหรอกคนไหนเขากินกัน
1: ค่ะ

0: ถ้ามันกินอย่างนี้หายจริงนะสปสช.เขาคงเอามาแจกแล้วเนาะนะครับนึกท่านนึกอย่างนี้แล้วกันนะแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยคำถามคือใครรวยไอ้ทีวีอ่ะดาราทั้งหลายที่มาขายอ่ะค่า1,999บาทลดเหลือ1,999บาทแถมอีกค่าชุดอีกโอ้โหคือสรุปแล้วเนี่ยมันลงทุน10บาทมันขาย1,999บาทอย่างเงี้ยแล้วก็มันก็ไม่ได้ผลอะไรหรอกนะผมถึงบอกว่ามีตังค์อย่างเดียวก็ซื้อกินไม่ได้นะต้องมีตังค์และโง่ด้วยอย่าไปเชื่อเลยนะถ้าเขารักษาอย่างนั้นได้จริงๆนะสปสช.เนี่ยไปบอกสปสช.เลยปะไปบอกเลยบอกว่าคุณทำไมไม่เอาเนี่ยยาตัวเนี้ยมันรักษาได้จริงๆนะราคาก็ไม่แพงด้วยคุ้มจะตายไปยาที่ฟันที่แปรงฟันแล้วฟันงอกออกมาคุ้มจะตายไปถ้าหลอดละแสนผมก็ยังซื้อเลยถ้ามันงอกออกมาได้จริงๆอ่ะผมยังไม่อยากจะใส่ฟันปลอมเลยเนี่ยลำคาจะแย่อยู่แล้วเอางี้ดีกว่านะมีตังอย่างเดียวก็กินไม่ได้นะต้องมีตังและโง่ด้วยถ้าหยุดกินเถอะแล้วไปหาหมอดีกว่านะการมีผื่นแล้วก็ผื่นตามตัวเนี่ยตอนเนี้ยตุ่มไม่รู้เกิดจากอะไรนะปฏิกิริยาของสมุนไพรหรือเปล่าหรือท่านแพ้อะไรหรือเปล่านะครับหมอก็จะได้วินิจฉัยได้แล้วก็จะแก้ไขได้จงเชื่อมั่นในแพทย์แผนปัจจุบันก่อนนะก่อนแล้วจนกระทั่งแบบว่าไม่รู้จะทำยังไงแล้วเนี่ยแล้วจะมาดูเรื่องแพทย์ทางเลือกก็ขอให้ไปหาแพทย์ทางเลือกที่มีความรู้นะครับไม่ใช่เขาโฆษณากันขายของกันใน TikTok เนี่ยเต็มไปหมดเลยนะ TikTok Facebook ในอะไรต่างๆเนี่ยเยอะแยะไปหมดมันก็มีอยู่ไม่กี่อย่างอันหนึ่งเรื่องเซ็กนะอันที่สองเรื่องโรคที่มันไม่หายสะเก็ดเงินนะโรคที่สามรูมาตอยโรคสี่เป็นมะเร็งโรคที่ห้าเป็นอัมพาตไอ้เงี้ยพวกเนี้ยโรคที่มันไม่หายอ่ะเขาจะชอบก็เป็นการท่องทางหากินของเขาล่ะโรคไม่หายเรื้อรังร้ายแรงเนี่ยจะเป็นโรคที่ทำมาหากินกันผมว่ามันเป็นเรื่องของการผิดศีลอธินนาแล้วก็ผิดศีลมุสาด้วยนะเอาจริงๆอย่างนี้นะผมอาจจะพูดแรงก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะแต่หมอวิวัฒน์เป็นคนไม่ใช่เป็นคนเจ้าร้าวหรอกนะแต่บางทีไม่แรงก็ไม่กระแทกใจก็ท่านก็ยังหลงอยู่นั่นแหละผมไปฉีดไม่ขอแก่ๆอยู่เรื่อยเลยบอกคุณลุงคุณตาอย่าไปกินสมุนไพรเลยบอกไม่นะเฮ้ยฉันเขากินมาก็ตั้งนานแล้วฉันก็กินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วไม่เห็นเป็นไรเลยอะไรเงี้ยไตจะวายอยู่แล้วห้าระดับห้าแล้วอย่ากินดิผมนึกพูดไปก็เป็นการเถียงกันละผมว่าอ้าวแล้วแต่คุณลุงจะกินไปเถอะผมหมดขนดังเยียวยาแล้วก็ต้องยอมแพ้ยอมแพ้ก่อน
1: ไปหาหมอดีกว่านะคะ
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: นะคะพี่สองวันนี้นะคะคุณงามตานะคะบอกว่ามีโรคประจำตัวคือความดันและไขมันสูงก็ไปหาหมอทุก3เดือนหมอก็จะเจาะเลือดแล้วก็ตรวจปัสสาวะนะคะทีนี้หมอก็ให้ยาเหมือนเดิมแต่ว่ามีเพิ่มขึ้นมาหลังจากตรวจปัสสาวะแล้วบอกว่ามีเลือดในปัสสาวะเล็กน้อยแต่ก็คุณหมอไม่ได้บอกแนวทางในการรักษาอะไรก็คือยังให้ยาความดันสูงแล้วก็เลือดไขมันเหมือนเดิมค่ะคุณหมองั้นต้องไปทำอะไรไหมคะ
0: ไม่ต้องครับการที่มีเลือดในปัสสาวะเล็กน้อยเนี่ยคุณงานตาเป็นผู้หญิงนะไม่รู้ยังมีประจำเดือนหรือเปล่าไม่รู้นะครับถ้าสมมติท่านมีประจำเดือนในช่วงของท่านมีประจำเดือนในอาทิตย์ที่ท่านมีประจำเดือนเนี่ยเวลาท่านไปตรวจปัสสาวะเนี่ยท่านอาจจะมีเม็ดเลือดแดงในปัสสาวะบนออกมาได้เพราะว่าการมีประจำเดือนเนี่ยมันจะทำให้เลือดเนี่ยมันมาติดอยู่ตั้งแถวท่อปัสสาวะอยู่ได้แล้วเวลาเราฉีกมาเนี่ยมันก็จะทำให้มีเลือดบนมานะครับถ้าเกิดถ้าท่านไม่เคยมีประจำเดือนหมดประจำเดือนหมดไปนานแล้วเนี่ยผมอยากแนะนำว่าสิ่งที่ท่านควรจะทำก็คือท่านควรจะไปตรวจภายในแล้วไปตรวจเช็คมะเร็งปากมดลูกดูนะว่าท่านจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับแล้วก็ลองไปตรวจปัสสาวะใหม่อีกสักครั้งหนึ่งนะว่ามีเม็ดเลือดแดงมวลเยอะไหมนะครับถ้ามันมี1ถึง3ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตรก็โอเคท่านก็ไม่ต้องทำอะไรหรอกนะบางทีเรากั้นปัสสาวะนานๆหรือบางทีเราเช็ดล้างแรงเกินไปมันก็ทำให้ไปสกิดให้มันมี เลือดมันซึมซึมมาได้ถ้าไม่เป็นอันตรายอะไรแต่ถ้าท่านไม่มีประจำเดือนแล้วเนี่ยควรจะไปเช็คมะเร็งปากมดลูกดูซะหน่อยนะนะครับโอเคครับ
1: คงไม่มีปัญหาอะไรค่ะคุณนพดลค่ะใช้ยาแก้แพ้เม็ดสีเหลืองติดต่อกันมาประมาณปีกว่าแล้วนะคะไม่ทราบว่าจะมีปัญหาไหมในระยะยาวค่ะ
0: ต้องกินทุกวันเลยเหรอหรือว่านานๆกินทีนึง
1: แก้แพ้เม็ดสีเหลืองคือยาอะไรไม่ทราบครับคุณหมอ
0: CPM ครับคอเฟนิลามีนส่วนใหญ่นะจะเป็นคอเฟนิลามีนถ้ากินทุกวันเนี่ยผมขอแนะนำว่าอย่ากินทุกวันดีกว่าคืออันตรายไหมก็ไม่อันตรายนะก็ไม่ได้ทำให้เกิดโรคอันตรายร้ายแรงอะไรนะมันอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของการที่ทำให้เราง่วงนอนทำให้ระบบประสาทของเราเนี่ยมึนงงได้ง่ายนะครับบางคนก็บอกว่ากินมากๆก็ทำให้สมองเสื่อมก็คือหมายว่ากินทุกวันทุกวันทุกวันไปเป็นสิบสิบปีอะไรเงี้ยนะแต่ถ้านานๆกินทีหนึ่งอาทิตย์หนึ่งกินครั้งสองครั้งอย่างเงี้ยผมว่าไม่เป็นไรนะแต่ถ้าท่านไม่ได้เป็นอะไรมากเนี่ยผมว่าอย่ากินเลยบางคนกินเป็นยานอนหลับไปเพราะมันกินแล้วทำให้ง่วงนอน
1: กินแล้วมัน
0: ทำให้นอนหลับ
1: ค่ะ
0: บางคนก็เอามาใช้เป็นยานอนหลับเพราะว่าไปหาซื้อยานอนหลับในร้านขายยาเขาไม่ขายให้ก็เลยซื้อยาแก้แพ้มาซะมันกินแล้วมันง่วงนอนนะครับ
1: ก็แสดงว่าเขาอาจจะไม่แพ้จริงก็ได
0: ้ค่ะคุณนพดลหยุดบ้างก็จะดีนะถือจะไม่อันตรายอะไรนะนะครับแต่หยุดบ้างเราใช้เมื่อจำเป็นดีกว่านะครับ
1: ไม่ควรกินทุกวันแบบนี้นะคะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะนะคะคุณกุ้งอยู่จากน้องคายนะคะอายุ45ปีเป็นเบาหวานอยู่สามารถผ่าตัดได้ไหมคะคุณหมอ
0: ได้ครับแต่เป็นเบาหวานเนี่ยแต่หมอเขาจะต้องควบคุมเบาหวานก่อนนะว่าให้มันคงที่ก่อนทีนี้จะผ่าตัดอะไรหรอครับถ้าผ่าตัดใหญ่เลยเนี่ยเขาจะต้องควบคุมเบาหวานให้ดีก่อนเพราะว่าการที่ร่างกายเรานี้น้ำตาลอยู่สูงเนี่ยมันจะทำให้เนื้อเยื่อเนี่ยมันจะประสานกันช้าแบบคนที่ไม่ได้มีน้ำตาลสูงนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเบาหวานเนี่ยมันทำให้เส้นเลือดเนี่ยมันเกิดการอักเสบน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเนี่ยมันทำให้เส้นเลือดเนี่ยเกิดการอักเสบเพราะฉะนั้นเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงไตอักเสบก็จะทำให้ไตวายเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงจอประสาทตาอักเสบก็จะทำให้จอประสาทตาเสื่อมเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงไตระบบประสาทก็ทำให้มือเท้าชาอะไรเงี้ยนะครับมันไปเลี้ยงอะไรก็หัวใจเหมือนกันมันเป็นได้หมดทุกอย่างอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นผ่าตัดได้ไหมได้ครับแล้วก็หมอเขาจะต้องควบคุมเบาหวานให้อยู่ในระดับที่ควบคุมได้อยู่ก่อนเขาจึงจะตัดสินใจผ่านะครับแต่ท่านไม่ต้องกลัวครับเดี๋ยวนี้หมอเขาเก่งเขาก็ไม่ใช่อยู่เฉยก็จะมาผ่าเลยทันทีหรอกแต่ใครก็จะรู้ว่าหมอจะผ่าเลยต้องบอก
1: ต้องเขาว่าเป็นเบาหวาน
0: ต้องบอกหมอก่อนไหมอะไรเงี้ยเราก็ต้องบอกไปให้หมดนะทุกอย่างนะเรากินยาอะไรอยู่โดยเฉพาะยาที่หมอเขาไม่ได้สั่งให้กินอ่ะเช่นเห็นดูใน TikTok แล้วมันขายเนี่ยมันน่าจะกินเนาะกินแล้วน่าจะดีเดี๋ยวนี้นะมียานะอาหารเสริมกินไปแล้วเบาหวานหายขาด ผมก็บอกอีกเนี่ยนะมีตังค์อย่างเดียวก็กินไม่ได้นะต้องมีตังค์และโง่ด้วยถ้ากินเบาหวานหายขาดเนี่ยโอ้โหคุ้มค่าจะตายอันนี้แสนนึงเลยคุ้มค่าแต่มันไม่หายอ่ะนะถ้ามันหายนะสปสช.มาซื้อเลยแล้วก็แจกคนเป็นเบาหวานเลยไม่ต้องไปล้างไตกับเขาเสียตังค์ล้างไตต้องไม่รู้เป็นล้านเลยนะถ้าใครจ่ายแต่ละคนอ่ะโรคร้ายแรงเรื้อรังเนี่ยเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงมากปัจจุบันเนี่ยโรคเขาเรียกว่าโรคที่ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคเนี่ยมันเป็นการเสียงบประมาณของประเทศชาติไปมหาศาลเลยนะเบาหวานความดันไขมันอัมพาตมะเร็งอะไรพวกเนี้ยเสียเงินของประเทศชาติไปมหาศาลจริงๆนะครับเพราะนั้นคุณกุ้งก็จงเชื่อใจหมอก็จะครับแต่ขอให้บอกหมอให้หมดนะอย่าไปซื้อยาอะไรมากินเองนะประเภทที่โฆษณาเยอะเลยนะเบายาเนี่ยกินแล้วเบาหวานหายขาดอะไรเนี่ยนมอะไรก็ไม่รู้ละกินไปแล้วเบาหวานลดปกติเลยดูประกาศใน YouTube ทุกวันนะครับก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะไอ้อย.ก็มีไว้ทำอะไรก็ไม่รู้เนาะอย.อย่อย
1: อย.
0: อย่อย
1: นะอย่อยมากเลยนะคะก็ฝากไว้นะ
0: โฆษณาขายยาที่มัน ผิดๆไปนะก็เฉยๆไม่เห็นทำอะไรเลยนะครับ
1: ก็ต้องแจ้งไปค่ะคือ
0: มัน
1: ใครที่เจอก็แจ้งไป
0: ผมดูอยู่ YouTube ทุกวันน่ะต้องการอยู่ทุกวันน่ะนะ
1: ไม่
0: ได้ไปทุกไม่เคยไม่มีเจ้าที่คนไหนมองเห็นเลยเหรอ
1: ค่ะ
0: ผมเรื่องบอกว่าแจ้งหน่อยได้นะ
1: ค่ะนะคะคุณเกรียงชัยจากจังหวัดตราดที่ถามให้ญาติที่เป็นผู้หญิงนะคะคุณหมออายุ49ปีเป็นเนื้องอกที่รังไข่แต่หมอยังไม่ผ่าตัดอะไรนะคะแล้วก็ปรากฏว่าล่าสุดมีอาการปัสสาวะเป็นเลือดหมอบอกมีเส้นเลือดอยู่ในกระเพาะปัสสาวะหมายถึงเส้นเลือดขอดนะคะอันนี้เป็นเคสที่ยากหนึ่งในล้านจริงหรือเปล่า
0: ไม่จริงหรอกครับหนึ่งในล้านไม่มีหรอกการที่มีเส้นเลือดขอดในกระเพาะปัสสาวะเนี่ยมันเกิดได้หลายสาเหตุนะก
1: ็
0: จริงๆแล้วเนี่ยการที่มีเนื้องอกในมดลูกก็จะเป็นไปได้เหมือนกันนะพอเนื้องอกในมดลูกปุ๊บเนี่ยพอมันใหญ่ขึ้นมาปุ๊บมันก็ไปกดเส้นเลือดเส้นเลือดขอดในมันมีตั้งแต่หลอดอาหารก็มีในทวารเราก็เรียกว่าดิสดวงทวารในหลอดอาหารก็คือคนที่กินเหล้ามากๆแล้วเป็นตับแข็งเนี่ยพวกนี้จะมีเส้นเลือดขอดในหลอดอาหารเนี่ยถ้าวันดีคืนดีเรากินอาหารที่มันแข็งๆมันไปสะกิดเอาเส้นเลือดตรงนั้นแตกออกมานะก็อ้วกมาเป็นเลือดเลยล่ะอ๋ออยู่ในโรงพยาบาลยังช่วยไม่ทันเลยตายถ้าเลือดในกระเพาะปัสสาวะมีเกิดมีเส้นเลือดขอดขึ้นมาเนี่ยจริงแล้วเป็นหนึ่งในล้านเรื่องหนึ่งในอะไรก็ไม่รู้ละถ้าเป็นผมนะผมก็ต้องดูก่อนว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรทำไมเส้นเลือดมันถึงขอดแสดงว่าเส้นเลือดเนี่ยมันไหลไปไม่ได้อะไรเป็นตัวอุดตันเส้นเลือดตรงนั้นให้มันทำให้มันขยายตัวใหญ่ขึ้นอ่ะถ้าเกิดเส้นเลือดขอดขึ้นมาเราก็ต้องไปหาก่อนว่าอะไรมันไปอุดตันใกล้ๆกับกระเพาะปัสสาวะมันก็จะมีมดลูกนะมดลูกที่มันใหญ่ขึ้นมามีเนื้องอกมดลูกไปกดเส้นเลือดอยู่ถ้าเราผ่าตัดเราก็ต้องผ่าตัดเนื้องอกในมดลูกแทนที่จะไปผ่าเส้นเลือดเอาออกมาเราก็ต้องผ่าตัดอาจจะต้องตัดมดลูกถ้ามีเนื้องอกในรังไข่ผมว่าถ้าเป็นผมนะจะตัดทั้งรังไข่ทั้งมดลูกออกไปซะถ้าอันนี้49ปีเนี่ยผู้หญิงหรือผู้ชายคนเป็น
1: คนเป็นก็เป็นผู้หญิงค่ะคุณหมอผู้หญิงค่ะ
0: 49ปีใช่ไหม
1: เนื้องอกที่รังไข่ใช่ค่ะผู้หญิง
0: ถ้าเป็นผู้หญิงอายุ49ปีเนี่ยผมขอแนะนำว่าตัดมดลูกตัดรังไข่เถอะนะครับเพื่อความปลอดภัยนะแล้วก็การที่มีเส้นเลือดขอดในกระเพาะปัสสาวะด้วยก็แสดงว่าต้องมีอะไรสักอย่างไปกดทับแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นเนื้อร้ายสูงถ้าแบบนี้จะสมควรในการที่จะตัดออกภรรยาผมบอกว่ามีตับแข็งอยู่ด้วยหรือเปล่าการที่มีตับแข็งอยู่ด้วยเนี่ยก็จะทำให้เส้นเลือดมันขอดไปทั่วคือระบบไหลเวียนเลือดจากข้างล่างร่างกายเราตั้งแต่เท้าขึ้นมาเนี่ยมันจะเข้ามาผ่านตับเนี่ยมันจะผ่านไม่ได้พอผ่านไม่ได้มันก็จะเกิดแรงดันที่ทนเส้นเลือดดำต่อเนื่องไปเรื่อยๆจนทั้งน่องก็เป็นเส้นเลือดขอดรูทวารก็เป็นดิสดวงทวารแล้วก็มีเส้นเลือดในกระเพาะปัสสาวะมันก็โป่งพองขึ้นมาด้วยนะลองดูซิว่ามีตับแข็งไหมถ้าไม่มีตับแข็งเนี่ยถ้าหมอเขาแนะนำบอกว่าคุณจะตัดมดลูกตัดรังไข่ออกไหมผมขอแนะนำว่าตัดเถอะนะครับจะได้ประโยชน
1: ์
0: อันนี้มีเขาเรียกว่ามีสาเหตุที่เหมาะสมในการที่จะผ่าตัดแต่ไม่ใช่ว่าวันดีคืนดีหมอบอกว่าตัดมดลูกรังไข่ตัดรังไข่ทิ้งไหมจะได้ไม่มีโอกาสเป็นมะเร็งอันนั้นไม่ใช่เหตุผลนะเพราะว่าบางทีเดี๋ยวนี้เรื่องของโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องของการค้าซะส่วนใหญ่ผมเคยเจอผู้หญิงคนหนึ่งนะถูกตัดตั้งแต่ต่อมทอนซิลต่อมไทรอยตัดเต้านมตัดไส้ติ่งตัดมดลูกตัดรังไข
1: ่
0: ผมบอกโอ้โหคนคนเดียวกันนะ
1: ตัด
0: เหตุผลคืออะไรรู้ไหมเหตุผลเพื่อป้องกันไม่ให้มันเป็นมะเร็งถ้ามันไม่มีอวัยวะตรงนั้นแล้วมันก็จะไม่เป็นมะเร็งใช่ไหมถ้าเราตัดต่อมทอนซิลออกไปมันก็จะไม่มีโอกาสเป็นมะเร็งต่อมทอนซิลตัดต่อมไทรอยออกไปก็จะไม่ได้มีโอกาสเป็นมะเร็งของต่อมไทรอยตัดเต้านมก็จะไม่มีโอกาสเป็นมะเร็งของต่อมของเต้านมคืออันนั้นมันไม่ใช่เหตุผลนะมันเป็นเรื่องของคอมเมอร์เชียลก็คือการค้าทำเยอะๆจะได้เก็บตังค์ได้เยอะๆนะครับอันนี้ผมพูดตรงมากเกินไปนะคนอาจจะด่าผมนี่มีหมอหลายคนคงด่าผมอยู่ละเนี่ย
1: ค่ะนะคะค่ะ อีกท่านหนึ่งนะคะนี่ถามว่าให้คุณแม่อายุ85ปีนะคะบอกว่าคุณแม่จริงๆก็ไม่ได้เป็นโรคประจำตัวอะไรมากก็คือกระดูกพรุนตามวัยแต่ว่าไม่ถึงขนาดที่แบบเดินไม่ได้แต่อยู่ๆท่านนิ่งขึ้นเรื่อยๆไม่สนใจข่าวสารที่เคยชอบไม่กินผลไม้ที่เคยโปรดแล้วก็หลับยาวขึ้นในช่วงกลางวันค่ะคุณหมออันนี้ต้องเตรียมตัวยังไงคะสำหรับคนที่เป็นลูกอะคะ
0: ตอนนี้นะให้คุณแม่เนี่ยกินอาหารที่มีรสเค็มมากขึ้นอีกหน่อยแสดงถึงสภาวะเกลือในกระแสเลือดมันต่ำเกลือก็คือโซเดียมคลอไรด์อะเกลือแกงของเราเนี่ยนะครับตอนช่วงนี้อากาศมันร้อนอากาศร้อนปุ๊บเหงื่อมันจะออกเนี่ยผมขนาดนั่งอยู่ในห้องแอร์เนี่ยยังเหงื่อออกเลยนะครับลมแอร์มันเบาเกินไปยังไงก็ไม่รู้ครับนะครับก็ยังร้อนเลยพอร้อนปุ๊บยังเหงื่อออกพอเหงื่อออกเนี่ยมันจะมีเกลือออกมากับเหงื่อด้วยพอเกลือในออกมากับเหงื่อปุ๊บเกลือในกระแสเลือดก็จะต่ำพอเกลือในกระแสเลือดต่ำเนี่ยจะทำให้การทำงานของสมองเนี่ยแย่ลงคนผู้สูงอายุจะซึมหลับเก่งหลับทั้งวันตื่นมากินข้าวเสร็จแล้วก็หลับกลางวันปลุกมากินข้าวกินข้าวเสร็จแล้วก็หลับตอนเย็นกินข้าวเสร็จก็หลับอีกอย่างเงี้ยน
1: ะ
0: ถ้าจะพาไปหาหมอสักครั้งนึงก็ได้หมอเขาจะไปถึงปุ๊บเขาจะเจาะเลือดตรวจเจาะดูอิเล็กโทรไลต์เขาเรียกอิเล็กโทรไลต์นะเกลือแร่ในกระแสเลือดอ่ะแล้วเขาจะบอกเฮ้ยเกลือแร่ต่ำเอาให้น้ำเกลือเพิ่มขึ้นไปหน่อยแล้วจากนั้นก็จะให้เกลือเม็ดๆมากินนะเกลือเม็ดอัดเม็ดก็คือเกลือแกงของเราที่เราใส่อาหารเนี่ยเอามาอัดเป็นเม็ดแพงจะตายขวดนึงต้องรู้กี่บาทหลายตังค์ชู้สู้เราเอาจะกินเอาโจ๊กป้อนแม่เนี่ยเราก็เอาโจ๊กเราก็ใส่ซอสเข้าไปให้มันมีรสชาติอร่อยหน่อยเลยเขาจะได้กินได้ด้วยกินอาหารที่มีรสเค็มมากขึ้นอีกหน่อยนึงนะแต่ถ้าจะให้ดีก็พาไปหาหมอไปเจาะเลือดตรวจดูสักหน่อยก็ดีนะครับจะได
1: ้
0: ยืนยันแต่ผมเจอบ่อยเลยนะคนเป็นอย่างเงี้ยในช่วงนี้ยิ่งช่วงนี้นะนอกจากนอนหลับแล้วนะก็งงหัวอีกอย่างหนึ่งนะครับเพราะอากาศมันร้อนอากาศร้อนเหงื่อออกผมขี่จักรยานไปนะเหงื่อออกมากๆเนี่ยพอกลับมาถึงบ้านปุ๊บหมาเนี่ยมันวิ่งเข้ามาถึงปุ๊บมันมาเลียหน้าแข้งผมอย่างเงี้ยผมก็สงสัยมันมาเลียทำไมเนี่ยผมก็ลองเลียแขนผมบ้างเออมันเค็มแ
1: ม
0: ่เค็มเค็มจริงๆนะครับเกลือมันออกมาก็เหงื่อ
1: พาไปหาหมอนะคะ
0: ครับพาไปหาหมอแล้วหมอก็เจาะเลือดตรวจดูแล้วเขาก็จะเดาเลยผมไม่ใช่หมอดูนะหมอเดาว่าเกลือในกระแสเลือดต่ำแล้วหมอก็จะให้เกลือเม็ดมากินแต่เรื่องอะไรท่านจะกินเกลือเม็ดล่ะท่านก็ใส่ซอสใส่ซีอิ๊วใส่อะไรที่แม่เขาชอบปรุงรสให้มันอร่อยหน่อยสิท่านจะกินอาหารที่อร่อยด้วยแล้วก็ได้เกลือแร่เข้าไปในร่างกายด้วยนะครับ
1: อือค่ะพอดีคุณณรงค์ชัยถามมาบอกอุ้ยคล้ายแม่ผมเลยแต่แม่ผมมาเริ่มเหมือนกับมีอาการอยู่ๆจำลูกไม่ได้ด้วยเพิ่มเข้าไปพูดจาสับสนอันนี้ถือว่าเป็นสัญญาณอะไรไหมคะคุณหมอคะอีกท่านหนึ่งถามคล้ายกับ
0: ความจำเสื่อมด้วยนะครับความจำเสื่อมเนี่ยไม่ใช่สมองเสื่อมนะไม่ใช่อัลไซเมอร์นะ
1: ความจำเสื่อม
0: ความจำเสื่อมได้เกิดจากการที่เซลล์ประสาทมันล้าอันนี้ควรจะกินวิตามินบำรุงเลือดคนท้องหน่อยนะนะครับผมอยากให้กิน1เม็ดเช้าเย็นเลยแล้วกินใบแตกล้วยที่ไม่ต้องสกัดเนี่ย2แคปซูลเช้าเย็นไปเลยนะครับเพื่อช่วยทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้นแล้วก็เช้าๆเนี่ยไข่ลวกสัก2ฟองลวกเอาไข่ขาวให้มันสุกหน่อยนะแต่ไข่แดงอย่าให้สุกแล้วใส่ซอสหน่อยใส่พริกไทยหน่อยเงี้ยแล้วให้แม่กินทุกวันกินทุกวันได้เลยผมจะมีคนไข้นะอายุ80ปีเป็นอัมพาตผมให้กินอย่างเงี้ยเขาตายตอนอายุ94ปีอะนะครับกินอย่างนี้ทุกวันเลยนะแล้วก็บางครั้งเนี่ยนะเรารักษาตามถ้าไปหาหมอนะไม่ได้ห้ามกินของเค็มๆอายุมากแล้วเดี๋ยวไตต้องทำงานหนักเนี่ยแต่พอไม่ค่อยรู้สึกตัวก็หมอก็ตรวจแบบเกลือแร่ในกระแสเลือดต่ำแล้วให้เกลือเม็ดๆที่อัดเม็ดมาเกลือเม็ดๆแพงจะตายนะแพงมากกว่าไอ้เกลือที่เราซื้อตามร้านค้าอีกนะตลกไหมคือให้กินแต่จืดๆแกงจืดแกงจืดเนี่ยก็จืดเหมือนแกงน้ำเปล่าเนี่ยพอเกลือแร่เนี่ยภรรยาผมบอกว่าเนี่ยหมอเป็นแก่บอกว่าตอนนอนอยู่โรงพยาบาลนะให้กินอาหารจืดๆพอให้กินจืดๆมากๆเสร็จท่านก็มาเจาะเลือดตรวจบอกว่าเกลือแร่ในกระแสเลือดต่ำแล้วก็ให้เกลืออัดเม็ดมากินผมว่ามันไม่รู้ใครถูกใครผิดไม่รู้นะแต่ผมบอกว่าด้วยตรรกะเขาคิดแบบเหตุผลเหมือนเพื่อนนะครับมันก็ไม่ตรงแล้วใช่ไหม อยู่เฉยๆกันมาให้ไม่ให้กินของเค็มๆเลยนะแต่พอมาเจาะเลือดบอกว่าเกลือในกระแสเลือดต่ำก็ให้เกลือมาอัดเม็ดมากินทำไมไม่ให้เขาใส่น้ำตาให้ใส่ซอสให้ใส่ซีอิ๊วกินเขาจะได้อร่อยด้วยเขาจะกินอาหารได้ลงด้วยผมไม่ต้องอยู่โรงพยาบาลนะเอาหมูต้มเฉยๆนะหั่นๆๆมาแล้วกินข้าวเปล่า
1: หมูไม่ได้อาหารโรงพยาบาลหลายคนก็บ่นค่ะมันไม่ทัน
0: เลยจริงๆเลยอ่ะใครจะไปกินลงเนี่ยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะคุณหมอไม่อร่อยนะนะคะ
0: มันไม่อร่อยอ่ะมันเราบางครั้งเราก็มีรสชาติต้องมีความอร่อยอยู่บ้าง
1: มีรสชาติหน่อยอายุ80กว่าจริงๆก็ไม่ได้เป็นไรมากนะถ้ากินจะเค็มอีกนิดนึงใช่ไหมคะคุณหมอเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับตอนถ้าสมมติซึมๆอย่างเงี้ยนะให้กินเค็มอีกสักนิดนึงนะเราลองชิมดูก่อนได้นะเราใส่ซอสเข้าไปหน่อยแล้วเราก็ลองชิมดูแบบรสชาติเค็มๆนะแต่ไม่ใช่เค็มปี๊ดนะถ้าไม่ใช่ว่าเดี๋ยวหมอบอกว่ากินเค็มๆก็เลยเอาเค็มปี๊ดเลยงั้นก็ไม่ดีนะครับ
1: ค่ะ
0: เค็มมากๆเกินไปเนี่ยมันจะดึงเอาน้ำจากร่างกายของคนไข้ได้ออกมาในลำไส้เพราะนั้นจะทำให้ร่างกายขาดน้ำอีกแล้วก็ดื่มน้ำให้มากๆอีกหน่อยนึงตอนช่วงนี้อากาศมันร้อนร่างกายจะเสียเป็นน้ำไปกับเหงื่อมากนะครับแล้วก็ถ้าสมมติเราซึมๆมากๆเนี่ยจะกินเครื่องดื่มเกลือแร่สักหน่อยก็ได้นะจะช่วยทำให้เขาลืมตาตื่นขึ้นมาได้นะคร
1: ับ สดชื่นแน่ๆ นะคะลองดูทั้งสองบ้านเลยขออนุญาตพักสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามีคำถามค้างอยู่ประมาณ 5-6 ท่านนะคะที่โทรเข้ามาหลังใหม่นะคะเดี๋ยวคุณหมอจะมาตอบให้พักแป๊บเดียวแล้วกลับมาค่ะ

0: เป็นพิเศษ
1: โดยศิวิไลสมทรง
2: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: มันคือรสชาติความทรงจำที่ไม่เคยลืมของผมโจอี้ภูวสิทธิ์และยังคงประทับใจไม่เปลี่ยนแปลงยำยำจัมโบ้รสหมูสับชามนี้เลยเส้นเหนียวนุ่มลื่นรสชาติอร่อยเข้มข้นน้ำซุปหอมกลมกล่อมประทับใจไม่มีวันลืมยำยำจัมโบ้รสครั้งแรกประทับใจไม่ลืม
1: ยำยำ

ื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบ

0: นี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยศิวิไลสมทรง
3: กลับมาช่วงที่สองกันต่อนะคะมีคำถามค้างอยู่หลายท่านเลยนะคะขอ Facebook สักหนึ่งท่านนะคะคุณไพลีอาการเหมือนจะขาดอากาศหายใจช่วงที่นอนหลับต่อคุณหมอเหมือนหายใจไม่เต็มท้องต้องลุกมานั่งสมาธิหายใจลึกๆหรือต้องเดินสวดมนต์เป็นชั่วโมงจึงจะกลับมาหายใจได้เป็นปกติมีโรคประจำตัวคือความดันสูงโรคเกาต์แล้วก็มีคอเลสเตอรอลและต่อมลูกหมากกลัวหัวใจวายจะเป็นไปได้ไหมคะคุณหมอ
4: ไม่รู้อายุสักเท่าไหร่ไม่รู้ครับคุณไปเลย
3: ไม่บอก
4: ว่าเป็นผู้ชายเนาะนะครับเพราะม
3: ี
4: ปัญหาเรื่องต่อมลูกหมากด้วยนะครับเอาอย่างนี้นะครับผมอยากจะให้ท่านไม่ต้องกลัวนะบางครั้งเนี่ยนะครับแพทย์เดี๋ยวนี้นะมันจะมีแผนกหนึ่งก็คือแผนกการอะไรเวชศาสตร์การนอนนะเราก็จะไปที่โรงพยาบาลเสร็จแล้วเขาก็จะมาติดเครื่องอะไรกับเรามีเยอะแยะหมดเลยแล้วก็มีกล้องมาจับเราให้เรานอนหลับแล้วจากนั้นเขาก็จะบอกว่าเราเนี่ยหยุดหายใจกี่ครั้งต่อการนอนหนึ่งครั้งนะครับ
3: เป็นรีเทสนะคะทั่วไปค่ะ
4: เป็นรีเทสนะครับจริงๆแล้วผมอยากจะบอกครับว่าถ้าคุณพลีเชื่อผมนะหมอวิวัฒน์เนี่ยผมเคยเถียงกับเพื่อนๆผมที่เป็นหมอด้วยกันนะเขาบอกว่าเฮ้ยมันดีนะใส่เครื่องไอ้เนี่ยแล้วก็สุดท้ายเนี่ยจะลงท้ายด้วยกันใช้เครื่องช่วยหายใจเราก็จะมาเสียบที่จมูกนะแล้วก็มาเสียบปลั๊กไว้นะท่านคิดว่าต่อไปในนี้ต่อไปในอนาคตของท่านเนี่ยท่านจะมีเครื่องอยู่เครื่องหนึ่งถ้าท่านไปไหนไม่ได้นะไม่มีไฟฟ้าไม่ได้นะจะต้องมาเสียบปลั๊กแล้วก็เอาเครื่องเนี่ยมาเสียบจมูกท่านแล้วท่านก็นอนหลับนะลองเปลี่ยนใหม่ดินะครับก่อนจะนอนเนี่ยท่านลองทำนั่งสมาธิซะก่อนนะทำนั่งสมาธิแล้วก็ฝึกการหายใจหายใจเข้าพุทหายใจออกโทก็ได้นะหรือท่านจะใช้วิธีการนี้ก็ได้นะครับว่าเวลาทำอะไรก็ได้นะอาจจะเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนนะท่านลองนึกเอาสัก10รอบไปเลยนะท่านลองนึกเป็นภาพสี่เหลี่ยมนะสี่เหลี่ยมจัตุรัสแต่ละด้านเนี่ย1ถึง5นะเรานับ1 2 3 4 5แล้วก็1 2 3 4 5สี่เหลี่ยมด้านซ้าย1 2 3 4 5สี่เหลี่ยมด้านไอ้ด้านบนก็1 2 3 4 5สี่เหลี่ยมด้านขวาก็1 2 3 4 5สี่เหลี่ยมด้านล่างก็1 2 3 4 5คือด้านของสี่เหลี่ยมอ่ะพอสี่เหลี่ยมด้านซ้ายเราหายใจเข้าก็นับ1 2 3 4 5ชักกั้นใจ1 2 3 4 5หายใจออก1 2 3 4 5ตั้งใจแล้วก็1 2 3 4 5ถ้าหายใจเข้า1 2 3 4 5เนี่ยเป็นวงสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยนะถ้าทำเนี่ยสัก10รอบมันจะทำให้ออกซิเจนเนี่ยเข้าในกระแสเลือดเราดีขึ้นแต่ที่มันคือมันทำให้คาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมันค้างอยู่ในกระแสเลือดเราพอสมควรที่จะกระตุ้นทำให้ร่างกายเราเนี่ยเกิดเขาเรียกว่าขบวนการรีจูวินายซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอถ้าท่านบอกว่าต่อไปนี้ท่านหายใจแบบลึกๆให้เต็มที่เลยกั้นใจไว้แล้วค่อยๆผ่อนลมหายใจนะเอาที่วัดไอออกซิเจนเซตเวชั่นในนิ้วเนี่ยท่านฟังดีๆนะวันนี้ท่านผมพูดเนี่ยมันจะขัดกับคนอื่นๆหมดเลยนะขัดกับบอกหมดเลยนะท่านจะเชื่อผมก็หรือไม่เชื่อผมไม่ต้องการหรอกไม่ต้องการให้ท่านเชื่อผมนะเอาไอ้ที่วัดออกซิเจนที่นิ้วมือมาวัดมาจับนะถ้าท่านหายใจเข้าออกลึกตั้งใจไว้แล้วก็ค่อยๆผ่อนลมให้ใจช้าๆอย่างเงี้ยนะออกซิเจนเซตของท่านเนี่ยจากเดิม95อาจจะขึ้นไป99นะจะถามว่าดีหรือไม่ดีแต่ถ้าท่านทำหายใจแบบที่ผมว่าสี่เหลี่ยมเลยนะ1 2 3 4 5กั้นใจ1 2 3 4 5หายใจออก1 2 3 4 5กั้นใจ1 2 3 4 5หายใจเข้า1 2 3 4 5เนี่ยถ้าทำอย่างเงี้ยปุ๊บออกซิเจนเนี่ยมันจะไม่ค่อยสูงมากแต่มันจะทำให้คาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยค้างอยู่ในกระแสเลือดของท่านพอสมควรซึ่งจะตัวเนี้ยจะเป็นตัวกระตุ้นทำให้เซลล์สมองของท่านเนี่ยทำงานเซลล์ในร่างกายของท่านเนี่ยจะเกิดการขบวนการที่เรียกว่าซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนี่คือการหลอกตัวเองให้เขาเรียกว่าเป็นขบวนการรีจูวินายอย่างหนึ่ง ท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่รู้นะท่านก็ลองเซิร์ชหาข้อมูลดูก็ได้นะในเน็ตในอะไรต่างๆเนี่ยแต่ผมเนี่ยไปดูแล้วอ่านแล้วฟังแล้วดูแล้วเออเฮ้ยก็จริงเนาะบางครั้งเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยไม่ได้หมายความต้องการออกซิเจนให้เต็มที่เลยนะการดีออกซิเจนมากเกินไปผมเองเนี่ยผมยังใช้วิธีการฝึกร่างกายของผมโดยการกั้นหายใจเลยนะผมขับรถไปจะติดไฟแดงผมก็ดู90ปุ๊บผมก็หายใจเข้าออกซิเจน3ทีก่อนนะจากนั้นผมก็หายใจเข้านิดนึงแล้วก็กั้นใจแล้วก็ดูดิก็89 88 87 80จนถึง0ได้มั้ยถ้าได้นะโอ้นาทีครึ่งอะอ๋อดีแล้วจากนี้แสดงว่าใช้ได้ร่างกายแข็งแรงผมเคยกั้นใจได้ถึง2นาทีกับ20วินาทีนะแต่ก็ต้องฝึกต้องร่างกายฟิตๆดีๆนะการกั้นหายใจคือการออกกำลังกายร่างกายของเราอย่างหนึ่งแล้วก็จะเป็นการหลอกตัวเองนะให้ร่างกายเราซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอพอการซ่อมหลอกตัวเองอย่างนี้นะหายใจ1-3-5 1-3-5 1-3-5 1-3-5 เนี่ยจะทำให้ท่านเนี่ยเป็นหนุ่มเป็นสาวเพิ่มขึ้นมาเนี่ยนี่คือกระบวนการในการหลอกตัวเองให้ร่างกายมาซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอท่านจะได้รับการซ่อมแซมเซลล์ในระดับเซลล์เลยล่ะนะครับเอาเป็นอย่างนี้ครับว่าแล้วก็ถ้าอยากจะให้ดีเนี่ยผมว่าท่านมีปัญหาในเรื่องของการที่มีสภาวะความเป็นเครียดในจิตใจอยู่นะกินยากล่อมประสาทสักนิดนึงจะเป็นแอคติเวน 0.5 มิลลิกรัมก็ได้กินเข้าไปแล้วไอ้การที่จะเหนื่อยรู้สึกว่ามันหายใจไม่อิ่มเนี่ยก็จะหายไปการที่รู้สึกว่าหายใจไม่อิ่มเนี่ยไม่ใช่เกิดจากร่างกายนะเกิดจากจิตใจคนที่มีวิตกกังวลสูงๆเนี่ยก็จะรู้สึกต้องถอนหายใจอยู่เรื่อยๆเลยนะครับที่จริงไม่ใช่ร่างกายเขาขาดออกซิเจนหรอกจิตใจเขาหิวอารมณ์มันตึงเครียดนะครับมันเกิดจากความเครียดในจิตใจนะไม่ใช่เกิดจากร่างกายเชื่อผมเถอะผมเจอคนไข้มาเยอะมากเลยละผมเห็นคนไข้นะมาอย่างเงี้ยนะครับมาหมอฉันจะไม่หายใจไม่อิ่มก็ไม่รู้อย่างเงี้ยนะบอกได้หมอฉีดยาก็ฉีดยากล่อมประสาทให้นิดนึงนะหายเลยนะอารมณ์ดีกลับบ้านเลยบอกโอ้โหหมอเก่งยังเลยเองผมฉีดยากล่อมประสาทให้นิดนึงนะครับเขากลับไปเขาก็อารมณ์ดีสบายเลยนะครับแล้วก็ให้ยากล่อมประสาทเข้าไปกินหน่อยเอาลองทำอย่างที่ผมว่านะทีเรียม1-3-4-5หายใจเข้า1-3-4-5กั้นใจไว้1-3-4-5หายใจออก1-3-4-5กั้นใจไว้1-3-4-5ถ้าหายใจเข้า1-3-4-5เป็นสีเหลืองเนี้ยเราทำสัก10รอบสิเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนทำไปบ่อยยิ่งดีนะครับถ้าท่านทำให้เป็นที่ใส่ได้เลยนะวงรอบของการหายใจของท่านเนี่ยจะพอดีไม่ใช่ออกซิเจนเกินแล้วก็ไม่ใช่คาร์บอนไดออกไซด์ต่ำจนเกินไปจะพอดีแล้วจะเป็นการหลอกร่างกายให้มันซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอท่านจะเป็นหนุ่มเป็นสาวมากขึ้นนะสุขภาพของท่านจะดีขึ้นโดยรวมโอเคนะจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรครับผมไม่ต้องการให้ท่านเชื่อนะครับ
3: ค่ะได้ค่ะอ๋อสักท่านหนึ่งนะคะน่าจะได้ท่านนี้ค่ะป้าหมูอายุ57ปีอยู่กรุงเทพนะคะกำลังลดน้ำหนักกินไข่ต้มทุกวันตอนเย็นวันละ2ฟองแล้วไม่ได้กินอย่างอื่นอีกเลยจะเป็นอะไรไหมคะตอนนี้มีโรคประจำตัวคือความดันไขมันและเบาหวานค่ะคุณหมอ
4: ผมว่าคุณหมูนะกินธรรมดาเถอะกินไข่ต้ม2ฟองแล้วกินกลับด้วยสิแต่ท่านกินข้าวสักนิดหนึ่งครึ่งทัพทีก็ได้นะแล้วจากนั้นก็ผัดเยอะๆเลยนะแล้วกินเนื้อสัตว์เนื้อหมูเนื้ออะไรก็ได้กินสเต็กก็ได้นะเนี่ยผมมีอยู่ในบนโต๊ะผมแล้วเนี่ย เนื้อแดดเดียวเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะนั่งเคี้ยวกินของผมดูทีวีไปด้วยนะครับนั่นคือการเพิ่มโปรตีนท่านกินโปรตีนกับกินผักแล้วกินคาร์โบไฮเดรตสักนิดหนึ่งบางครั้งเนี่ยคาร์โบไฮเดรตเนี่ยแป้งเนี่ยมันมีความจำเป็นในร่างกายนะใครบอกว่าไม่ต้องกินแป้งเลยเนี่ยถ้าท่านไม่กินแป้งเลย7วันเนี่ยร่างกายท่านจะเปลี่ยนแปลงมากเลยเสือเนี่ยมันไม่กินแป้งหรอกเสือพวกสัตว์กินเนื้อมันกินแต่เนื้อสัตว์นะครับแต่ร่างกายท่านของเขาเนี่ยจะแตกต่างจากของเรานะไม่เหมือนกันหรอกเราเนี่ยจำเป็นต้องกินคาร์โบไฮเดรตด้วยร่างกายมันมีหลายส่วนที่เราจำเป็นต้องใช้คาร์โบไฮเดรตในการที่จะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอคาร์โบไฮเดรตมันไม่ใช่มีแค่ไอ้ตัว C กับ HO เท่านั้นนะมันมีคาร์โบไฮเดรตคอมเพล็กต่างๆมากมายซึ่งเยอะมากท่านเคยสังเกตไหมว่าคนบางคนเนี่ยชีวิตเขาเนี่ยเขาอยู่ด้วยขนมปังอย่างเดียว

0: ขนมปังก็เป็นคาร์โบไฮเดรตใช่ไหมแต่เขาสามารถมีชีวิตอยู่ได้นะครับหรือว่าท่านจะกินข้าวถ้าข้าวซ้อมมืออย่างเดียวเนี่ยท่านอยู่ได้นะเพราะในข้าวซ้อมมือจะมีทั้งโปรตีนมีวิตามินด้วยแต่ถ้าข้าวขาวๆเลยเนี่ยถ้ากินข้าวขาวอย่างเดียวนะกินข้าวก็คืออะไรอย่างเงี้ยท่านจะขาดอาหารเลยล่ะนะครับเพราะฉะนั้นคาร์โบไฮเดรตมีความจำเป็นกินสักนิดนึงแต่อย่าถ้าท่านเป็นเบาหวานด้วยเป็นความดันด้วยเนี่ยอย่าใช้วิธีการอย่างนี้เลยใช้วิธีการกินให้น้อยลงกินข้าวเช้าเยอะๆกินข้าวกลางวันปานกลางกินข้าวเย็นให้น้อยๆ
1: ได้นะคะ
0: กินครบ3มื้อดีกว่าครับเพราะว่า
1: ถ้าอ
0: ดแล้วเดี๋ยวมันจะหิวตอนคืนท่านจะมีปัญหาขึ้นมาเดี๋ยวกลายเป็นว่าเดี๋ยวกลายเป็นน้ำตาลต่ำตายเลยนะอันตรายด้วย
1: ค่ะได้ค่ะคุณหมอฝากไว้นิดนึงนะคะทิ้งท้ายสัปดาห์นี้
0: ใครที
1: ่
0: ต้องการจะปรึกษาผมเป็นการส่วนตัวนะ081-803-5462แต่ตอนนี้ท่านอย่าเพิ่งโทรมานะเดี๋ยวผมก็จะนอนแล้วดูทีวีอะไรของผมได้ผมพักก่อนละคือจริงๆแล้วนะข้าอยากจะตอบคำถาม16:00 น.-17:00 น.แล้วก็วันจันทร์วันอังคารเท่านั้นนะเวลาอื่นผมจะไม่ตอบนะท่านอย่าโกรธผมเลยเพราะว่าผมมีงานอย่างอื่นมากด้วยที่ผมตอบคำถามให้ฟรีเนี่ยถามว่ามีหมอคนไหนไหมที่เขาบอกเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวของเขาให้พี่น้องประชาชนเขาฟังอ่ะไม่มีหรอกมีหมอวิวัฒน์เนี่ยหมอคนเดียวคนไหนเขาไม่บอกหรอกขนาดไปรักษาเขาที่เอกชนเนี่ยเขายังถามว่าคุณพยาบาลที่บอกเบอร์หมอคนที่ฉันตรวจหน่อยได้ไหมคะพยาบาลก็ไม่ได้หมอก็สั่งไว้ห้ามบอกนะเขาจะไม่บอกเขากลัวจะไปรบกวนเขาแต่ผมเนี่ยเปิดโอกาสให้16:00 น.-17:00 น.วันจันทร์กับวันอังคารเท่านั้นนะเวลาอื่นก็ขออภัยที่จะไม่ตอบคำถามโอเคครับสวัสดีครับ
1: แล้วก็เดี๋ยวต้นเดือนหน้าเจอกันนะคะคุณหมอคะ
0: คร
1: ับ
0: ผมครับ
1: ขอบพระคุณค่ะนายแพทย์อิวัฒน์วิริยกิจจานะคะเราพักสักครู่เลยค่ะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
2: ขณะนี้เวลา 21:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยวัดกระต่ายดอนจังหวัดศรีสะเกษโดยมีนายกิติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการขอสมกและนายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการรฟท.พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเดินทางมาร่วมพิธีเพื่อเป็นการดูแลเยียวยาให้แก่ครอบครัวตามคำมั่นสัญญาผู้อำนวยการขอสมกได้นำผู้แทนจากบริษัทประกันภัยเข้าร่วมพิธีและดำเนินการส่งมอบเงินค่าสินไหมทดแทนให้แก่ครอบครัวของนางสาวเทียมเป็นที่เรียบร้อยแล้วในโอกาสนี้นายสิริพงษ์ได้กล่าวให้ความมั่นใจทางครอบครัวว่าเงินสินไหมที่มอบให้ในวันนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นสำหรับวงเงินชดเชยเยียวยาในส่วนที่เหลือตามสิทธิประโยชน์ทั้งหมดทางกระทรวงคมนาคมจะทำหน้าที่เร่งรัดกระบวนการของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำส่งเงินเยียวยาให้ถึงมือครอบครัวผู้สูญเสียอย่างครบถ้วนโดยเร็วที่สุดสำหรับการดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบรายอื่นๆในวันเดียวกันนี้ผอ.ขสมก.ได้มอบหมายให้ผู้แทนเป็นตัวแทนเข้าร่วมชาปนกิจศพณวัดพรหมวงศารามกทม.และยังได้ส่งผู้แทนองค์การและเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจเดินทางไปร่วมพิธีอภิธรรมนางสาวสุภาพรจงจิตณจังหวัดเชียงใหม่วินรุมทำร้ายไรเดอร์เข้ารับทราบข้อกล่าวหายอมรับผิดโมโหถูกเด็กต่อว่าความคืบหน้าวินจักรยานยนต์ก่อเหตุทำร้ายไรเดอร์โดยผู้ก่อเหตุ2คนได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนสน.ดอนเมืองพร้อมรับทราบข้อกล่าวหาร่วมกันทำร้ายร่างกายใช้เวลาสอบสวนนานกว่า2ชั่วโมงก่อนปล่อยตัวชั่วคราวนายต่ออายุ18ปีผู้ที่เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังว่าเมื่อวานนี้น้องชายผู้บาดเจ็บขับรถเฉี่ยวชนกันที่หน้าวินซึ่งคนดูแลวินพยายามออกมาเคลียร์ให้แต่คนที่ชนกับวินกลับพูดจาไม่ดีใส่คนดูแลวินซึ่งเป็นผู้ใหญ่กว่าก่อนที่คนเจ็บจะเรียกพี่ชายออกมาเมื่อมาถึงผู้บาดเจ็บได้มายืนด่าทอคนดูแลวินจึงเกิดการชกต่อยกันส่วนกรณีที่บอกว่ามีการรุม10-2ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงมีแค่2-3คนทั้งนี้มีรายงานว่าผู้ก่อเหตุยอมรับว่าทำร้ายจริงส่วนสาเหตุเกิดจากความโมโหโดยในวันพรุ่งนี้จะนัดให้ผู้ก่อเหตุมาพบพนักงานสอบสวนเพื่อนำตัวฝากขังต่อไป
4: ตำรวจสอบสวนกลางรวบบุ๊กอุดรแก๊งบัญชีม้าหลอกลงทุนออนไลน์กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษภายใต้การอำนวยการของพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาใสผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางสั่งการให้เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจับกุมนายวุฒินันท์หรือบุ๊กอายุ23ปีผู้ต้องหากระทำความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนให้ผู้อื่นร่วมกันช่อ

0: หรือเพื่อกิจการที่ตนเกี่ยวข้องหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้หรือยืมใช้เลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของตนโดยจับกุมได้ที่บริเวณสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์พฤติการเมื่อช่วงประมาณเดือนกันยายน2567ผู้เสียหายได้เล่นโทรศัพท์ไปเจอลิงก์ในแอปพลิเคชัน TikTok ขึ้นที่สาธารณะโพสต์ข้อความและลิงก์โฆษณาชักชวนให้ร่วมลงทุนโดยอ้างว่าสามารถสร้างผลกำไรและผลตอบแทนในอัตราสูงภายในระยะเวลาอันสั้นเมื่อผู้เสียหายพบเห็นโฆษณาดังกล่าวแล้วกดเข้าไปดูคนร้ายได้ส่งลิงก์เพิ่มเติมให้สมัครเข้าร่วมลงทุนจนทำให้ผู้เสียหายหลงเชื่อและทยอยโอนเงินรวมทั้งสิ้น12ครั้งเป็นเงินจำนวน 1,970,000 บาทจึงเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนจนนำมาซึ่งการจับกุมในบุ๊กได้จากนั้นได้นำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนสภ.หนองปลือเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
3: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
4: ยังไงอ่ะ
3: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
6: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

0: กลับมาแล้วชั่วโมงที่2ค่ะเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษเอาทีเอ็นเอสเอ็นเก้าสิบห้าลูกทุ่งมหานครสำหรับค่ำคืนวันอาทิตย์นี้นะคะวันอาทิตย์ที่24เดือน5ค่ะพฤษภาคม2569นะคะลูกทุ่งมหานครค่ะก็เจอกันทุกค่ำคืนวันอาทิตย์นะคะสวัสดีไอออสคุณวัฒนศักดิ์ภูกิ่งเงินนะคะคุณพี่สุจากประเทศเนเธอร์แลนด์ก็ยังฟังรายการอยู่นะคะเนเธอร์แลนด์ไม่แน่ใจว่าตรงกับเวลาประเทศไทยตอนกี่โมงเนาะซึ่งยุโรปนี่นะคะก็ประมาณ6ชั่วโมงหรือเปล่า6หรือ7นะคะอเมริกานี่เป็นเท่านึงเลยค่ะ12ชั่วโมงนะคะเดือนหน้ามีหลายคนก็กังวลอยู่เนาะเขาติดฟุตบอลโลกใช่ไหมเวลาของอเมริกาแคนาดาเม็กซิโกเนี่ยมันไม่ตรงกับเวลาบ้านเราแล้วโอ้โหคนที่ชอบฟุตบอลนี่นะคะเขาสดยังไงดูสดไหมหรือว่าค่อยดูย้อนหลังหรือยังไงมันก็ไม่ได้อรรถรสนะมันต้องชมสดแหละจะ9โมง10โมงอะไรก็แล้วแต่นะหรือบางคู่ก็เตะตี5ก็มีนะคะพี่หมอไม่แน่ใจเป็นแฟนของทีมประเทศไหนนะคะสำหรับในฟุตบอลโลกที่กำลังจะมาถึงเดือนหน้าติดมุขนายนนี้แล้วนะคะดร.นพพรบุญรงสวัสดีพี่หมอนะคะ
1: สวัสดีครับนศิวิไลสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับทุกท่านเลยกับน้องแป้งหลังไหมวันนี้น้องแป้งมีเสียงใสใสใ
0: สแป้งนานๆนาที
1: วันตาทางจะมีความสุขมากวันนี้แซว
0: กันอ๋อน้องแป้งมีความสุขมาก
1: วันนี้ก็เลยถามน้องแป้งเอ๊ะวันนี้ก็มีวันเกิดใครนะในช่องเราอ่ะที่มีหนวดคราวๆอ่ะชื่ออะไร
0: วันเกิดปีเจเหรอคะเดี๋ยวก่อน
1: ที่มี
0: หนวดเหมือนกับตาไม่ได้ลายประมาณร้อยแปดสิบวันแล้วไงมันยุ่งอะไรขนาดนั้นเดี๋ยวนะวันเกิดวันนี้
1: อะไรซันต้าอะไรเนี่ย
0: ดู
1: ไม่รู้ว่าวันนี้อายุเท่าไหร่ไม่รู้นะลุงเข้มซันต้านะครับ
0: ก็เข้มเหรอคะ
1: วันนี้วันที่24เดือน5
0: ลุงเข้ม
1: ครับ
0: ลุงเข้มนะคะลุงเข้มเนี่ยน่าจะเป็นรุ่นเรียนม.25เกือบรุ่นสุดท้ายอ่ะพี่หมออ
1: ๋อใช่
0: นะคะเกือบรุ่นสุดท้ายก็น่าจะ60นิด60นิดหน่อยประมาณนี้
1: อ๋อเหรอฮะสวแล้วเหรอ
0: ประมาณนี้ใช่ใช่เพราะว่าอะไรรู้ไหมรู้จักลุงเข้มเป็นการส่วนตัวเพราะว่าเป็นคนบ้านเดียวกันลุงเข้มเนี่ยแกมีเพื่อนร่วมรุ่นเป็นท่านอดีตผู้บัญชาการทหารอากาศนะนี่พูดไปเพราะว่าท่านผู้บัญชาการทหารอากาศเกษียณไปแล้ว
1: ครับ
0: นั่นแหละเขาเรียนโรงเรียนแถวบ้านก็คือโรงเรียนทุ่งสงด้วยกันค่ะพี่หมออ
1: ๋อครับ
0: ไม่ธรรมดานะนั่นอ่ะไม่ธรรมดานะคะลุงเข้มอ่ะไม่ธรรมดาแก
1: ไม่ธรรมดาก
0: ว้างขวางเป็นที่รู้จักนะ
1: ใช่
0: เป็นที่รู้จักใช่ไหมฮะ
1: แต่รู้จักหลายวงการนะนุสเลยนะ
0: หลายวงการใช่
1: ตำรวจ
0: อยู่หลายวงการ
1: นะ
0: ตำรวจทหารนักร้องศิลปินทั้งนั้น
1: ครับเมื่อก่อนก็สโลแกนแกบอกว่าคิดอะไรไม่ออกบอกลุงเข้ม
0: โอ้
1: ครับเดี๋ยวนี้ไม่รู้บอกได้ความรู้นะเนี่ยครับก็ถือว่าเป็น
0: อะไรที่ออกลุงเข้มเนี่ย
1: ครับที่พูดง่ายๆว่ามีสีสันสร้างสีสันให้กับอสมทนะครับเรื่องข้าวห้าเรานั้นก็เสมอมาแหละนะครับก็ถือโอกาสวันนี้นักแสดงว่าเป็นวันคล้ายวันเกิดของลุงเข้มทันตรานะครับก็คงจะต้องอวยพรแหละครับว่าขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะฮะโดยเฉพาะสุขภาพรักนี่แกมรู้สึกจะเน้นมากเลยนะฮะฉะนั้นก็บอกว่าเป็นน้องพี่หมอนพรเนี่ยเป็นน้องพี่หมอนพรเนี่ยถ้าสุขนะครับ
0: มีแกเคยแอบมาปรึกษาพี่หมอไหมลุงเข้มส
1: ุขภาพรักแน่นอน
0: อุ้ยจริงเหรอฮะ
1: ใช่ๆเขาบอกว่าถ้าสุขภาพรักไม่แข็งแรงเนี่ยจะชื่อน้องหมอนพรว่างั้นแซวนะครับก็ขอให้สุขภาพรักแข็งแรงนะครับสุขภาพจิตที่ดีงามนะครับแล้วก็ไอ้มีอายุมั่นนะครับ มันยืนแล้วก็มีโอกาสเรียกว่าอย่างช่วยเหลือพี่เจมี่ก็ชอบช่วยเหลือสังคมเหมือนกันนะ
0: ค่ะ
1: พี่โดนบ่อยเหมือนกันเพราะว่าโดนพาดพิงเหมือนกันโดนหางเลขกับแกแหละเพราะว่าแกทำงานที่ไหนแกไปรับอาสาเข้ามานะพี่หมอนี่ผมซื้อบัตรให้ผมหน่อยนี่ผมเอาบัตรมาติดไว้บัตรการกุศลบัตรการกุศลครับก็ช่วยครับด้วยความยินดีนะครับ
0: ค่ะ
1: สุขภาพดีมีความสุข
0: ก็ให้ลุงเข้มนะของแฟนๆที่ลูกทุ่งมหานครมีสุขภาพแข็งแรงนะคะทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจต้องบอกว่าอย่างนั้นดีกว่าเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็เมื่อกี้นี้ก่อนเข้ารายการแอดแกก็สาโทรหาพี่นะคุณกำลังขับแท็กซี่อยู่นะแกบอกว่าเอาคุณหมอผมช่วยผมด่วนเลยนะ
0: ตกใจ
1: ด้วยถามว่าถามว่าเรื่องอะไรแกบอกขับแท็กซี่มาพอสมควรนะอายุแกเดี๋ยวนะพี่ก็จดชื่อไว้อยู่ไหนวะเนี่ยเดี๋ยวสมพรนะครับขับแท็กซี่แกอายุ58น้ำหนัก56สูง158นะมีโรคความดันโอ้ความดันสูงบอกเกือบ200นะข้างล่างก็เกือบ100แล้วมีไขมันนะครับความดันไขมันแล้วก็กินยา2ตัว
0: ค่ะ
1: กลุ้มใจมากแม่บอกช่วยผมหน่อยว่าผมเนี่ยมันบอกมีไกลซะแล้วนะหมายถึงว่าทำหน้าที่ไม่ดีแล้วนะครับ
0: อย่างเง
1: ี้ย no action ซะแล้วไม่ค่อยแข็งแรงเรื่องนั้นซะแล้วเออเราเดี๋ยวนี้เราไปตอบที่จริงแกบอกให้ตอบได้เลยว่าแกฟังรายการที่นี่เวลาเราจะได้ไหมนักเสียไรเพราะว่าอาจจะต้องหรือจะต้องท้ายรายการก่อนเนาะเดี๋ยวแกฟังไปเรื่อยแกขับรถไปเรื่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ตอบแกนะเดี๋ยวค่อยฟังด้วยนะสมพรแกบอกให้ฟังทุกวันอาทิตย์งั้นเดี๋ยวเราเข้ารายการของเราเลนหนึ่งไปก่อนก็ได้นักเสียไรนะครับก็บอกว่าแกอุตส่าห์ทักทายมาขอทักทายแกตอบไปก่อนตัวหน่อย
0: ไม่เป็นไรค่ะ
1: ครับ
0: ปกติทักทายนะคะ
1: ครับ
0: ก่อนจะไปเรื่องมันมีเรื่องฮือฮาเมื่อคืนนี้พี่หมอ
1: ครับ
0: เรื่องของประเด็นเนี้ยมันได้ด้วยเหรอหลายคนก็บอกว่าทำไมเป็นแบบนี้ก็คือเนื่องมาจากว่ามีการในกระแสสังคมออนไลน์ตอนนี้มีการพูดถึงกันเยอะมากใน Facebook ในเพจเนี่ยค่ะม
1: ี
0: การเผยแพร่โดยเฉพาะเรื่องของการไลฟ์สดโชว์การมีเซ็กมีเพศสัมพันธ์ที่หม
1: อ
0: เมื่อคืนเลยนะคะ
1: ครับ
0: ก็เลยคิดว่า

0: เฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นในโลกนี้คือมันต้องถึงขนาดนั้นแล้วเหรอแล้วที่น่าตกใจคืออะไรรู้ไหมคือเวลาสมมติเราไลฟ์สดอยู่เนี่ยเหมือนรายการเราไลฟ์สดอยู่เนี่ยเราจะเห็นว่าใครกำลังรับชมเราอยู่ใช่ไหมก็มันจะโชว์ปรากฏว่าในขณะการไลฟ์สดโชว์การมีเซ็กซ์เมื่อคืนนี้เพจของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขได้เข้าชมคลิปดังกล่าวด้วยชมไลฟ์สดด้วยค่ะพี่หมอสุดท้ายเนี่ยกรมควบคุมโรคกระทรวงสุขต้องออกมาแถลงนะว่าเวลาประมาณ22นาฬิกาเจ้าหน้าที่แอดมินเพจอยู่ระหว่างการเผยแพร่ข้อมูลอินโฟกราฟิกประเด็นโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา10คำถามมาตรการเข้าประเทศไทยสำหรับผู้เดินทางพื้นที่เสี่ยงเจ้าหน้าที่ก็พบข้อความแจ้งเตือนว่ารบกวนแอดมินช่วยตรวจสอบไลฟ์นี้หน่อยค่ะเกรงว่าจะเป็นอันตรายกับเด็กเยาวชนเรื่องเพศไม่เหมาะสมเจ้าหน้าที่คนนี้ก็เลยกดเข้าลิงก์นั้นไปพบว่าเป็นคลิปที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมจริงๆจึงได้กดออกจากระบบทันทีจากนั้นผู้ใช้งานรายอื่นพบเห็นก็เลยไปแคปเจอร์ภาพหน้าจอว่ากรมควบคุมโรคเข้าไปชมด้วยก็เลยแชร์ออกไปเป็นวงกว้าง จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เชิงลบของหน่วยงานภาครัฐค่ะนี่ค่ะเอาสิแล้วก็คนนึงที่เข้าไปชมสดๆ ด้วยมันก็จะเห็นโชว์เหมือนกันคือมาร์คซักเกอร์เบิร์กเขาเป็นคนเป็นเจ้าของเพจเจ้าของ Facebook เจ้าของแพลตฟอร์มนี้เลย
1: ครับ
0: แต่ก็ไม่มีการระงับอะไรเลยค่ะพี่หมอก็คือปล่อยให้โชว์ประมาณ4ชั่วโมงเขาว่าอย่างนั้นนะคะ
1: ครับโอ้4ชั่วโมงเลยเหรอครับ
0: มันถึงขั้นนี้แล้วเหรออ๋อไม่ใช่4 7ชั่วโมง
1: โอ้
0: นี่โอ
1: ้โห
0: มันเกิดอะไรขึ้นครับพี่หมอ
1: เนาะถ้าอย่างนี้นะถ้าเราก็ต้องคิดไวๆนึงเลยว่าอันที่จริงอ่ะถ้าลักษณะเนี่ยถ้าเราจะพูดถึงเรื่องของเหมือนกับอะไรนะถ้าเราจะประมวลเนาะว่าถ้าในรายการสดแบบเนี้ยนะมันบอกว่าไงดีนี่เลยจะเป็นเรื่องของบ้างเขาว่าเป็นเสรีภาพไหมหรืออาจจะเป็นเรื่องศีลธรรมเรื่องกฎหมายอะไรเนี่ยมันคือพวกเนี้ยมันก็ต้องถ้ามันเกิดแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องเรามามองถึงก็อะไรนะมันในเมื่อมันเปิดเผยจนแบบก็แล้วมันดูแล้วมันโดยเฉพาะบ้านเรานะเรื่องศีลธรรมนะและก็มันจะมีผลกระทบต่อเรื่องของสังคมโดยเฉพาะคนพวกเยาวชนนี่นะโอ้อันนี้เป็นเรื่องที่ที่ไม่น่าจะปล่อยผ่านเลยนะแต่อย่างนั้นพี่ไม่รู้เลยนะเนี่ยคืออะไรเรื่องของพี่นะ
0: ก็เห็นอย่างคุณสรยุทธ์เขาก็โพสต์เขาก็โพสต์เรื่องนี้ว่าเฮ้ยมันอยู่นี้มันเสรีขนาดนั้นแล้วเหรอเรื่องนี
1: ้คืออย่างนี้นั่นแหละเวลาถ้าเราพูดในเรื่องของโลกโซเชียลสมัยเนี้ยนะมันก็ไม่พ้นเรื่องของคอนเทนต์ที่เราก็บอกว่าไอ้ทำยังไงให้คนมันได้ยอดอ่ะนะใช่ไหม
0: ได้ยอดเอนเกจที่เขาเรียกกันเนี
1: ่ยยอดวิว อะไรนี่เป็นประเด็นที่มันก็เรียกว่ามันสะท้อนถึงเรื่องของโลกโซเชียลปัจจุบันเลยนะ
0: ใช่วันนี้คือการแสดงการมีเพศสัมพันธ์โชว์แบบไลฟ์สดเนี่ยคือมันท้าทายระบบมากใช่ไหมพี่หมอว่าไหม
1: ท้าทายจริงๆพี่ก็ยอมรับเลยเพราะวันอย่างนี้นะมันอย่างกับเราพูดถึงโลกโซเชียลเนี่ยคือมันพูดง่ายมันทำเป็นส่วนตัวนะ
0: คือ
1: ตัวนี้รู้สึกเขาจะมาให้ความสำคัญของเรื่องของ AI เรื่องของหลายอย่างเลยที่มันดูแล้วมันจะมีต้องแยกแยะให้ได้นะโอ้นี่ตัดติดอย่างเงี้ยถ้ามันไม่รู้จะทำอะไรแล้วมันจะทำแสดงออกมาโชว์แบบนี้นะมันถือว่ามันต้องทบทวนให้ดีนะ
0: ก็คือ
1: พี่ว่าต้องทบทวนให้ดีแล้วแหละ
0: ตบหน้าหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้เนาะถ้าเอาหน่วยงานรัฐกันนะเอกชนก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรก็หน่วยงานภาครัฐแหละพี่หมอเนาะ
1: ใช่อย่างนี้นักศึกษาที่เราไปได้ยินบอกพี่ทำเรื่องของรีวิวนะครับเกี่ยวกับเรื่องเพศเรื่องในปัญหาเรื่องคอลัมน์เสพสมมติสมที่พี่เขียนมานานแล้วพี่เห็นประเด็นพวกเนี้ยนะครับเราก็รู้ว่าจริงๆทำไมคนมัน คอลัมน์เสพสมเนี่ยนะเมื่อก่อนเนี่ยคนไม่กล้าอ่านต่อหน้าให้ใครเห็นไงเพราะในคอลัมน์มันจะพูดเรื่องเพศพูดถามอะไรต่ออะไรที่มันคนไม่เคยได้ยินใช่ไหมฮะทีนี้ไอ้ความอยากรู้ก็เรื่องอะไรนะอยากที่ปกปิดอ่ะนับว่าเรื่องมีเรื่องเพศเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องจะว่าไปมันเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องส่วนตัวนะเป็นสิทธิบุคคลเป็นอะไรของแต่ละคนอ่ะมันไม่มีใครเข้าถึงก็ได้อ่ะใช่ไหมทีนี้เวลามาถูกตีแผ่ออกมาเปิดเผยโดยเฉพาะไอ้จดหมายที่เขียนมาเป็นแสนฉบับในคอลัมน์เสพสมนี่นะมันคืออะไรใช่ไหมครับว่าเขาก็ไม่เคยเปิดไม่ค่อยเปิดเผยตัวนะพี่นี่พี่ว่าพี่อ่านแต่ละวันนี้บางคนก็พี่ก็เคยเจอในกลุ่มที่มันแซวๆพี่ว่าโอ้ยแค่ผมเคยเขียนมาเคยเขียนมาเนี่ยใช่ไหมแต่ที่จริงแล้วอ่ะเขาไม่บอกอยู่แล้วไม่มีใครแสดงชื่อจริงใช่ไหมฉะนั้นเวลาพี่จะวิเคราะห์ไอ้เรื่องของจดหมายปัญหาของที่เขียนมาถามเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเป็นปัญหาที่อย่างที่บอกที่ว่ามียิ่งปกปิดเท่าไหร่ใช่ไหมโดยเฉพาะเรื่องนั้นอ่ะมันก็อยากรู้อยากลองอยากเห็นใช่ไหมฉะนั้นและจริงๆอ่ะมันแล้วคนเราอ่ะมันก็ชอบมีความตื่นเต้นนะครับชอบคือถ้าเราวิเคราะห์อาจจะเราจะพูดตรงนี้ไม่ก็ได้สักหน่อยแต่ว่าเวลาพี่ไปบรรยายเรื่องเพศเรื่องอะไรให้ใครก็ฟังเพราะพี่จะเอาปัญหาประเด็นที่คนถามมาเนี่ยว่ามันเป็นอย่างนี้มีด้วยหรืออย่างนี้มีด้วยหรือใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเรื่องเพศบางเรื่องบางอย่างเนี่ยมันออกมาในสู่สาธารณะเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อย่างที่พี่บอกเมื่อกี้มันกระทบกับเรื่องของกฎหมายเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของความอ่อนไหวต่อสังคมนะพวกนี้นะมันโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เด็กๆอ่ะฉะนั้นตรงเนี้ยฉะนั้นเวลาเราจะพูดตรงนี้นะแปลว่าคนน่ะมันที่มันชอบตื่นเต้นมันก็ยิ่งห้ามก็ยิ่งห้ามยิ่งยุอะไรต่างๆพวกนี้นะแต่ว่ามันอย่างคือเวลาสอนเนี่ยเราก็สอนปัจจุบันนี้ก็ให้คนก็ให้คำนึงถึงเรื่องของเนี้ยเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีนะครับเรื่องของคือบ้านเราอ่ะคือเรื่องเพศเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องเรียนรู้ต้องให้เข้าใจจริงๆนะคือพยายามไม่ปกปิดแต่ว่าสอนให้เขาเข้าใจและตั้งแต่เนิ่นๆก็เรียกว่าการสอนเพศศึกษาหรือให้เขาเข้าใจเนี่ยในช่วงวัยแต่ช่วงวัยนี้เขาจะได้ไม่ต้องเขาไม่ต้องอยากรู้อยากเห็นไงใช่ไหมฮะแล้วก็ อยากลองอะไรประมาณนี้นะแล้วอีกอย่างหนึ่งคืออะไรเวลาคนรุ่นใหม่ๆเห็นมันเห็นก็อยากรู้อยากลองก็ลองก็คือเรียนแบบใช่ไหมครับคือมันเหมือนกับอะไรไปเลยเดี๋ยวนี้จริงๆแล้วเราพูดอยู่ตรงนี้น้องสไลด์แต่ว่าในที่ภาคปฏิบัติคือเราไม่รู้เรื่องของสิทธิเสรีภาพของเขาอ่ะที่เขาเป็นส่วนตัวใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันคืออะไรในเมื่อเขาอ่ะบางครั้งนี่เขาคิดว่าเขาแสดงโชว์อย่างเงี้ยคือเมื่อก่อนเราพูดบ่อยนึกอะไร
0: เรื่องส่วนตัวเขาคิดว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของเขา
1: ใช่เพราะเมื่อก่อนนึกอะไรแล้วอร่อยไหมกินไลฟ์สดแล้วก็ถ่ายภาพตัวเอง
0: แฟนอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
1: นั่นแหละ
0: นั่นแหละค่ะ
1: แล้วก็เอาไปขายเอาคลิปไปขายบ้างอะไรต่างๆที่เราก็เคยบ่อยใช่ไหมฮะฉะนั้นคือเรื่องตรงนี้คืออะไรต้องพี่ว่าก็ผู้รับผิดชอบอะไรกันนี่ก็ต้องไปดูให้ดีนะครับว่ามันกระทบกระเทือนอะไรบ้างนะโดยเฉพาะสิ่งนี้ต้องสนใจถึงไม่ว่าเราเห็นว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องของธรรมชาติก็จริงแต่ว่าอย่าลืมครับว่ามีผลกระทบโดยเฉพาะระยะยาวๆเนี่ยมันจะมีผลทางด้านจิตใจใช่ไหมครับแล้วก็โดยเฉพาะถ้าเขาแยกแยะไม่เป็นเนี่ยโอ้โหมันเป็นเรื่องใหญ่มากนะคืออะไรนะทั้งครอบครัวทั้งชีวิตคู่ทั้งอะไรต่างๆเนี่ยแต่ถ้าไม่เข้าใจเนี่ยยิ่งบางคนมีเวลาก็เขียนจดหมายมาเนี่ยบางคนบอกว่าดูเหมือนบางคนนี่เขาจะไม่สนใจเรื่องนี้เลยเขาบอกถ้าเห็นได้ไอ้หนังลามกเรื่องแสดงอะไรเงี้ยเขาจะหมดอารมณ์ไปเลยบางคนนะเขาชอบเป็นการแสดงแต่บางคน

0: เอาโอ้ยเขาบอกถ้าไม่ได้บางคนบอกว่าเวลาเขามีประกอบจิตเขาจะต้องเปิดหนังพวกนี้ดูด้วยมันจะทำให้ตื่นเต้นมันจะทำอะไรทลายจินตนาการไปอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องรสนิยมเรื่องเพศเรื่องนี้นะครับมันเกี่ยวโยงไปเรื่องของด้านสุขภาพจิตหลายสิ่งหลายอย่างนะนะบางคนก็ถ้าไปไลฟ์สดแบบนี้บางทีว่าเอ้ยไอ้สองคนนี้มันต้องเป็นปกติแน่เลยใช่ไหมครับแล้วมันต้องมีเคารพเหมือนกันนุ้งเสื้อไหนว่ามันที่กฎหมายที่มันตีออกมาเนี่ยทีนี้มันมาอยู่ที่ไหนหรือต่างประเทศหรือเปล่านุ้งเสื้อไหนเนี่ยที่ไม่รู้นะ
1: คือบอกว่ามันไม่ใช่ต่างประเทศนะ
0: เออ
1: ยังไม่ได้ดูเหมือนกันพี่หมอไม่กล้าดูหรือว่าอ่านข่าวแล้วก็รู้สึกเออมันขนาดนี้แล้วหรอก็ตกใจถ้าใครได้ดูยังไงบอกพี่หนอเออนี่ไงพี่อารมณ์บอกว่าเห็นเหมือนกันค่ะแต่เลื่อนผ่านค่ะพี่อารมณ์แจ้งมาเออนะคะ
0: แต่ที่จริงที่พวกนี้มันเห็นเยอะจริงก็แล้วพอเปิดปุ๊บขึ้นมาของพี่มันขึ้นมาบ่อยเหมือนกันนะที่มันมาจากไหนวะเนี่ยนะ
1: ค่ะจีนใช่ไหมเดี๋ยวนะเออล่าสุดเดี๋ยวดูเออน่าจะประเทศไทยค่ะพี่หมออ ๋
0: อ
1: ไทยนี่แหละค่ะตำรวจไซเบอร์เริ่มตื่นแล้วค่ะเออเขาบอกว่าณขณะนี้ตำรวจไซเบอร์ของไทยนะคะบอกว่ากำลังจะตรวจสอบไอตัว URL แล้วก็บุคคลที่ปรากฏว่าเป็นใครอยู่ระหว่างการตรวจสอบถ้าพบว่าเป็นบุคคลในคลิปเป็นคนไทยหรืออยู่ในราชอาณาจักรไทยก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ประมาณนั้น
0: แต่เอาอย่างนี้
1: คืออะไรคือที่ไหน
0: คือถ้าเราจะพูดไปเรื่องของการโชว์แบบนี้นะซึ่งบ้านเรามันเคยมันมีมาตั้งนานแล้วแหละนะมันมีมาก็เรียกว่าในสังคมที่ปิดเมื่อก่อนอีกคนเที่ยวเนี่ยมันก็จะพาเลยตัวนะครับคนฝั่งบ้านเราเนี่ยคนฝั่งขับรถแท็กซี่เยอะมากในรายการของเรานุ้งเสลยแล้วก็เขาจะรู้นะคนขับรถสาธารณะบางทีเขาจะรู้นะว่าไปไหมเมื่อก่อนนี้จะมีคนเชียร์ไปดูไหมเนี่ยดูหนังสดไหมอะไรเมื่อก่อนนะซึ่งมันจะมีแสดงมีอะไรก็เก็บเงินอะไรกันไปเนี่ยนะ
1: อัน
0: นั้นมันอยู่ในที่ก็เรียกเป็นระโหฐานหรือเป็นที่อันก็มันปกปิดพอสมควรแต่ณวันนี้มันออกมาแบบนี้แล้วคืออะไรฉะนั้นคนที่กล้าแสดงออกแต่ตั้งโชว์มาในสถานะแบบเนี้ยนะคร
1: ับ
0: บ้านเราก็มีบทลงโทษมีกฎหมายอยู่แล้วแหละฉะนั้นการที่จะลงโทษพวกนี้นะแล้วก็มันต้องสอนให้มันในเชิงของไม่ใช่ว่าเราคิดว่าโอ้ยมันได้แต่มองผ่านอ๋อมันอย่างนี้แล้วเหรอแต่ที่พี่บอกไงก็คือว่ากระทบไปหลายๆด้านนะกระทบไปมากมายเลยดังนั้นบ้านเราอย่างไรก็แล้วแต่ของวัฒนธรรมของความเคร่งครัดตั้งกฎหมายต่างๆเนี่ยเราก็ต้องควรที่จะเอาเข้ามาอยู่ในรูปแบบแบบนี้ใช่ไหมไม่ใช่เขาหวังที่ประเทศไทยเราเนี่ยถ้ารู้ว่าประเทศไทยเนี่ยอย่างนี้นั่นคืออะไรนะพวกที่เมื่อก่อนที่เราในรายการเราก็พูดอยู่บ่อยว่าคนที่จะมาหาความสุขโดยเฉพาะในเรื่องเซ็กส์นะครับเรื่องเพศเนี่ยมาเมืองไทยเลยซึ่งมันเป็นเสียชื่อเสียงเรา
1: ประเทศเราคือว่าเหมือนบ้านเราเสรี
0: นั่นแหละครับ
1: ไปซะแล้วอ่ะประมาณนี
0: ้ครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้รายการเราน้องสลายเราถือว่าเต็มสมเสน่หาหรือสุขเรื่องสุขภาพสับสุขภาพอะไรเราน้องสลายเราให้ความสุขของครอบครัวความสุขเรื่องเรื่องเพศสัมพันธ์แต่ต้องให้อยู่ภายใต้ของหลักพระธรรมนองครองธรรมนะเราไม่เคยสอนให้ผู้รักนะครับผู้รักสามีภรรยาเนี่ยเราไม่สนับให้สนุนนะครับให้ละเมิดนะครับเรื่องเฉพาะเรื่องศีลข้อ3เนี่ยบ้านเราที่ถึงบอกว่าเรื่องคุณธรรมเรื่องศีลธรรมต้องปลูกฝังต่อคนต่อเยาวชนด้วยนะสุไรเพราะบางคนคิดว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องธรรมชาติจะไปทำอะไรกับใครก็ได้จะไประบายที่ไหนก็ได้หรือไม่เคารพอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเป็นเรื่องเสียหายมากเลยน ะครับถ้าเกิดเราคิดว่าพี่ถึงบอกว่าหลักพระพุทธศาสนาเนี่ยโดยเฉพาะศีลข้อที่3เนี่ยถ้าเราศึกษาดีๆนะลูกสไลโอ้ขึ้นในของพระไตรปิฎกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเวลาเราเจอนะพี่เองอ่ะพี่พยายามเข้าไปเวลาอบรมศีลธรรมแล้วพี่ก็เข้าไปสอดแทรกเขาอยู่เรื่อยนะแล้วก็คือเห็นไอ้ความเสียหายนะครับถึงข้อเขาเรียกว่าข้อละเมิดศีลข้อ3เนี่ยก็บอกโอ้บางคนในนุ่งสไลคือถ้าเป็นเปรียบเทียบเนี่ยก็เหมือนกับเป็นคนที่ตกนรกไปหลายชาตินะมันได้มาเจอนั่นแหละแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างเลยจริงๆบ้านเราเนี่ยครับเขาเรียกว่ากรรมมันมีบุญกรรมอะไรต่างๆเนี่ยนะการกระทำคือเราเห็นอยู่ชัดๆตั้งแต่เราเห็นทุกวันเลยไอ้ที่มันเมื่อกี้พี่ก็เห็นข่าวไอ้สามีเก่าฆ่าสามีใหม่ไอ้ผัวเก่าผัวใหม่อะไรเงี้ยนะอะไรพวกนี้มันจะทุกวันเลยครับเพราะอะไรล่ะครับนะเพราะเขาไม่เข้าใจในการที่เรื่องมีคุณธรรมในด้านนะเรื่องจริยธรรมในเรื่องของเพศนี่นะครับทำไมถึงพี่บอกว่าการพัฒนาจริยธรรมเรื่องเพศวิถีชีวิตคนไทยเพราะว่าพี่เอาวิเคราะห์คอลัมน์เสพสมบูรณ์พิสมเอาปัญหานี้นะปัญหานี้ที่เสพสมบูรณ์พิสมโอ้โหปัญหาละเมิดนี่เยอะน้องเสียอะไรละเมิดบางคนแอบไปมีกับคนนั้นมีอะไรต่ออะไรสารพัดเลยนะคือบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะมาพูดหรือว่าตอบอะไรอย่างนี้ได้นะแต่คือมันเป็นเรื่องที่มันเหมือนกับก็เรียกอย่างไรดูเลยพี่อาจจะต้องพี่ก็จริงจังอะไรนะแต่ว่าเราไม่ค่อยคืออยากให้เข้าใจว่าครอบครัวใช่ไหมครับพื้นฐานทางครอบครัวโดยเฉพาะเรื่องเซ็กส์มันเป็นเรื่องที่มันก็ควรที่จะเรียกว่าถ้าคู่สามีภรรยาคู่ไหนเนี่ยถ้ามีเรื่องเซ็กส์นะครับเรื่องกามารมณ์เรื่องเพศเนี่ยไปกันได้มีความสัมบันดุลนะครับเวลามีปัญหาอะไรก็ต้องบอกว่ามีปัญหาเรื่องเพศเนี่ยนะครับบอกให้แก้ปัญหามันแก้ได้หมดอ่ะแต่ต้องจับเขาคุยกันต้องยอมรับนี่นั่นอะไรต่างๆนะมันก็สามารถที่จะผ่านพ้นได้แต่ว่าถ้าเกิดไปคิดว่าเอ้ยมันจะเปรียบเทียบคนอื่นคนนั้นคนนี้ทำไมคนนั้นอย่างนี้นี่พอไปทำแค่ไปเป็นละเมิดจะไปนอกใจไปอะไรนิดหน่อยอ่ะปัญหาครอบครัวมันตามมาถึงขนาดฆ่ากันถึงขนาดแตกแยกโดยจะบางคนมีลูกแล้วเป็นปัญหาสังคมอะไรมากมายต่อไปนะเพราะนั้นพี่ว่าไอ้เรื่องตรงที่เราพูดกันถึงเรื่องของไอ้คลิปพวกเนี้ยนะเราไม่ต้องตื่นเต้นเถอะเพราะมันมีเยอะอยู่แล้วแหละแต่เพียงแต่ว่าอันนี้มันเป็นประเด็นออกมามันบือหวาไปอีกแล้วนะมันไม่ใช่มันเป็นสุดท้ายหรอกนะแต่ว่าแต่พี่ก็เชื่อนะครับว่าไอ้ของบันเนี้ยมันก็มีตลอดแล้วก็มันมักจะพอเราไปสืบคนดูคนที่แสดงแบบนี้มันต้องมีสิ่งย้อมใจนะครับโดยเฉพาะยาเสพติดกัญชาคนบอกว่ามันเริ่มเริ่มคือมันแสดงแบบมัน
1: ต้องมีตัวช่วยเนาะเพราะฉะนั้นความกล้าของคนเนี่ยนะมันไม่ใช่ว่าจะกล้ากันแบบอย่างนั้นเนาะ
0: ครับ
1: ใช่ไหมอันนี้นึกถึงเรื่องนี่แหละค่ะว่าน่าจะอยู่ในวงจรอะไรที่เป็นแบบพิเศษแน่ๆนะพี่หมอเนาะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: คือพวกนี้บางคนต้องสุดเลยเวลาทำไปแล้วเนี่ยเวลาเขาทำมันจะโดนจับได้นะเพราะอีกทางมันเมาไปตอนนั้นไม่รู้มันสนุกสนานเปิดเปิดอะไรไปเลยแต่เวลาเขาจับได้เนี่ยโอ้มันกลับมาเสียใจเหมือนกันนะบางคนพวกนี้มันออกมา
1: ก็ทำเป็นเหงาหน่อย
0: นั่นแหละมันทำไปเพราะความเมาลูกถ้าไม่ถึงการไม่รู้ว่ามันจะกระจายไปถึงนั้นบางคนก็บอกว่าสงสัยตอนแรกว่าจะถ่ายดูเองแต่ไม่รู้มันจะกระจายออกไปอย่างนั้นแล้วก็ว่ากันไปแก้ตัว
1: แก้ตัวไป
0: คร
1: ับ เนาะก็น่าคิดอยู่ก็ถือว่าเป็นเรื่องท้าทายสำหรับหน่วยงานนั่นแหละเนาะว่าต้องเช็คต้องเนี่ย URL ที่ว่านี้แต่ว่าบางคนก็บอกว่าก็โอเคในเมื่อมันยุคนี้ก็ดูแลคนที่อยู่ในบ้านของเราให้ดีแล้วกันประมาณนี้โดยเฉพาะเด็กเยาวชนนะที่หมอนะอธิบายเขายังไงให้เขาเข้าใจนะ
0: คือยังไงก็แล้วแต่น้องเสือเลยเขาเรียกว่าคนมันไม่รับผิดชอบสังคมเนี่ย
2: ใช่
0: ที่คนเราเห็นบ่อยมากเลยหลายเรื่องมากที่มันไม่รับผิดชอบสังคมมันเอามันของมันนะมันเอาสนุกของมันมันอาจจะคิดยอดวงยอดวิวยอดอะไรพวกนี้มันเดี๋ยวนี้มันเพี้ยนไปเยอะเลยนะบ้านเราเนี่ย
2: ใช่
0: จ
2: ริง
0: หลังจากนั้นเราก็ไหนๆเราก็เป็นสื่อเล็กๆน้อยๆอะไรแต่ว่ารายการเราก็ยังดำรงไว้ซึ่งคุณธรรมนะครับจริยธรรมนะไม่ว่าด้านใดๆก็ตามเนี่ยคือจุดประสงค์เราก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับได้รับประโยชน์นะครับจากเรื่องสุขภาพกายสุขภาพใจนะครับมีอะไรก็ถามเราแล้วก็มาแบ่งปันมาช่วยกันอะไรนั่นก็เลยนะแต่ด้วยเฉพาะเรื่องปัญหาสังคมปัญหาครอบครัวนี่บางทีเราเสียดายนะสุดท้ายว่าเวลามันเกิดขึ้นนี่บางทีมันเกิดขึ้นเนี่ยแต่ว่าปัญหานั้นนะแก้ได้นะแก้ปัญหานี้ได้เลยปัญหาไอ้คู่รักคู่สามีภรรยาแล้วมันตัดสินใจแบบชั่ววูบกันไหม
2: ค
0: ่ะก็คนตายติดคุกเมื่อกี้เห็นอะไรรายการอะไรเมื่อกี้บอกว่าไอ้ติดคุกกี่ปีไม่รู้เนี่ยที่ฆ่าหัวเก่าอะไรสักอย่างเนี่ยพี่ดูไม่ทันนี่มันเป็นอย่างเงี้ยนะฮะกับ
2: นะฮะดูเหมือนคน
0: เดี๋ยวเราก็ต้องรักษาไอ้เขาเรียกว่าคุณภาพของคนรุ่นหลังเราไว้ให้ดีนะสุไลโดยเฉพาะเรื่องนี้เรื่องเพศนี่นะมันเป็นเรื่องธรรมชาติก็จริงอย่างที่พี่บอกอะแต่ว่ามันต้องให้อยู่ภายใต้ของจริยธรรมนะครับแล้วก็ทำไมก็จึงบอกว่าให้มีผัวเดียวเมียเดียวใช่ไหมครับเพราะนี่รู้แต่เราเห็นไม่บ่อยมากเลยที่บางคนในภรรยานี่แอบไปเล่นไลน์กับคนนู้นคนนี้ล้อกันไปล้อกันมานะ คือบางทีเนี่ยเขาไปเจออย่างเงี้ยแล้วผู้หญิงก็ไม่ยอมรับเมื่อสัปดาห์ก่อนพี่เขาเห็นนะสามีเขาเลิกกับสามีแล้วทีนี้มีปัญหากับสามีปัจจุบันเนี่ยแล้วลาไปหาสามีเก่าต้องสิวไรบางทีผู้ชายมันก็อดไม่ได้นะบอกไอ้หานี่มึงยังจะอะไรอาวรไม่เลิกอยู่เนี่ยอะไรเงี้ยจะไปมาถึงก็ชัดเอาใช่ไหมครับต้องสิวไรอันนี้เราเป็นห่วงนะจ๊ะเราจึงบอกว่าต้องระวังให้ดีกับโดยในยุคโลกโซเชียลเนี่ยมันไวแล้วมันออกไปแล้วเนี่ยมันทึกอยู่ในเครื่อง
2: มันไม่มีทางที่จะลบออกจากระบบได้นะ
0: ไม
2: ่
0: ม
2: ี
0: ทางไม่มีทางแล้วก็อย่าน ั่
2: นแหละ
0: มันเล่นเอาสนุกนะเวลาคุยกันไหนเวลาบางผู้หญิงเนี่ยโทษนะน้องเจมไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายบางทีก็มีปัญหาที่เนี่ยเขาไม่รู้ระบายกันเขาเก็บไม่ได้ก็เก็บอารมณ์ไม่ได้ไประบายกับเพื่อนไประบายกับแฟนเก่าใช่ไหมครับทีนี้ไอ้คนที่อยู่ปัจจุบันนี่เขาเรียกว่าเขาเหมือนกับทะเลาะกันครั้งเดียวเขาคิดว่าจะเลิกกันเหรอใช่ไหมครับมันตัววูบเนี่ยทีนี้มันเป็นอย่างนี้แล้วทีนี้พอมันเห็นปุ๊บเนี่ยมันเกิดฝังใจใช่ไหมครับมันเกิดฝังใจมันตกลงแล้วมันยังไงคุณรักหรือเปล่านี่อยู่กับผมหรือคุณรักผมหรือเปล่าคุณรักฉันหรือเปล่าใช่ไหมอะไรต่างๆเนี่ยคือพวกนี้นักเสียอะไรที่บอกว่าผู้ตัดสินจะต้องให้เกียรติกันเคารพกันนะครับ อยู่ด้วยความก็เลยว่าอะไรนะความเสมอต้นเสมอปลายอยู่ด้วยความเมตความรักความเมตตาการให้อภัยเนี่ยนะคือผู้ชายบางคนใจถึงให้อภัยผู้หญิงแล้วให้อภัยเมื่อกี้พี่ก็ฟังนะเขาบอกไอ้ผู้ชายคนเก่าเนี่ยเขาบอกเขาให้อภัยภรรยาเขาบอกคุณไม่มีคนนู้นก็ได้แต่ว่ามานอนกับผมมาทีละครั้งเมื่อกี้นี่ฟังข่าวเมื่อกี้เองเนี่ยพี่ก็ดูไม่ทัน
2: โอ้โห
0: แล้วก็ไปแทงเขาตายเมื่อกี้นี่ไปแทงกันตายแล้วเกี่ยผู้เกี่ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นพี่ว่าต้องอดทนทุกสิ่งเราต้องมีความหนักแน่นอ่ะถ้าสิ่งไหนที่มันดูแล้วมันเกิดปัญหานี่เราอย่าไปตามเลยอย่าไปทำให้ไปเสียใจอ่ะทุกสิ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับแล้วก็มีความเมตตาความเมตตาเนี่ยก็คือความรักนั่นแหละใช่ไหมครับฉะนั้นถ้าเราอย่างนี้ถ้าเกิดเลิกกันไปก็เลิกกันไปเลยนะครับอย่าไปอาลัยอาวรณ์ถึงบอกว่าเลิกกันไปแล้วเราไม่โกรธกันนะไม่โกรธกันแล้วก็ชกเราก็ต่างคนต่างอยู่อย่ามาเพราะเราอย่ามาทำอะไรที่ให้มันมีข้อสงสัยนั่นคืออะไรใช่ไหมฮะ
2: อ
0: ันนี้พออยู่ด้วยกันเขาก็บางคนโทรศัพท์เนี่ยคอยปกปิดนะปิดปิดล่างเดี๋ยวเขาแอบมาดูโทรศัพท์เพราะฉันเล่นไลน์กับคุณไม่ได้นะน้องชาย
2: ชีวิตระแวงยุ่งยากมากใช้ชีวิตแบบเนาะยุ่งยากจริง
0: นั่นไอ้ที่ปกปิดอะไรดินอยากรู้อยากเห็นนี่แหละแบบนี้เหมือนกันนะแล้วเราต้องเตือนตั้งแต่เราเตือนด้วยความรักครับแล้วก็ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับมีความรักกับครอบครัวมีรักเดียวใจเดียว ะครับกินแต่เดียวแล้วก็มันก็เรียกว่าทะนุถนอมดูใจกันทุกสิ่งทุกอย่างลิ้นกับฟันเนี่ยนู่นอะไรมันก็มีกันแหละพี่ไม่เห็นคนไม่เคยเห็นใครเลยพี่เพื่อนพี่นี่แต่ละคนโหแต่ละพัดมันมีปัญหาครอบครัวตรงนั้นนะครับมันมีขัดแย้งกันแต่ว่าเราก็ต้องคิดว่าให้อภัยก็ต้องบอกจิตใจคนเราเลยต้องรู้จักมีความเข้มแข็งอะไรมาครบตรงนี้นิดหน่อยนี่ก็แป๊บเดียวก็ปี๊ดกันปี๊ดกันอะไรเนี่ยไม่ได้ครับก็ต้องให้ฝึกจิตให้มันเข้มแข็งนิดหนึ่งนะครับไอเราก็พูดยาวไปแล้วนู่นสิไรแต่ว่าเราก็เป็นห่วงนะเรื่องถ้ามันออกมามันสู่กระแสแบบแรงๆแบบนี้
1: ใช่ค่ะ
0: พี่ว่ารัฐบาลนะอย่าเฉยนะอย่าเฉยนะไม่ว่า
1: จริงค่ะอย่าเฉยต้องมีหน่วยงานที่ต้องเป็นเจ้าภาพในการนี่แหละ
0: ใช่ครับต้องออกมาแล้วครับต้องออก
1: ค่ะใช่ค่ะใช่เลยนะคะเห็นพี่หมอส่ง YouTube ของหมอพันศักดิ์มามีอะไรเพิ่มเติมไหมคะพี่หมอคะ
0: โอ้ครับต้องติดเวลาพี่ก็ขอบคุณอาจารย์พันศักดิ์สุภฤกษ์คือท่านเนี่ยเป็นพี่ก็ต้องขอบคุณท่านและพี่ก
1: ็
0: ได้คุยกันนิดหน่อยคือท่านเนี่ยเป็นคนที่น่ารักมากนะครับท่านเป็นก็เรียกว่าโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพเนี่ยท่านเป็นคนท่านยิ้มแย้มแจ่มใสมากเลยนะและเป็นคนที่ก็เรียกว่าเจริญสติคือของท่านนี่ทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิตของท่านดีและก็ความรู้เรื่องฮอร์โมนเนี่ยนะที่พี่ให้น้องสิวไลดูเนี่ยอันนี้เป็นประโยชน์พี่ดูแล้วเป็นประโยชน์มากเลยว่าคนเราเนี่ยคือสุขภาพร่างกายของคนเนี่ยคือพอสรุปง่ายๆก็คือฮอร์โมนเพศหญิงเพศชายนี่แหละน้องสิวไลนะแต่ที่มันเป็นข้อกำหนดทำให้คนเราเนี่ยมีชีวิตชีวาที่ดีนะฮะแล้วเรียกว่าสุขภาพจิตดีนะครับแล้วก็ปฏิบัติตัวอย่างไรเนี่ยนะเพราะว่าฮอร์โมนเนี่ยมันเป็นตัวที่พอมันนั่นระบบมันรวนเนี่ยพอมันรวนปุ๊บมันก็จะร่างกายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไวทองที่บอกไวทองเพราะฮอร์โมนมันรวนใช่ไหมครับมันเสียดุล
1: ค
0: ำว่าเสียดุลเนี่ยมันแน่นอนครับที่นี่ทำอย่างไรให้มันฟื้นฟูมาปรับสมดุลให้ได้ก็อยู่ตรงเนี้ยนะครับไม่ว่าเรื่องอาหารเรื่องออกกำลังกายเรื่องการนอนคือเกิดลักเล็กน้อยเนี่ยมันจะทำให้สุขภาพเรากลับมาดีได้นั่นคืออะไรคือท่านยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยที่เรารู้จักฮอร์โมนคอร์ติซอลนะครับหรือว่าพวกฮอร์โมนเซโรโทนินโดปามีนเอนโดฟินออกซิโทซินคือพวกเนี้ยมันล้วนแต่มันเป็นสิ่งที่มันแสดงออกถึงสุขภาพกายสุขภาพใจของเราทั้งสิ้นทั้งสิ้นแล้วก็คือท่านบอกไว้ทั้งหมดอ่ะทั้งสิ้นเลยนะไม่อย่างกับว่าตอนเช้าๆเนี่ยคนเราเนี่ยเขาบอกไอฮอร์โมนคอร์ติซอลนี่แต่มันบางคนมันตัวมากแต่มันเป็นฮอร์โมนที่ไม่ดีแต่ว่าที่จริงแล้วท่านบอกว่าเป็นฮอร์โมนที่มันทำให้คนเรามันตื่นตอนเช้าใช่ไหมพอตื่นเช้าพอตื่นมาแล้วเนี่ยท่านก็บอกว่าต้องพวกอาหารตอนเช้าเนี่ยบอกว่าไอ้ได้กินให้กินธัญพืชนะครับหรือว่ากินน้ำเต้าหู้พวกอะไรเงี้ยนะเพราะมันมีไอสารไอคริปโตเฟนอยู่เนี่ยแล้วก็โดยเฉพาะแสงแดดนะพวกแสงแดดพวกนี้มันก็จะทำให้เกิดเซลล์ตุนจริงๆแล้วส่วนใหญ่ที่สมัยพี่สังเกตในร่างกายเราเวลาเราไปโดนแสงแดดตอนเช้าๆนะพวกนี้มันทำให้ร่างกายเราดีจริงๆทั้งส่วนใหญ
1: ่สดชื่นเลย
0: สดชื่นครับกระปิดกระเป๋าเนี่ยตอนเช้าก็เรียกว่ามันหลั่งเซลล์ตุนินมาด้วยไงนะครับแล้วก็พี่เคยพูดให้ฟังเรื่องของสุขสำเร็จเรื่องของสุขสมใจสุขอะไรเงี้ยนะมันมีอยู่ในนี้หมดแหละทีนี้เราไม่มีเวลาที่จะพูดเพราะว่าอยู่ในทีมเดียวกับของอาจารย์เกียงศักดิ์กันนะฮะท่านเป็นปรมาจารย์นะผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้ท่านเป็นหมอสูศินารีนะเขาอยู่ในโรงพยาบาลระดับแนวหน้าของประเทศไทยเราเนี่ยนะฉะนั้นแค่ก็บอกอีกอันนึงเลยที่น่าสนใจก็คือว่าที่ว่าเตรียมตัวสู่วัยทองเนี่ยคืออาจารย์ภาษานี้ท่านให้ความสำคัญกับเรื่องของการนอนมากเท่าไหร่เพราะเวลาว่านอนบอกต้องนอนในห้องนี่ต้องมืดสนิทนะฮะแล้วก็นอนแต่หัวค่ำอย่าดึกแต่ถ้าดึกประจำก็ให้มันดึกแต่ให้เป็นเวลานะแกบอกว่าโดยเฉพาะเนี่ยให้นอนตามนาฬิกาชีวิตจริงๆมันมีกำหนดแล้วแหละใช่ไหมครับแล้วก็คือตอนเย็นๆนี่ก็บอกถ้าหลัง6โมงห้ามกินแป้งเด็ดขาดห้ามกินแป้งห้ามกินของหวานเด็ดขาดแค่นั้น
1: หลัง6โมง
0: ไหวร่างกายใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
1: ค่ะ

0: ือแกเน้นเรื่องสุขภาพจิตมากๆของสลายพี่ก็โอ้เพราะพี่เจอกันทีไรก็ยิ้มนะไปทำบุญวัดในโรงแกท่านก็ไปเจอกันโอ้ดีๆไปช่วยคือพี่ก็พี่ว่าเราอะนะก็เรื่องจิตใจเนี่ยมันเรื่องใหญ่เรื่องสลายโอ้เป็นเรื่องใหญ่มากแต่เราหารู้ไหมครับว่ามันเกี่ยวกับฮอร์โมนด้วยนะมันทำให้ฮอร์โมนสมดุลได้ด้วยพี่สังเกตดูบางคนเนี่ยพอปฏิบัติทำจะโลนอะไรพวกนี้นั่งสมาธิแล้วหน้าตาจะใสจะนุ่มตาเนี่ยโอ้มีเมตตาเห็นแล้วยิ้มมาแต่ลูกตาเลยอ่ะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคือพวกเราเนี่ยนักเสียไรที่จริงอ่ะมันคนท่านอย่างนี้นะความรู้นักสีไว้เราไปเปิดดูสินะที่เต็มที่ไปส่งให้ดูมันก็ต้องทำให้เรานั้นกลับมามันไม่ยากอ่ะนะมันที่จริงมันธรรมชาติมันให้เราอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าเราต้องอดทนเราต้องมีวินัยนะครับไม่ว่าเรื่องการกินเรื่องการออกกำลังกายนะครับออกกำลังจิตใจก็คือนั่งสมาธิเจริญสติอะไรประมาณเนี้ยมันแค่นี้เองนะฮะอันนี้พี่ก็แสดงแถมให้ก็แล้วกันนะก็ขอบคุณมากเดี๋ยวเราจะต้องมีปัญหาตอบใช่ไหมครับคุยยาวเลย
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะรออยู่หนึ่งท่านนะคะเดี๋ยวก็จะตอบเท่าที่จะได้นะได้ค่ะพี่หมอเดี๋ยวพักเดียวแล้วกลับมาในช่วงสุดท้ายกันนะคะ
0: ครับได้ครับ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงค์

0: ร้อนร้อนร้อน
1: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงค์

0: เออต้องมีนะคะเวลาอาจจะสั้นนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาเท่าที่ได้นะคะเพราะว่าเป็นน้องผู้ชายอายุ45 ปีค่ะพี่หมอถามมาภรรยาที่37แต่งงานกันมา5 ปีแล้วนะคะยังไม่มีลูกก็ทำงานเป็นรับราชการเข้าเวรรอบดึกบ่อยก็มีโอกาสได้ฟังรายการในช่วง3 ทุ่มบางอาทิตย์ก็ไม่เคยมีปัญหาเหมือนผมที่ฟังตอบให้คนอื่นนะคะอันนี้มาจากภรรยาอยากจะมีลูกนะคะก็แข็งแรงรอบเดือนปกติแต่มีข้อสังเกตน่าจะมาจากความไม่สมบูรณ์ของตัวผมเองคือมีลูกอัณฑะลูกเดียวพี่หมอเหมือนจะมีปัญหาเรื่องการหลั่งอสุจิบางครั้งจะน้อยเพียงไม่กี่หยดแล้วก็หลั่งค่อนข้างเร็วภรรยาก็เคยบอกว่าผมเสร็จเร็วไปจึงไม่มีลูกหรือเปล่าอันนี้มีส่วนไหมคะเอาข้อหนึ่งก่อน
1: อ๋อลูกอัณฑะข้างเดียว
0: มีข้างเดียวลูกเดียวใช
1: ่มีลูกเดียวมีลูกเดียว
0: ม
1: ัน
0: เก
1: ิ
0: ดอะไร
1: มันอย่างนี้ถ้าที่ฟังถ้าอย่างนี้น้องสไลด์อาจจะต้องเขาเรียกว่าถามว่ามีไม่มีลูกนี่เพราะมีลูกกันท่าข้างเดียวใช่ไหมเขาถามอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
0: คือ
1: ยังไงที่จริงไงมันเร็วเกินไปที่จะตอบว่าลูกกันท่าข้างเดียวหรือว่าลูกเดียวมันทำให้ไม่มีลูกเนี่ยมันก็ไม่ใช่นะเพราะว่าเราก็เคยพบบ่อยๆน้องสไลด์ว่าคนที่มีลูกท่าข้างเดียวก็สามารถมีลูกได้แล้วแต่มันก็มีก็เรียกว่ามันมีข้อบ่งชี้อื่นๆอีกเยอะเลยนะถ้าเราจะพูดถึงเรื่องของลูกกันท่าข้างเดียวอ่ะพี่เก่งว่ามันจะไม่ได้มันจะไม่ค่อยได้รายละเอียดเนาะ
0: เดี๋ยวจะไม่ทำรายละเอียดเน
1: า
0: ะ
1: พี่ว่าเดี๋ยวตอบปัญหาไอ้กับคุณสมพรก่อนดีกว่ามั้งนะ
0: ได้ค่ะได้ค่ะ
1: เพราะว่ามันต้องมีนิดหน่อยพอเดี๋ยวแกคอยอยู่เดี๋ยวแกขับรถไปกังวล
0: ได้เลย
1: ที่จริงแล้วนี่นะครับเรื่องของคุณสมพรเอาขอให้สบายใจก่อนนะสมพรเดี๋ยวถ้ามีเวลามีโอกาสก็ขับรถมาแวะหาผมส่วนตัวก็ได้นะแต่ว่าจะบอกให้ฟังเดินๆเบื้องต้นก่อนก็ได้ว่าจากสาเหตุที่เป็นเรื่องของความเสื่อมหย่อนจนหย่อนตอนนี้นะที่ว่าไม่สามารถให้ทำหน้าที่ได้หน้าที่ควรเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของความดันโลหิตสูงซึ่งค่อนข้างจะสูงมากนะผมก็เป็นห่วงนะคุณสมพรอย่าปล่อยไว้เมื่อกี้แกถามมาว่าถ้าไม่กินยาลดความดันได้ไหมไม่ได้นะต้องกินนะแกถามว่าต้องกินตลอดชีวิตไปบอกไม่จำเป็นแต่เพียงแต่ต้องไปหาหมอสม่ำเสมอนะครับคุณสมพรแล้วก็ไขมันก็เหมือนกันต้องกินนะครับคุณสมพรก็แกก็โชคดีอย่างหนึ่งว่าหนึ่งแกไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่นะฮะตอนนี้ก็ปฏิบัติตัวดีๆบางคนนิดติ๊กที่นี่มาเราก็เรียกแฟนคลับเราเยอะมากไม่เป็นไรนะแต่ว่าก็เตือนนิดก็ว่าก็บางทีนั่งนานๆเนี่ยนะนั่งกดทับนานๆบางทีทำให้ร่างกายไม่ค่อยได้ยืดหยุ่นนะโดยเฉพาะเรื่องน้ำหนักนี่ก็น้ำหนัก56ก็ไม่อ้วนนะก็ไม่ถือว่าอ้วนก็ยังดีหนึ่งไม่สูบบุหรี่ไม่กินเหล้าก็ดีแล้วฉะนั้นคุณสมพรอย่าไปตกใจอย่าไปตกใจนะมีโอกาสแก้ไขได้แต่เพียงแต่ว่าความดันนี่อย่าให้มันเกินมากนะนอนพักเยอะ
0: คุมความดันหน่อย
1: ร่างกายบ้างดื่มน้ำอาหารก็อย่าไปกินของมันของหวานเนี่ยนะอันนี้ไอ้แกงมันลดความดันไขไอ้ละไข

0: ไขมันความดันเบาหวานและเรียกแก๊งไอ้ที่เราบอกกันว่าไอ้สมคบคิดไอ้สามตัวนี่มันจะมากัน
1: สามเกล
0: ือสามเกลือสามเกลือทีนี้ก็ให้สบายใจนะคุณกรแล้วก็ไอ้ตัวที่ไม่ค่อยแข็งแรงนั้นน่ะถ้ามีโอกาสกลับมาแถวแถวที่ไหนก็โทรมาแล้วกันนะแถวแจ้งวัฒนะหรือลามินทาก็ได้บางวันที่ผม
1: คุยกันได้ค่ะที่ผมให้เบอร์ได้เลยค่ะ
0: ครับครับเบอร์นะครับ0876977666087-697-666นะครับสำหรับปัญหานั้นนะครับเรื่องลูกอันตาข้างเดียวนั้นรู้สึกจะมีหลายประเด็นนะถ้าเราต่อไปปัดแบบกำปั้นตุ๊บดินปั๊บเดียวอันนั้นอ่ะมันไม่ได้รายละเอียดนะก็อยากจะให้เป็นประโยชน์เพราะว่าจะเราก็ไม่เคยเจอเหมือนกันนะที่ว่าลูกอันตาข้างเดียวมานานเลยนะคือเราไม่เคยตอบเลย
1: นะคนนั้นเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเน
0: า
1: ะ
0: สัปดาห์หน้าเดี๋ยวเราออกปัญหานี้มาตอบนะ
1: ก็จะได้เป็นประโยชน์คนอื่นด้วยนะคะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะพรุ่งนี้ก็อย่าลืมนะคะพี่หมอ
0: ได้ไป
1: ลงเสาตังลงทะเบียน6 โมงเช้าบอกไว้ก่อนนะคะเดี๋ยววันอาทิตย์หน้ากลับมาเจอกันนะคะพี่หมอ
0: ได้ครับได้ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงขณะนี้เวลา22 นาฬิกา 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: เป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: ผมแห้งผมเสียผมตากลายผม

0: กลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
1: ดียังไงหรอ
0: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: โหดีจัง
0: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้นเคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
0: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
7: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: เป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์ขณะนี้เวลา23นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
9: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
10: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
9: เคยไหมแค่ลุกก็
11: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
11: โอ้ย
9: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

เล่นดนตรีบนหลังเขาเล่าเรื่องราวเก่าๆสู่ลูกหลานความรักแท้แน่จริง

0: ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
2: าท่าน

0: เคยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้ย
0: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและ

0: เหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ขณะนี้เวลา 1:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมท.แถมรู้ก่อนใคร

0: ว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: เคยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้ย
0: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษ

มอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันตามพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุง

แรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ื่อยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้ย
0: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: ขณะนี้เวลา3:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: เคยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้ย
0: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา4นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
1: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
0: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันแท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับหนึ่งลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
3: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว่า

0: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันแล้ว25เดือน5นะคะวันนี้วันที่ทุกคนรอคอยวันจันทร์25พฤษภาคมนะคะข่าวเช้า95วิทยุอสบทแล้วก็ Facebook LTM FM 95 2เพลงคึกคักรับวันจันทร์วันนี้เลยนะคะสวัสดีน้องด้งด้วยค่ะ
1: สวัสดีครับพี่สีสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: โอ้โหคึกครื้นเลยวันนี้นะคะ
1: ครับ
0: 25พฤษภาคม
1: เริ่มต้นสัปดาห์มันต้องคึกคักหน่อย
0: นะมันต้องคึกครื้นใช่ไหมคะแล้วยิ่งวันนี้นะคะเป็นวันที่แม่เพื่อนที่เพื่อนอยู่ที่อเมริกานะก็ส่งไลน์มาเมื่อกี้เนี่ยที่โน่นไม่แน่ใจว่ากี่โมงนะคะก็น่าจะเย็นๆโอ้อย่าลืมนะเธอวันนี้ไปลงทะเบียนไทยช่วยไทยพัดแล้วก็ส่งตารางเป็นกราฟิกมาให้เรียบร้อยนะคะรับทราบค่ะ
1: อัน
0: นี้เพื่อน
1: อยู่เมืองนอกก็ตื่นตัวกับเราอย
0: ู่นะตื่นตัวมากก็คงติดตามข่าวเมืองไทยอยู่เนาะแล้วก็ตื่นตัวนะคะก็ดีค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยว6โมงเรามาลงทะเบียนไปด้วยกันนะคะใครที่ยังไม่โหลดแอปเป่าตังก็ลองโหลดดูบางคนเนี่ยน้องด้วงมีปัญหาแค่โหลดแอปเป่าตังก็ยังไม่ได้เลยเพราะว่าหนึ่งไม่ได้มีเน็ต

0: ใช้สัญญาณ Wi-Fi อยู่ใช่ไหมมันก็ต้องปิด Wi-Fi แล้วก็ใช้สัญญาณมือถือตัวเองเท่านั้นแล้วก็2มีการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มือถื
1: ออ
0: ๋อเอออันเนี้ยน่าจะต้องยุ่งหน่อยก็คือต้องไปติดต่อธนาคาร
1: ครับ
0: กรุงไทย5วันก็เดี๋ยว5วันนี้กรุงไทยก็คงจะมีคนล้นหลามเหมือนเดิมเนาะ
1: ครับ
0: เอออันเนี้ย
1: ก็ไม่รู้อย่างถ้าเราเปลี่ยนโทรศัพท์นี่แล้วไปแล้วกรุงไทยเขาจะยังไงให้เราได้นะพี่เนาะ
0: ก็คงให้ยืนยันตัวตนผ่านเจ้าหน้าที
1: ่โอ้ครับ
0: เออคือมันเหมือนประมาณว่าเบอร์โทรกับเลขบัตรประชาชนของเจ้าของเนี่ยต้องสัมพันธ์กัน
1: เออ
0: ทีนี้ผู้สูงอายุที่ลูกๆเขาเปิดเขาเป็นคนเปิดเบอร์ให้อ่ะอันนี้เดี๋ยวยังไม่ลองนะคะว่าจะได้ไหมเดี๋ยวลองดูตอน6โมงนี่แหละว่าจะได้หรือไม่ได้เนาะ
1: ครับครับ
0: นะคะอ่ะก็เดี๋ยวรอว่าใครจะได้สิทธิ์บ้างวันนี้นะคะ30ล้านนะไม่ต้องรีบก็ได้นะคะเออค่อยๆลงไป30ล้านสิทธิ์ที่เขาตั้งเบื้องต้นเอาไว
1: ้เออน่าจะครอบคลุมแล้วนะเพราะว่า
0: ครอบคลุมทุกคนนะ
1: เออ18ขึ้นไปก็น่าจะ30ล้านสิทธิ์นั่นก็หมายถึงน่าจะทุกคนนะเน
0: า
1: ะแล้วก
0: ็กลุ่มน่าจะได้หมดแหละ
1: กลุ่มที่มีแบบสวัสดิการแล้วอีก14ล้านแล้วก็ตัดออกใช
0: ่
1: ไหมกล
0: ุ่
1: มที่ยังไม่ถึง18แล้วก็ตัดออก
0: ก็น่าจะได้ทุกคน
1: ก็ทุกคนก็คือ30ล้านคนนั้น
0: ทีนี้ได้ทุกคนบางคนอย่างที่บอกไม่มีมือถือสมาร์ทโฟน
1: เออใช
0: ่เออไม่มีโทรศัพท์เนาะไม่มีขี้เกียจเนี่ยมีอยู่กลุ่มหนึ่งเมื่อวานนี้ก็ถามโดยเฉพาะแม่บอกขี้เกียจจบตั้งแต่แม่พูดละเออแม่แบบขี้เกียจเออแล้วจะทำอะไรอย่างเงี้ย
1: เออ
0: ค่ะ
1: ลูกบอกไม่ลง
0: ลูกบอกลูกมีมือถือนะแม่นี่ลูกมีมือถือสองเครื่องนะเออเดี๋ยวแม่ลงเครื่องนึงนะเพื่อจะเอาเงิน 1,000 บาทต่อเดือนนะ4เดือนนะแม่นะแม่บอกขี้เกียจ
1: ขี้เกียจ
0: จะคุยอะไรต่อแล้วจะคุยอะไรต่อ
1: เราต้องถามให้เขา
0: ใช่เออ
1: เอาหน้ามาสแกน
0: หน้ามาแล้วไอ้สแกนหน้าไม่ว่าสแกนไม่ผ่านต้องไปธนาคารอันนี้ยิ่งขี้เกียจใหญ่เลย
1: ต้องยอมแพ
0: ้ต้องยอมแพ้เดี๋ยวลองดูวันนี้นะคะไทยช่วยไทยพลัส60-40นะคะสำหรับประชาชนทั่วไปผ่านแอปเป๋าตังที่กำหนดคุณสมบัติเอาไว้อย่างที่น้องบอกน่าจะได้ทุกคนแหละถ้าตัดเด็กอายุ18ลงไปใช่ไหม
1: คร
0: ับ แล้วก็ตัดคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ก็น่าจะได้นะคะน่าจะได้ก็เดี๋ยวรอ
1: จะได้
0: รอคอย
1: จะได้ไม่ต้องแบบว่ามาแย่งกันนะชั่วโมงแรกๆหรือว่าแรกๆแบบนี
0: ้ค่ะไม่ต้องแย่งกันไม่ต้องแย่งกันน่าจะได้ทุกคนนะคะถ้าไม่ขี้เกียจมีด้วยเหรอขี้เกียจจะมีจริงๆประมาณนี้เดี๋ยว6โมงเนาะดูซิว่าแอปเป๋าตังจะรองรับจำนวนคนมหาศาลได้ไหมอย่างที่เขาบอกมานะคะ
1: ครับ
0: สำหรับในวันนี้เดี๋ยวรอกันอีกสักครู่นะคะข่าวหน้าหนึ่งวันนี้เผยผลวิจัย5ประเทศลงตัวเองมากที่สุดในโลกกำลังดูอยู่มีคนไทยหรือเปล่าคือไม่รู้เขาไปสำรวจอะไรมานะเขาบอกว่าอย่างนี้ประเทศที่หลงตัวเองที่สุดในโลกคนส่วนใหญ่อนุโลมนึกถึงประเทศอะไรอันดับแรกก่อน
1: หลงตัวเองเหรอ
0: ใช่ประเทศที่หลงตัวเองอ่ะคนหลงตัวเองมากที่สุดในโลกให้นึกถ
1: ึงบ้านเราเหร
0: อ5ประเทศในโลกนะ
1: หลงตัวเอง
0: ถ้าเรานึกถึงเราก็นึกถึงอเมริกาไปนึกถึงผู้นำเขาอ่ะไม่ได้นึกถึงประชาชนเขาหรอก นึกถึงคนผมทองคนนั้นอ่ะเรายิ่ง
1: มีสวิตเซอร์แลนด์มีไหมสวิตเซอร์แลนด์แบบว่าใครๆก็ต้องมาประเทศชั้นประเทศนั้นสูงอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่ไหมก็น่าหลงประเทศตัวเองหรอกน่าหลงตัวเองนะเพราะว่าเขามีความพร้อมทุกสิ่งอย่างใช่ไหม
1: แบบใครๆก็ต้องมาประเทศชั้นอะไรอย่างเง
0: ี้ยจริงเนี่ยถามคนไทยอย่าเชื่อเหอะเก กิน 50% อยากไปประเทศไหนก็อยากไปสวิตเซอร์แลนด์
1: ใช่ไ
0: หมเออนั่นแหละเขาหลงตัวเองมากแต่ผลการจัดอันดับประเทศที่มีความหลงตัวเองสูงสุด5อันดับแรกไม่มีสวิตเซอร์แลนด์ไม่มีอเมริกา
1: เอออ
0: ันดับ1เยอรมันค่ะอันดับ2อิรักอันดับ3จีนอันดับ4เนปาลอันดับ5เกาหลีใต้ค่ะน้อง
1: อ
0: ันเนี้ยเขาสำรวจคนตั้ง 45,000 คนใน53ประเทศนะคะ
1: เออ
0: ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าแบบเออจะเดาขึ้นมาเองนะคะนี่มาจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนนะคะเป็นผู้สำรวจไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำวิทยานิพนธ์ก็ไปสำรวจมาว่าน
1: ี่แ
0: หละ5ประเทศนี้ประชากรเขาหลงตัวเองมากที่สุดในโลกส่วนประเทศที่แบบคือเขาเรียกว่าถ่อมตัวมากเลยถ่อมตัวจริงๆระดับต่ำมาก1เซอร์เบีย2ไอแลนด์3อังกฤษและ4เนเธอร์แลนด์5เดนมาร์กค่ะ
1: โอ้
0: อันนี้เขาถ่อมตัวมาก
1: คร
0: ับ เออถามว่าความหลงอะไรงานวิจัยเขาแบ่งว่าหลงตัวเองนี่คือความหลงตัวเองแบบต้องการให้คนอื่นชื่นชมมั่นใจในตัวเองชอบอวดและเน้นความสำเร็จส่วนตัวค่ะอันนี้คืองานวิจัยที่เขาสำรวจมานะคะแล้วก็คนอายุน้อยๆมีแนวโน้มหลงตัวเองมากกว่าคนอายุมากนะคะเพราะว่าเขาสามารถแสวงหาความสำเร็จให้กับตัวเองได้ตั้งแต่อายุน้อยๆก็เรียกว่าเอาตัวรอดทางสังคมได้อะตั้งแต่อายุน้อยประสบความสำเร็จและผู้ชายมีคะแนนความหลงตัวเองเฉลี่ยสูงกว่าผู้หญิงค่ะเรื่องสังคมสูงสถานะทางสังคมเนาะรายได้ดีคนมีความเคารพแล้วก็คนกลุ่มนี้มีสถานะมีมากกว่าก็เลยได้รับการยกย่องอะไรประมาณนี้ค่ะ
1: เยอรมันเนี่ยพี่อันดับหนึ่งนี่เยอรมัน
0: เยอรมันอันดับหนึ่ง
1: หลงตัวเอง
0: ใช่ค่ะหลงตัวเอง
1: จะแบบว่าเมืองแห่งรถเบนซ
0: ์
1: รวมร่ำรวยอะไรนี่นะ
0: เยอรมันก็ชายแดนติดกับสวิตเซอร์แลนด์นะคะ
1: โอ้เยอรมันนี
0: ่นั่งรถไฟข้ามกันไปได้ค่ะ
1: บริษัทเบนซ์
0: เบน
1: เดี๋ยวแม้ว่าคอมเรามีเบนแล้วมันรู้แบบว่าเว้ยเบนเว้ย
0: อย่างนี้เหรออ
1: ะไรอย่างเงี้ย
0: นะคะ
1: ความ
0: อะไรแปลกๆนะต้องมาเล่าให้ฟังนะความหลงตัวเองมันมีทุกคนนะแต่ว่าจะน้อยจะมากก็แล้วแต่นะคะ
1: ครับ
0: นี่ค่ะส่วนเรื่องอันนี้ข่าวหน้าหนึ่งจริงแล้วกรณีที่มีการไลฟ์สดการมีเซ็กซ์ของไทยก็ไม่รู้สรุปแล้วคนไทยหรือเปล่าไม่รู้น้องดวงปรากฏว่าคนที่เข้าไปร่วมชมอ่ะมีซักเกอร์เบิร์กมาร์คซักเกอร์เบิร์กด้วยนะแล้วก็กรมควบคุมโรคเพจของกรมควบคุมโรคคือมันจะอยากใครเข้ามาชมไลฟ์สดของเราตอนนี้เรารู้เลยว่าคนที่ไม่ได้ทักเราแต่ว่าชมเราอยู่เราก็รู้นะคะ
1: เพราะฉะนั้น
0: อันนี้เหมือนกันเขาก็ไลฟ์สดอยู่มีคนเข้าไปชมแล้วมันโชว์ไงว่าคนนี้กำลังชมร่วมกับคุณหนึ่งในนั้นคือเพจของกรมควบคุมโรคค่ะน้องดง
1: ครับ
0: เออ
1: แอดมินลืมเปลี่ยนแอคเคาท์เหรอ
0: เขาแจ้งแล้วว่ามีคนอ่ะส่งลิงก์ให้เขาแอดมินคนนี
1: ้
0: อยู่ๆก็มีประชาชนเนี่ยส่งลิงก์ให้เขาในอินบ็อกซ์ทีนี้พอเขาเห็นลิงก์มาเขาก็กดเข้าไปเลยพบว่าเป็นคลิปที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมเขาเลยรีบกดออกจากระบบแต่มีคนมือไวแคปไปแชร์ต่อในกรมควบคุมโรคชี้แจงเมื่อวานแบบนี
1: ้อ๋อ
0: เออเพราะว่าแอดมินเพจเนี่ยถามว่าทำงานดึกมากประมาณ4 ทุ่มเนาะแอดมินเพจก็ยังไม่พักผ่อนเนาะก็เขาบอกว่าเขากำลังอยู่ระหว่างเผยแพร่ข้อมูลอินโฟกราฟิกประเด็นโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาอยู่นะคะเรื่องการมาตรการเข้าประเทศไทยสำหรับคนที่มีความพื้นที่เสี่ยงอะไรประมาณนี้ต่อมา22:34 นมีอินบ็อกซ์เข้ามาเป็นข้อความเตือนว่ารบกวนแอดมินช่วยตรวจสอบไลฟ์นี้หน่อยค่ะเกรงว่าจะเป็นอันตรายกับเด็กเยาวชนเรื่องเพศที่ไม่เหมาะสมแอดมินคนนี้ก็กดลิงก์เข้าไปปรากฏว่าก็ไปโผล่ในกำลังไลฟ์สดอยู่พอดีมันก็ขึ้นสิว่ากรมควบคุมโรค ร่วมเข้าชมที่กำลังไลฟ์สด

0: อยู่ค่ะ
1: อ๋อมีที่มาที่ไป
0: ใช่ที่มาที่ไปว่ากรมควบคุมโรคกำลังรับชมแล้วประมาณนี้แล้วก็หนึ่งในนั้นก็มีมาร์คซุกเกอร์เบิร์กกำลังรับชม
1: มาร์คซุกเกอร์เบิร์กตัดต่อหรือเปล่า
0: ฮะ
1: อันนี้โดนปลอมชื่อโดนปลอมอะไรป่ะพี
0: ่ไม่รู้แต่ว่ามาร์คซุกเกอร์เบิร์กก็ไม่ได้ระงับการเผยแพร่ไลฟ์สดที่ว่านั้นนะถ้าเป็นตัวจริงนะเขาบอกว่าหลายชั่วโมงอยู่นะ
1: เออแสดงว่าก่อนที่จะเป็นข่าวเนี่ยมันต้องมีมานานประมาณหนึ่งแล้วเนาะ
0: คิดว่า
1: หรือไม่คนใจกล้าจังเลยฮะ
0: เออ
1: แล้วเขาถึงขั้นไหนกันรู้นะพี่นะ
0: ก็ถึงขั้นไหนคืออะไร
1: หมายถึงว่าร่วมเพศกันเลยเหรอ
0: ใช
1: ่ไลฟ์สดอันเนี้ย
0: ไปดูเพจคุณสรยุทธ
1: ก็นี่แหละอดดูเพราะเพจสรยุทธ์นี่แหละ
0: แสดงว่าคุณสรยุทธ์ดูช่ำๆไปเลย4ชั่วโมง
1: เราเลยไม่ทันเราดูไม่ทันเน
0: ี่
1: ย
0: เขาบอกว่าใช่ไหม
1: เขาบอกว่าพอหลังจากนั้นนะคือเขาโปรโมทว่า2ทุ่มคืนนี้เจอกันแล้วก็
0: น
1: ั่
0: นแหละ
1: เขาเริ่มไลฟ์ได้แป๊บเดียวโดนตัดเลย
0: ก็
1: เราก็เลยไม
0: ่ก็มีคนโพสต์แคปชั่นว่าคืนนี้ขอไม่นอนจะเฝ้าจอมือถือหลายคนบอกว่าฮะรอวันนั้นเหรอบอกเปล่าจะรอลงทะเบียนไทยช่วยไทยพัส
1: เอามาโยงกันหมดตอนนี
0: ้เอามาโยงกันก็เห็นบอกว่ามีอีกค่ะเมื่อคืนนี
1: ้ครับ
0: ข่าวว่ามีอีกเพราะนั้นล่าสุดนั้นตำรวจไซเบอร์บอกว่าเดี๋ยวจะต้องไปเช็คนะคะ URL เพื่อจะล่าตัวใครก็ตามที่แชร์นี่ผิดกฎหมายนะคะนี่ตำรวจไซเบอร์พลตำรวจตรีชัดพันตการคล้ายครึ่งรองผบ.สอท.นะคะบอกว่ากรณีมีการไลฟ์สดนะคะร่วมเพศว่อน Facebook มีการลงข้อมูลลามกอนาจารนั้นในคืนที่ผ่านมาตำรวจไซเบอร์ทราบเรื่องตั้งแต่เมื่อคืนแล้วล่ะหลังจากที่สายตรวจโซเชียลตรวจสอบพบคลิปดังกล่าวก็รายงานผู้บังคับบัญชาทันทีซึ่งขนาดทราบเรื่องทันทีนี่นะยังปล่อยไป4-7ชั่วโมงเลยเหรอเนี่ยแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีการตรวจสอบ URL และบุคคลที่ปรากฏในคลิปว่าเป็นใครขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะก็ถ้าพบว่าเป็นคนไทยหรืออยู่ในประเทศไทยจะดำเนินคดีตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ค่ะน้องดง
1: ครับ
0: ตำรวจไซเบอร์ทราบแล้วก็อัตราโทษเอายังไงเนาะ
1: ครับ
0: เขาส่งเพจเขาส่งลิงก์ไปให้กรมควบคุมโรคเช็คคนนั้นก็เลยซวยไปด้วยเลยแอดมินเขาบอกว่าเขาเนี่ยเขาก็กดเข้าไปดูจริงก็ยอมรับเพราะว่ามีคนส่งมาม
1: ันโอกาสเอาพี่ถ้าเกิดเราดูเรื่องพวกนี้อยู่เนี่ยเราจะนึกถึงกรมควบคุมโรคไหม มันก
0: ็นั่นน่ะสิ
1: เขาไม่ได้เพจดังต้องยอมแล้วเขาก็ไม่ได้เพจดังอะไรนะ
0: เราต้องนึกถึงเพจสน.ห้วยขวางเอา
1: อะไรอย่างเนี้ยหรือนึกถึงแบบ
0: ได้มั้ย
1: นึกถึงเพจแบบไซเบอร์นึกถึงเพจสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
0: ใช่หรือสน.ในพื้นที่ที่เราอยู่
1: มันก็ไม่รู้นะเราฟังดูแล้วก็คุณรู้ฟังอยู่คุณเราดูเราเจอเฮ้ยหนังโป๊เจอเรื่องนี้เฮ้ยส่งกรมควบคุมโรคหน่อยเว้ย
0: กรมควบคุมโรค
1: คุณแอดมินก็แต่ก็ไม่รู้นะเขาอาจจะมีคนแกล้งส่งให้เขาจริงๆ
0: ส่งไปจริงก็ได้เขาก
1: ็
0: พอส่งปุ๊บส่งลิงก์ปุ๊บเขาก็กดดูเอ้าเขาก็ออกแล้วก็บอกว่าอย่างนั้นเขาเข้าจริงแต่เขาก็ออกทันทีนะก็เลยโดนล้อไปเลยนะคะเหตุกรมควบคุมโรคนะคะเข้าไปชมด้วย
1: จริงๆในการร่วมเพศกันมันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรนะ OnlyFans พวกนี้เขาก็มีกันอยู่เยอะ
0: ใช่ค่ะ
1: อันนั้นน่ะมันต้องสมัครสมาชิกมันต้องเสียเงินไงใช่ไห
0: ม
1: แต่ว่าพอมาอยู่ในแพลตฟอร์มที่แบบเป็น Facebook ซึ่งมันฟรีด้วยแล้วมันเป็นที่แพร่หลายอ่ะของเด็กเยาวชนทุกคนอย่างงี้เข้าถึงได้มันก็เลยดูเป็นเรื่องแบบประเสริฐประเจ้ออ่ะ
0: จริงค่ะอุ๊ยจะลืมคุณผู้ฟังไปเลย022481366นะคะน้องฟังรออยู่ค่ะ
1: ได้เลยมาคุยกันหน่อย
0: ใครจะโทรมาคุยด้วยนะคะ
1: ว่าท่านเป็นหนึ่งในคนที่เข้าไปดูไลฟ์สดหรือเปล่า
0: นะคะท่านจะไปเข้าไปดูหรือเปล่านะคะก็อยากให้คือถ้าเป็นพ่อแม่

0: แต่นะพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กวัยรุ่นนะเพราะเด็กเยอะเด็กก็มีมือถืออยู่แล้วเนาะก็ให้เรียกอะไรคะคุยทำความเข้าใจนะเรื่องเพศเป็นเรื่องเพศเป็นเรื่องที่ต้องสอนนะต้องบอกนะคะเนี่ยค่ะล่าสุดนี่เลย Facebook นะคะเมตาออกแถลงการแล้วนะคะเราได้ลบเนื้อหาที่ละเมิดดังกล่าวไปแล้วและได้ดำเนินการกับบัญชีที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้เราจะยังคงตรวจสอบอย่างต่อเนื่องในเรื่องนี้และดำเนินการลบเนื้อหาที่พบว่ามีการละเมิดนโยบายของเราค่ะนี่แถลงการสั้นๆจากโฆษก3บรรทัดค่ะจาก Facebook
1: ครับนั่นแหละก็เป็นการที่มาให้เขาบอกว่าไม่รู้เห็นเพื่อนลงว่าวันนี้ปิวไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าเมื่อคืนเนี่ยเหมือนเขาเริ่มแป๊บนึงอะตั้งแต่ฟ้ายังไม่มืดเลยนะมีคนบอกอะก็เริ่มลายแล้วแล้วอีกไม่นานอะไม่กี่นาทีก็ปิวเลย
0: ปิวเลย
1: ก็สงสัยโดนนี่แหละจับตาแล้วเนาะทางต้นสังกัดอะเบต้าเขาคงแบบว่าจับตาดูอยู่บ้าง
0: อ
1: ือแรกๆอาจจะแบบว่าเป็นเพจเป็นอะไรเรื่องแบบไม่มีคนสนใจเท่าไหร
0: ่ค่ะค่ะมาดูเรื่องของเทรนฮิตใน TikTok สักหน่อยนึงก็ได้นะคะเป็นข่าวสังคมที่มีการเตือนกันนะคะเกี่ยวกับหม้อดินสิวน้องดง
1: ครับ
0: ก็คือตอนนี้สื่อต่างประเทศเขาบอกว่าเทรนใหม่บน TikTok กำลังสร้างความสับสนและความกังวลให้กับผู้คนเพราะว่าในคลิปเนี่ยมีการนำภาชนะดินเผาขนาดเล็กนะคะเป็นหม้อดินขนาดจิ๋วนั่นแหละว่าเอามาราดด้วยน้ำมะนาวแล้วก็ผงปรุงรสก่อนจะรับประทานเข้าไปทั้งชิ้นอันนี้ในต่างประเทศนะแต่ว่าไอ้ดูหม้อดินเนี้ยมันก็เหมือนบ้านเราอะที่เอามาใส่กระถางกล้วยไม้เล็กๆน่ารักน่ารักนะคะกระแสนี้เริ่มต้นจากครีเอเตอร์นะคะชื่อว่าคุณเจเน็ตนะคะเจเน็ตเอเรราค่ะเปิดเผยคลิปตัวเองกินหม้อดินระหว่างตั้งครรภ์ซึ่งคลิปนี้กำลังกลายเป็นไวรัลแบบเร็วมากนะคะมีคนเข้าไปชมเป็นล้านผู้ชมบางส่วนรู้สึกสนใจแล้วก็อยากลองทำตามขณะหลายคนมองว่ามันเป็นเรื่องแปลกมันน่ากินตรงไหนความอยากกินลักษณะนี้ก็บอกว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับภาวะที่เรียกว่าพิกต้านะคะพิกต้าคือเป็นอาการของผู้ป่วยที่อยากกินสิ่งที่ไม่ใช่เป็นอาหารเป็นดินเป็นดินเหนียวอะไรประมาณนี้ค่ะโดยภาวะดังกล่าวอาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงผู้หญิงตั้งครรภ์โดยร่างกายขาดสารอาหารบางชนิดนะคะหรือขาดธาตุเหล็กนั่นแหละค่ะเขาบอกว่าแม้ว่าจะมีการตรวจพื้นฐานทางห้องปฏิบัติการดูจะปกติแต่ว่าบางคนยังมีภาวะขาดสารอาหารแฝงแล้วก็มีมิติทางวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยบางพื้นที่เนี่ยมีชาวบ้านหรือว่าคนเนี่ยนิยมกินดินเหนียวด้วยความเชื่อด้านสุขภาพหรือจิตวิญญาณมาอย่างยาวนานนะคะน้องโดง
1: ครับผม
0: เขาบอกว่าอย่าทำตามนะคะเพราะว่าในดินเหนียวเนี่ยมันย่อยยากแล้วก็มันอาจจะมีอะไรสะสมอยู่นะเช่นสิ่งปนเปื้อนโลหะหนักอะไรพวกนี้ค่ะก็คือเขาปั้นจากดินนะไอกระถางเนี่ยค่ะหม้อดินจิ๋วไม่ใช่กระถางเนาะหม้อดิน
1: ครับ
0: อันนี้ไม่ใช่คนไทยนะเป็นต่างชาตินะคะที่เขากินราดด้วยน้ำมะนาวนิดนึงแล้วก็ใส่ผงนัวผงชูรสนี่แหละนี่ค่ะนะรู้สึกมีสายมาแล้วเนาะ
1: ครับผมรับสายครับ
2: บอกข่าวเล่าความ
0: ครู่หนึ่งนะคะก
1: ็
0: ฟังข่าวก
1: ัน
0: ต่อยังค่ะยังค่ะหยุดไปแล้ว
1: ผมขอ PR ประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับวันนี้มีข้อมูลดีๆมาบอกคุณผู้ฟังนะครับเกี่ยวกับโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้ครับพี่ศรี
0: ค่ะ
1: ครับก็โครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้เปิดระบบสมาร์ทเซลฟ์เซอร์วิสบนไลน์แล้วนะครับไลน์แอปนี่นะฮะแก้หนี้เสียได้เองผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับก็หลายคนนะครับอยากจะแก้หนี้เสียแต่ว่าอาจจะไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงเนาะบางคนก็ไม่มีเวลาเดินทางไม่มีเวลาเตรียมเอกสารหลายขั้นตอนนะครับตอนนี้โครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้นะครับโครงการดีๆจากธนาคารแห่งประเทศไทยแซมนะครับบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทนะครับและสถาบันการเงินเปิดระบบนะครับสมาร์ทเซลฟ์เซอร์วิสนะครับให้เราได้แก้หนี้เสียได้เองนะครับผ่านไลน์ทางการแอด แซมโซเชียลนะครับ AMC นะนะครับก็ทำครบทุกขั้นตอนได้ในไลน์เลยนะครับสะดวกง่ายจบในที่เดียวนะฮะก็ตรวจสอบสิทธิ์นะครับขั้นตอนนะครับหากเช็คสิทธิ์ผ่านว่าลงทะเบียนแล้วก็ยืนยันตัวตนแล้วก็เลือกแผนชำระที่เหมาะกับเรานะครับมี2แผน1จ่ายปิดจบนะครับลดเงินต้นสูงสุด 50% ชำระครั้งเดียวหรือว่า2ผ่อนชำระเงินต้นสูงสุด 30% นะครับผ่อนนานสูงสุด36งวดไม่มีดอกเบี้ยนะครับก็ลงนามสัญญาอิเล็กทรอนิกส์เลยแล้วก็ชำระตามแผนที่เลือกไว้นี่ฮะโอ้ที่สำคัญนะครับยิ่งเข้าร่วมไวยิ่งได้ดีลที่ดีนะครับเพราะว่าปิดหนี้ไวไปต่อได้เนี่ยเป็นโครงการระยะยาว3ปียิ่งเข้าร่วมเร็วยิ่งได้ผ่อนนานกว่าค่างวดต่อเดือนต่ำลงปิดหนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับพอปิดหนี้ได้ประวัติเครดิตบูโรก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อในอนาคตได้นะครับก็โอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับสมัครเลยนะครับมาปิดหนี้เสียเคลียร์ประวัติแล้วก็เริ่มต้นใหม่ไปด้วยกันนะนี่นะครับนะฝากไว้ครับผม
0: นะคะก็คือเข้าแอดไลน์ใช่ไหม
1: แอดไลน์นะครับเดี๋ยวสะกดอีกทีนะพี่แซมนะ SAM นะฮะแล้วก็โซเชียลนะครับ SOCIAL แล้วก็ AMC นี
0: ่
1: ตัวแอดไลน์ของเขาลองดูนะฮะสำหรับคนที่เป็นหนี้เสียแล้วเนา
0: ะ
1: แล้วอยากจะกลับมาเริ่มต้นใหม่นะครับ
0: ลองดูนะคะ
1: ครับผม
0: โอ้ลดเงินต้นสูงสุดตั้ง 30% เลยนะคะ
1: ครับผม
0: เออผ่อนได้สูงสุด3ปีค่ะ36งวดไม่มีดอกเบี้ยรีบเลยนะคะคุณเลือกแผนนี้ได้เลย
1: ครับผม
0: ลายทางการนี่คือมีแอดด้วยนะคะแอดแซมแอดแซมโซเชียล AMC ง่ายๆเลยนะคะลองเข้าไปดู
1: ครับผม
0: นะคะมาดูคนนี้เป็นหนุ่มนะคะทำตัวเลิกลักขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านด่านนะคะก็สภ.บางเสาธงสมุทรปราการตั้งด่านเนาะตำรวจก็เห็นคนหนึ่งนายชัยสิริขี่มอเตอร์ไซค์มาก็ดูพิรุธเลิกๆไปหน่อยนะคะเจ้าหน้าที่ก็ค้นสิคะปล่อยไปวัดไปปล่อยไปไม่ได้หรอกอย่างเงี้ยเจอยาบ้า238เม็ดสอบปากคำก็บอกว่าไม่มีงานทำเป็นหลักแหล่งเหลืออยู่เท่าไหร่35นะคะยาเสพติดอ้างว่ารับฝากจากเพื่อนมาเพื่อนฝากมาแต่ไม่บอกว่าฝากไปไหนยังไงนะคะประสานฝ่ายสืบขยายผลของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะตามนโยบายก็คนนี้ถือว่าเป็นผู้ค้ารายย่อยแล้วก็จะขยายผลถึงผู้ค้ารายใหญ่ในพื้นที่นะคะตอนนี้เขาบอกว่าทั่วประเทศเอาจริงๆนะไม่ใช่เฉพาะที่บางเสาธงนะยังมีล้นหลามค่ะน้องดง
1: ครับ
0: จับวันหนึ่งไม่รู้เท่าไหร่ก็ยังเจออยู่นะตอนนี้ทำยังไงที่จะไม่ให้ชุมชนนั้นเนี่ยนะคะมีคนขายยาบ้าอยู่ต้องแจ้งตำรวจเนาะต้องแจ้งตำรวจนะคะ
3: ครับขอบคุณมากค่ะ
0: หมายถึงในชุมชนนะคะ
1: ครับผม
0: แจ้งกันค่ะอ่ะมาแล้วเหรอคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณพี่อะไรคะ
3: ชื่อน้อยครับ
0: พี่น้อยอยู่จังหวัดไหนคะพี
3: ่จังหวัดขอนแก่นค่ะ
0: ค่ะเชิญค่ะ
3: มันเรื่องมันเกิดมา2เดือนแล้วนะคะเนี่ย
0: เรื่องอะไรคะ
3: ที่บ้านน่ะมันจนที่สุดในหมู่บ้านนี้นะคะหมู่บ้านนี้มีประมาณ200กว่าหลังคาเรือนนะคะจะเล่าต้นต้นเลยนะคะ
1: คร
3: ับอันนี้ก็ไปช่วยงานสวดข้างบ้านถ้าคนเสียก็คนตายนะครับไปช่วยงานศพข้างบ้านกลับมาเนี่ยรถเข็นเนี่ยรถเข็นที่เราไปไว้เข็นน้ำเข็นของอะไรเนี่ยนะคะหายค่ะหายก็ไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านนะคะผู้ใหญ่บ้านก็ออกอะไรออกอากาศออกทางเสียงกระจาย
0: เสียงตามสาย
3: นะคะแล้วก็ออกอากาศว่าของหายนะคะแล้วเสือก็ไปช่วยผู้ใหญ่บ้านขออากาศให้แล้วเสร็จแล้วเราก็คอยประมาณ10วันนะครับ10วันสู่วันเรื่องไม่ได้เรื่องเลย นะคะ
0: จ
3: ะประกาศเลยประกาศบอกเฮ้ยใครเจอรถเข็นของเราเนี่ยเราให้500
0: โ
3: อ้นะแล้วเสร็จแล้วก็2วันต่อมามีคนมาซักซิบบอกไอ้บ้านหลังนั้นอ่ะมันไปขนไม้ไอ้ที่ตรงนั้นที่ไปเขาสุดกว่านี่บ้านดงเย็นนี่เขามีป่าใช่ไหมป่าตรงนั้นเรียกป่าอะไรป่า
0: ป่าชุมชน
3: เขาอะเป็นภูเขาอะป่าที่ป่าไม้เขาห้ามเข้าไปตัดอะแต่คนเนี้ยไปตัดไม้เอาถ่านแล้วเอารถที่ขบวนรถเราไปเข็น
1: มีคนเห็น
3: เผาถ่านนี่เราหมดรอยมีคนมาบอกเนี่ยคนมาบอกว่าเฮ้ยไอ้คนเนี่ยมันเอาไปเอารถไปเราก็ไปดูเราก็มาบอกผู้ใหญ่เขาบอกว่าไปคุยกับเขาให้เราไปคุยกับไอ้คนขโมยไอ้เราบอกเมียมันบอกว่าการตำรวจมาจับสิเราก็
1: ขนาดหลักฐานตู้หลักฐานคาตาเลย
3: แจ้งตำรวจเลยแจ้งตำรวจเขาขึ้นฟ้าตำรวจบอกเดี๋ยวจะออกหมายให้มามอบตัวอะไรเงี้ยนะคะรู้สึกแล้วเรื่องมาสองเดือนแล้วเนี่ยยังเงียบๆเลยค่ะจะให้ทำยังไงคะช่วยยังไง
0: เลยไม่ขึ้นหน้าเลย
3: ต้องปูบ้านนี้จนที่สุดนะคะขอโทษนะคะบ้านเนี้ยจะแย่งสุนัขรับประทานแล้วทุกวันเนี้ยจริงๆค่ะ
0: แล้วเดี๋ยวแล้วเขาไม่คืนเพราะอะไรอะคะว่าไม่ใช่ของตัวเองอะ
3: ว่าไงคะ
0: หมายถึงที่เขาไม่คืนรถเนี่ยเพราะอะไรอะคะพี
1: ่ตอนไปคุยกันนะฮะเพราะว่า
0: เราไปคุยอะเพราะไปเจอแล้วว่าเนี่ยรถเขาเข็นด้านเนี้ยเขาไม่คืนเพราะอะไร
3: ค่ะเขาบอกเขาไม่ได้เอาไป
0: อ้าว
3: นะคะ
0: แล้วตอนนั้นเอาไปใช้ยังไง
3: พยานเขาบอกเลยคนเนี้ยมันไม่เคยมีรถเลย
1: แล้วตอนพี่น้อยไป
3: เห็นคันนี้เลยไม่รู้เขียนแล้วคนชื่อน้อยเนี่ยเขาแจ้งบอกว่าน้อยเนี่ยไปแจ้งรถหายมันก็รถของน้อยอยู่แล้ว
1: โอ้แล้วตอนพี่น้อยไปหาเขาอ่ะตอนไม่เจอเมียเขาน่ะได้เจอรถ
3: เมียเขาบอกฮะเมียเขาบอกว่าไปเอาตำรวจไปจับเลยเอาตำรวจมาจับมันเลยแล้วต่อมาแล้วต่อมามันก็เอาอะไรเขาเรียกอะไรอ่ะเอาปืนอ่ะมาไล่สดบอลก็เจอกับกูอย่างเงี้ยไอ้เราก็กลัวมันจะมาฆ่าเราเนี่ยแล้วมาแจ้งตำรวจ
1: ไม่รถเข็นคันเดียวเขาเอาปืนมาขู่
3: จังหวะที่มันเข็นรถเราแล้วก็ขนไม้เนี่ยเราถ่ายไว้หมดแล้วนะ
0: อ๋อ
3: นะแล้วเสร็จแล้วก็ไปแจ้งตำรวจเลยแจ้งตำรวจที่เขาต้นกวางข่าวทุกกลางบอกตำรวจบอกเดี๋ยวจะอะไรออกหมายออกอะไรให้มันมามอบตัวอะไรเงี้ยแล้วเรื่องสองเดือนมาแล้วนะคะเนี่ยยังไม่เห็นทำอะไรเลยค่ะแล้วก็มี
0: เงียบอยู่แจ้งความแล้วบันทึกแล้วใช่ไหมคะ
3: จ้าที่ข่าว
0: ต
3: ้นกวาง
0: จ้าก็ต้องไปถามก็โทรไปที่โรงพักเลยค่ะร้อยเวรที่รับแจ้งความทำไมไม่คืบหน้าพี่น้อย
3: จ้า
0: พี่น้อยโทรไปโรงพักนะคะ
1: จ้ะ
0: โรงพักไหนคะพี่น้อยคะ
3: เขาสวนกวางค่ะเขาสวนกวาง
0: เขาสวนกวางโทรเลยค่ะโทรเลยให้ร้อยเวรที่เราแจ้งความไว้เนี่ยมาดูความคืบหน้าหน่อย
1: ให้ตำรวจเป็นคนให้ตำรวจเป็นคนดำเนินการแล้วครับพี่เพราะว่าไม่งั้นหลังจากนี้เดี๋ยวถ้าเล่นถึงขนาดเขาเอาปืนมาขู่อะไรอย่างเงี้ยมันดูเดือดร้อน
3: จะ
1: ไปเสียหน้าเขาแล้วนะ
0: ใช่
1: เราไป
0: มีตำรวจ
3: เนี่ยแล้วรถถ่ายโทรศัพท์ไว้นะคะถ่ายโทรศัพท์ไว้ไอ้ที่มันเข็นรถมันอะไรเนี่ยค่ะ
0: ค่ะ
3: รถของเราไปเลยค่ะ
0: เห็นเลยเห็นคาตาเลยใช่ไหมใช
3: ่เห็นคาตาค่ะ
0: โอ้โหมีอย่างนี้ด้วยนะคนแบบนี้เนาะ
3: แล้วก็ให้ตำรวจเขาดูค่ะ
0: ค่ะ
3: แล้วทำไมป่านนี้สองเดือนแล้วทำไมตำรวจถึงไม่ดำเนินการให้แล้วก
0: ็
3: ทางผู้ใหญ่บ้านก็ไม่จัดการให้เลยค่ะ
0: นั่นแหละโทรกระทู้ไปเลยค่ะบอกว่ามันจัดการให้หน่อยเห็นจากแล้วรถเห็นอยู่บ้านนี้ชัวร์แล้ว
3: ช่วยหน่อยในการจะทำยังไงคะช่วยแนะนำหน่อยนะคะช่วยหน่อยนะคะทุกวันนี้จะ
0: นี่แหละ
3: ถูกรัดรับประทานอยู่แล้วมันไม่มีเงินนะคะเพราะเราคิดแล้วก็เอาไว้หาเงินไว้ใครเขาจ้างเข็นนู่นเข็นนี่อะไรนะคะในหมู่บ้านนะคะ
0: ดูสิ
1: ตอน
0: จัด ขโมยกันได้นะ
1: ตอนไปเจอรถเรา
3: ที่สุดในหมู่บ้านค่ะ200กว่าหลังคาเรือนนะคะบ้านในหมู่บ้านนี้นะคะแล้วผู้ใหญ่ก็ไปดูแลให้เลยผู้ใหญ่ให้ทีสายดีมากอ่ะดีจนขโมยไปเหลือไม่ทันเนี่ยค่ะ
0: ค่ะเอาค่ะพี่น้อยต้องโทรหาผู้ใหญ่บ้านแล้วก็นั่นแหละวันนี้ไปที่โรงพักเลยนะคะไปตามความคืบหน้าหน่อยสภ.เขาสวนกวางมาช่วยพี่น้อยหน่อยค่ะเนาะท่านผู้กำกับเนาะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเล็กนะคะนี่เป็นเรื่องใหญ่มาพี่น้อย
1: หลักฐานเนาะเราอุตส่าห์หาหลักฐานไม่ให้ขนาดนั้นแล้วท่านแค
0: ่
1: ให้สายสืบส่งสายตรวจไปเออนี่รถคุณหรือเปล่าเนี่ยเขามีคนมาแจ้งอะไรก็ต้องว่าไป
0: อย
1: ู่
0: ที
1: ่
0: นี่เนี่ยเออช่วยหน่อยนะคะพี่ตำรวจเขาสวนกวางนะคะได้ค่ะแจ้งไปแล้วค่ะพี่น้อยเนาะเดี๋ยววันนี้ติดตามความคืบหน้านะคะ
3: ขอบคุณมากแล้วค่ะคุณศรีคุณโลกขอบคุณนะคะ
1: ครับ
0: ครับมีความสุขมากค่ะพี่น้อย
1: เป็นกำลังใจพี่ขอให้ได้รถคืน
0: ใช่

0: มาขยี้ข่าวเช้ากันต่อนะคะน้องโด่ง
1: ครับผม
0: เมื่อวานนี้กองทัพภาคที่สองได้มีการพูดถึงกรณีฝ่ายกัมพูชานะคะที่ระบุว่าตรงพื้นที่ช่องโอเสม็ดช่องจอมนะคะตอนเช้าถึงช่วงเที่ยงเนี่ยมีการยิงอาวุธจากฝ่ายไทยรวม2ครั้งจำนวน22นัดนะคะที่ทางฝั่งกัมพูชากล่าวหากองทัพภาคที่2มีการตอบโต้แล้วนะคะบอกว่าไม่เป็นความจริงยืนยันว่าทหารไทยไม่มีการใช้อาวุธปืนแต่อย่างใดนะคะในช่วงเวลาดังกล่าวคือฝ่ายกัมพูชาอ้างว่าระหว่างเวลา 9:24 ถึง 9:45 นาทีกองกำลังกัมพูชาได้ยินเสียงปืนเป็นอาวุธปืนขนาดเล็กจากฝ่ายไทย12นัดจากพื้นที่ควบคุมต่อมา 10:10 นาทีได้ยินเสียงปืนเพิ่มอีก10นัดจากพื้นที่เดียวกันรวมแล้วทั้งสิ้น22นัดทั้งนี้ช่วงเวลาดังกล่าวทางกัมพูชาบอกว่าพยายามจะเข้ามานำวัสดุก่อสร้างใกล้กับลวดหนามทหารไทยจึงได้ส่งเสียงเตือนออกไปแต่ก็ตามฝ่ายไทยชี้แจงข้อเท็จจริงว่าในช่วงเวลาดังกล่าวเจ้าหน้าที่ตรวจพบการขยับแนวกำลังของฝ่ายกัมพูชาดูเหมือนจะเข้ามาใกล้พื้นที่รับผิดชอบจึงดำเนินการส่งเสียงเตือนตามมาตรการควบคุมพื้นที่ส่งเสียงนะไม่ใช่ยิงปืนไปนะคะไม่มีการยิงอาวุธปืนหรือใช้อาวุธทุกชนิดตามที่ถูกกล่าวอ้างทั้งนี้สถานการณ์บริเวณชายแดนดังกล่าวตอนนี้นะคะช่องโอเสม็ดเนี่ยยังอยู่ภายใต้การติดตามและประสานงานของหน่วยงานความมั่นคงของทั้งสองฝ่ายอย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อนแล้วก็หลีกเลี่ยงการกระทบกระทั่งกันในพื้นที่ชายแดนนะคะยืนยันว่ากองทัพภาคที่2ไม่มีการยิงปืน22นัดเมื่อวานนี
1: ้ครับเห็นท่านรัฐมนตรีเสียศักดิ์ก็ฟ้องประชาคมโลกเนาะบอกว่าขอให้ทางนายกคุณมาเน็ตอะนะครับหยุดกล่าวหาไทยนะในเวทีประชาคมโลก
0: ด้วยที่ไหนไปทุกครั้งก็หยุดกลับก็กล่าวหาตลอดเน
1: า
0: ะ
1: เขาใช้ทุกช่องทางเนาะ
0: เป็นคนที่ฟ้อง
1: ใช่แล้วฟ้องเนี่ยฟ้องไม่เป็นความจริงด้วยนะฮะ
0: ใช่เอาเรื่องอะไรก็ไม่รู้งงๆเหมือนกัน
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ชอบบอกเราเป็นมีเรื่องที่มันเริ่มตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วเนาะที่มีเสียงปืนดังขึ้น5นัดบ้างล่ะม
0: ี
1: เสียงอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเริ่ม
0: ก่อกวนนัดบ้างอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยก็คือเหมือนกับสร้างเรื่องได้ทุกวันเนี่ยเหมือนว่าทหารแนวชายแดนน่ะเขาก็รายงานไปที่เบื้องบนของเขาอ่ะรายงานแบบผิดๆอ่ะนึกออกมั้ย
1: เหมือน
0: น่าจะเป็นแบบนั้น
1: เนาะตั้งใจจะปั่นหรือยั่วยุนะครับ
0: ใช่นี่ค่ะก็ถือว่าเป็นพื้นที่อ่อนไหวนะคะตรงนั้นถ้าได้ยินเสียงปืนเสียงอะไรก็ตามนะที่แบบมันคล้ายกันอ่ะเนาะคล้ายเสียงปืนอ่ะเสียงประทัดเสียงอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมีการตรวจสอบนะไม่ใช่ว่าตอบโต้ทันทีนะ
1: ครับ
0: ทำไมเดี๋ยวก็จะบานปลาย
1: ใช่
0: น่าเป็นห่วง
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เราก็ต้องอดทนอดกลั้นเนาะทหารเรารวมถึงชาวบ้านด้วยกันนะ
0: เข้าใจเลยคือเข้าใจสุดๆเลยบางทีใช่ไหมว่าเขาบอกว่าตอนนี้นะจริงๆแล้วเมื่อก่อนนะในอดีตเนาะชาวบ้านที่อยู่แนวชายแดนน่ะก็มักจะเข้าป่าเข้าไปหานี่แหละไปช่วงนี้เห็ดเยอะมากเลยเนาะบางคนอย่างเงี้ยโอ้โหไม่กล้าเข้าไปเลยค่ะกลัวเป็นปัญหาเมื่อก่อนนะถ้าสามารถจะล้ำไปนิดนึงได้ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเดี๋ยวก็กลับออกมาเพราะว่าชินในพื้นที่อ่ะเนาะบางทีก็ไม่รู้หรอกว่าข้ามไปแล้วอาจจะสักเมตรสิบเมตรเลยพวกนี้ก็ไม่มีปัญหาแต่มาตอนนี้นะคือระแวงกันต่างฝ่ายก็ระแวง
1: ไม่ได้หรอกอย่าไปเสี่ยงพี่คนไทยเราอย่าไปเสี่ยงเลย
0: จริงๆอย่าไปเสี่ยงตอนนี้เอาจริงๆนะเห็ดตามป่าธรรมชาติลุงเขาบอกว่าราคาสูงกว่าเนื้อหมูเนื้อวัวนะคะซึ่งชาวบ้านอ่ะพอรู้ว่ามันเป็นแหล่งอ่ะมันเป็นแหล่งอาหารธรรมชาติอ่ะก็อยากจะเข้าไปเพื่อที่จะแบบอย่างน้อยก็มีรายได้ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าพอช่วงนี้ชาวบ้านเองก็แบบไม่เอาไม่กล้าเสี่ยงเดี๋ยวโดนกลัวจะโดนจับไปขังอ่ะแล้วขังทางฝั่งนู้นอ่ะมันน่ากลัวอยู่นะ
1: ครับ
0: โดนจับขังทางฝั่งนู้นอ่ะก็ไม่เสี่ยงนะคะชาวบุรีรัมย์สุรินทร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ควร
1: ใช่
0: ถ้าเรารู้สึกว่าไม่มั่นใจว่าเป็นเขตแดนเราหรือเปล่าเลยพวกนี้อย่า
1: ครับ
0: ทีแล้วมันเพลินเนี่ยนึกออกไหมพอเข้าป่าแล้วอุ้ย มันตาทะลักอะเห็ดทั้งนั้นอะตอนนี้เห็ดโคนเขาบอกว่าเดี๋ยวนะที่โคราชปากช่องอะตอนนี้อะชาวบ้านหมู่บ้านปางอโศกร่องอำเภอปากช่องนะคะขายเก็บได้มา10กิโลขายได้ตั้ง 3-4 พันน่ะ
1: โอ้เห็ดโคนนี่ใช่พี่
0: ใช่ค่ะกิโลละ500นะคะเห็ดโคนตอนนี้
1: โคนแพงแล้วมันอร่อยเนาะหายาก
0: ดอกใหญ่ๆตุ้มๆอ่ะสวยมากเลยนะกิโลละ500มีมาเท่าไหร่ก็ขายหมดเพราะว่าคนก็ชอบซื้อ
1: ครับ
0: ทีเนี้ยเนี่ยพอหลายคนบอกว่าอุ๊ยฝนตกน่าจะเข้าไปเก็บเห็ดทีนี้มันไม่รู้ว่าชายแดนเป็นแบบไหนยังไงก็ไม่ควรจะเสี่ยงเข้าไป
1: ครับ
0: เอาให้ชัวร์ว่าอยู่ในพื้นที่ของประเทศไทยนะคะแล้วค่อยเข้าไป
1: เนาะ
0: ค่ะ
1: ระวังกันนะฮะ
0: ใช่
1: ตัวเขาบอกคนต่างคือเหมือนเรากับเพื่อนบ้านเนี่ยนะทะเลาะกันไม่ไหร่แต่คนไทยเนี่ยอย่าทะเลาะกันเองนี่ล่าสุดที่มุกดาหารนะพี่สีนะครับม
0: ี
1: ผู้ชายคนหนึ่งเข้าไปร้านสะดวกซื
0: ้อ
1: ซื้อของ80บาทไม่ยอมจ่ายนะพอพนักงานเขาทวงถามเนี่ยนะครับทำฟุตฟัดฮึดฮัดจะทำร้ายร่างกายเขาแล้วก
0: ็
1: ทุบประตูเขาแตกเลยนะฮะทุบประตูร้านสะดวกซื้อแตกเลย
0: โมโหอะไรอ่ะ
1: โมโหอะไรก็ตัวเองไม่จ่ายเงินอ่ะนะฮะร้านสะดวกซื้อในปั๊มน้ำมันปตท.นะครับปรากฏว่าผู้ชายคนนี้เอาเครื่องชั่งน้ำหนักหยอดเหรียญที่ตั้งอยู่หน้าร้านอ่ะฟาดใส่กระจกร้านจนแตกเลยฮะถ้าปตท.เนี่ย
0: ก็ตายเป็นหลักหมื่นหลักแสนแล้วมั้งนั่นอ่ะ
1: จริงจริงน่าจะเซเว่นนะให้ปตท.นะน่าจะเซเว่นเอาเครื่องชั่งน้ำหนักฟาดกระจกแตกนะครับเข้าไปหยิบบุหรี่กับน้ำออกมาแล้วเดินออกจากร้านเฉยเลยพนักงานก็เดินตามมาพี่ยังไม่ได้จ่ายเงินนะเดี๋ยวหนูต้องรับผิดชอบนะนะผู้ชายคนนี้หันมาทำไมไปแจ้งตำรวจเดี๋ยวถ้าจะเอาอ่ะดูดิคนเราเนี่ยทำไมมันด้านได้อายอดนะเหมือนเข็นคุณพี่น้อยมันจะพูดนะพี่นะรถเข็นตักตากันเนี่ยยังเอาเขาไปทวงจะบอกเขาให้แจ้งตำรวจ
0: หรือว่าผู้ชายคนนั้นอาจจะเป็นลูกหลานของเครือซีพีหรือเปล่าปลอมตัวมาไม่ใช่ของ
1: เงินแค่80ไม่ยอมจ่ายครับนั่นแหละก็เลยเป็นที่มาเขาก็เลยเริ่มหงุดหงิดขึ้นนะฮะเอาที่หยอดเหรียญเนี่ยโหแรงเยอะซะด้วยนะยกขึ้นทุ่มใส่กระจกเลย
0: โอ้โหตาย
1: เห็นบอกตำรวจสภ.มุกดาหารเนี่ยฮะเข้ามาควบคุมสถานการณ์นะครับเอาไปตรวจแล้วเนี่ยพบว่าไม่เจอยาเสพติดแต่เหมือนคนเมาเหม
0: ือ
1: นคนเมาเหล้าอ่ะ
0: เออ
1: ขาดสติโอ้
0: อะไร
1: ชดใช้บาทเลยพี่อย่างที่พี่บอกจากแปดสิบ
0: จากแปดสิบ
1: กลายเป็นแปดหมื่น
0: กลายเป็นแปดหมื่นแปดแสนนั่นแหละถ้ากระจกบานใหญ่ด้วยใช่ไหม
1: ครับผม
0: เครื่องชั่งน้ำหนักก็เสียบปลั๊กอยู่ก็ยกขึ้นมาฟาดโอ้โหพี่เอ้ยนั่นแหละ
1: เดือดจริง
0: ๆทำไมไม่จ่ายไม่เข้าใจตรงนี้แหละ
1: ครับ
0: ค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะกลับมาช่วงหน้า6โมงนะคะหลัง6โมงเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะว่าใครลงทะเบียนผ่านหรือไม่อย่างไรนะคะกับไทยช่วยไทยพลัสนะคะน้องโด่ง
1: ครับผม
0: พักสักครู่ค่ะ
1: ครับ

0: ูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
1: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตเรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อให้ถัดยอดหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาให้ยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: รับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
5: มองหา

0: นับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
0: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
2: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

ับมาชั่วโมงที่2นะคะ6นาฬิกา12นาทีของเช้าวันจันทร์วันนี้นะคะ25พฤษภาคมเป็นวันประวัติศาสตร์ที่หลายคนนะคะพร้อมเพรียงกันนะคะเข้าไปดูในแอปเป๋าตังค์ปรากฏว่ามีบางคนบอกว่าตอนนี้เนี่ยแอปล่มนะคะเข้าไม่ได้บางคนบอกว่าสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลงเรียบร้อยแล้วครับผมนี่คุณยศวัฒน์คุณธีปกรณ์คุณพี่นกสิทธิชาติคุณกัลยาคุณยุพินนี่สำเร็จนะคะบางท่านบอกไม่ได้ค่ะน้องรุ่งมันล่มมันยังไงมันหมุนเหรอคะก็น้องรุ่งอ้าวหายไปไหนโอ้ใส่ไปลงทะเบียนแอปเป๋าตังค์อยู่นะคะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะคะเป๋าตังล่มตามระเบียบล่มจริงเหรออันนี้ยังไม่ได้ลงเหมือนกันนะคะพี่อ้อยบอกว่ากำลังหมุนติ้วติ้วติ้วอยู่นะคะพี่อุบลบอกลงทะเบียนได้แล้วค่ะคุณศรีพี่ดาวแดงวันชัยอะฮะเข้าแอปไม่ได้ค่ะตอนนี้ก็ต้องเหน็ดแรงๆหน่อยไหมพี่นัชชุลีได้แล้วเรียบร้อยนะคะลงแล้วเรียบร้อยคุณยุพินบอกว่าโอ้ยสำเร็จตั้งแต่6โมง3นาทีนะคะอ๋อยินดีด้วยแล้วก็ใครอีก

0: พี่หนุ่มเมืองขอนลองเข้าไปตั้งแต่วินาทีแรกหมุนติ้วติ้วไม่ได้เหมือนกันคุณชนิดาบอกว่าลงได้แล้วค่ะพี่นครปากบอกว่าล่มตลอดนะคะเข้าไม่ได้คนนี้พี่เรนูพี่เรนูได้หรือยังพี่เรนูบอกได้แล้วค่ะอ๋อได้แล้วพี่โชคทวีเข้าไม่ได้เด็กเส้นนะคะได้แล้วพี่มาลัยเข้าไม่ได้ตาวัดต้มตามบอกผมกำลังอยู่เฉยๆก่อนอยู่เฉยๆก่อนร้านต้มตำก็ลงทะเบียนได้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายนะคะคุณพี่ประภากรบอกคุณจามอนกลับมาก่อนตอนที่ล่มแล้วค่ะคุณจามอนกลับมาล่มแล้วครับ
1: ไปทำอยู่พี่ไม่ได้สักที
0: เดี๋ยวไม่ได้
1: แต่วันนั้น
0: เหมือนกัน
1: วันนั้นนะวันนั้นที่เราอ่านข่าวนะท่านรัฐมนตรีพลาดอนบอกไม่ล่มแน่ใจนะใจคิดนะทำแบบนี้ทีไรเนี่ยล่มทุกทีทำไม่กล้าพูดเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนเราไปแหมกล่าวหาแต่เนี่ยวันนี้มันล่มแล้วฮะเฮ้ยเข้าได้นะเดี๋ยว
0: ท่านรัฐมนตรีพลาดอนกำลังออนไลน์อยู่โพสต์เมื่อกี้นี่เองเดี๋ยวนะท่านโพสต์ว่าลงทะเบียนกันได้ไหมครับไทยช่วยไทยพัดคนละครึ่งพัดนี่13นาทีที่แล้วรัฐมนตรีโพสต์อยู่ฮะ
1: ได้แล้ว
0: ได้แล้วเหรอ
1: คุณได้รับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60 40แล้วเริ่มใช้สิทธิ์วันที่1อุ๊ยคลิกเดียวเองอ่ะ
0: โอ
1: ้ยรู้เรื่องเลยคลิกเดียวรู้เรื่องเลย
0: อันนี้เข้าไม่ได้เพราะว่ามือถือที่ใช้แอปเนี่ยมันใช้ Wi-Fi แล้วยังไม่ได้เติมเงินเวียนกรรม
1: หรือสายๆหรือสายเติมเงินก่อน
0: สายไปเติมเงินก่อนเพราะว่ามือถือเครื่องนี้อ่ะปกติไม่ได้เติมเงินก็คือมีซิมแต่ก็
1: แล้วเป๋าตังค์มันต้องเป๋าตังค์มันต้องตัด Wi-Fi ทิ้งเหรอ
0: ใช่ค่ะต้องตัดครั้งแรกเนี่ยตัด Wi-Fi ทิ้งแต่ว่าเวลาไปสแกนจ่ายอะอาจจะไม่จำเป็นก็คือใช้ Wi-Fi ได้
1: อ
0: ๋
1: อ
0: แต่ว่าวันนี้ครั้งแรกต้องใช้เน็ตของตัวเครื่องเท่านั้น
1: นะคะแต่ว่าเมื่อกี้แบบมันพอมัน6โมงอะนะทุกคนมันเข้าพร้อมกันมันอาจจะหมุน
0: ใช่
1: แต่ตอนนี้ได้แล้วครับ
0: บอกว่าผมอยู่เฉยๆก่อนอยู่เฉยๆก่อนก็น่าจะได้ทุกคนแหละ30-40นะคะไม่ต้องรีบค่อยๆลงไปนะคะ
1: ก็ถือว่าง่ายนะเพราะว่าใครที่อัปเดตเวอร์ชันมาไว้แล้วแล้วมีโลโก้ไทยช่วยไทยพัดก็กดแค่คำว่าลงทะเบียนเนี่ยมันปึ้งเลยนะไม่ต้องทำอะไรอีกเลย
0: ใช่ไม่ต้องทำอะไรก็น่าจะได้แล้วนะคะเนี่ยแต่มีคนเนี้ยอยู่ในข่าวนะคะพี่ก็อยู่จังหวัดชัยนาทค่ะเนี่ยอยากจะให้เจ้าหน้าที่ไปช่วยหน่อย อยู่ที่หมู่ที่2ตำบลหาดอาสาอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทดงๆครอบครัวนี้เนี่ยอยู่กันหลายคนนะคะมีผู้ป่วยจิตเวทด้วยแล้วก็สภาพบ้านเนี่ยโอ้โหทรุดโทรมมากผุพังอย่างหนักอ่ะแล้วก็ล่าสุดนั้นเห็นบอกว่าโดนพายุพัดจนหลังคาที่เปิดเป็นรูโหว่เลยค่ะขนาดใหญ่มากข้างบนเนี่ยค่ะข้างบนบ้านเนี่ยนะกะละมังวางเรียงรายเป็นแถวเพื่อรองน้ำฝนที่มันรั่วลงมาจากหลังคาสังกะสีนี่มีผู้สูงอายุ90เดี๋ยวนะ95คนหนึ่งมีน้องชายอายุ56ป่วยเป็นจิตเวชเจ้าของบ้านคือชื่อพี่นัชยาอายุ61นะคะแกบอกว่าไม่มีอาชีพและมีรายได้หลักเลยเนื่องจากว่าในอดีตเนี่ยเคยรับตัดเย็บเสื้อผ้าแล้วก็ทำอาหารขายบ้างแต่ระยะหลังเนี่ยปัญหาเศรษฐกิจมันซบเซาตลาดมีแต่คนขายไม่มีคนซื้อนะทุนหายกำไรหดก็เลยต้องเลิกลาและประกอบกับต้องมาดูแลเนี่ยคุณป้าอายุ95และน้องชายป่วยจิตเวทด้วยนะคะตอนนี้3ชีวิตรวมหมาแมวอีก4ตัวนะคะก็ได้เงินเยียวยาจากรัฐบาลค่ะได้เบี้ยพิการน้องชายได้บัตรคนจนนะคะรวมแล้วก็ประมาณนี้แหละพันกว่าบาทซึ่งหลายครั้งเงินไม่พอเขาต้องไปเอ่ยปากขอจากพี่น้องจากญาติแต่ก็เกรงใจเนาะทีนี้วันนี้เนี่ยเท่าก็จะเริ่มลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพัดนะคะป้าบอกว่าอะไรรู้ไหมต้องคือน่าจะหมดหวังอ่ะเดี๋ยวนะอ๋อของป้ามีบัตรประชารัฐป้าไม่ต้องหมดหวังนะป้าจะได้700เลยนะคะไม่ต้องลงทะเบียนอะไรแต่ว่าของน้องชายหรือของอะไรอย่างเงี้ยไม่น่าจะได้ค่ะป้าบอกว่าถ้าคนเดียวที่ได้บัตรอัตโนมัติแต่ว่า2คนน่ะไม่รู้เรื่องไม่มีสมาร์ทโฟนก็คงไม่ได้คุณยาย95กับน้องชาย50กว่าที่เป็นจิตเวชเนี่ยคงไม่ได้นะคะก็คือได้เฉพาะของคุณป้าคนเดียวที่เพิ่มมา700บาทใน4เดือนหลังจากนี้เป็นต้นไป นะคะแกก็บอกว่าโครงการนี้แม้ใจจริงอยากจะได้เงินก้อนนี้มานั่นแหละของอยากได้สิทธิ์ของอีก2คนนะแต่ก็จนปัญญาเพราะว่าไม่มีมือถือไม่มีมือถือของ2คือมันต้องใช้มือถือ3เครื่องถูกไหม3คนเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะแม่แกก็บอกว่าก็ทำไม่เป็นลงไม่ทันก็คงไม่รู้จะทำต้องทำยังไงไม่มีมือถือสมาร์ทโฟนแม้ว่าใจอยากได้เงินมาซื้อข้าวสารตุนเอาไว้ดูแลคนป่วยทั้งคู่นี่คือเสียงสะท้อน
1: ครับ
0: ค่ะฝากรัฐมนตรีพลาดอนด้วยค่ะจะต้องทำยังไงเนาะท่านช่วยคิดหน่อยว่าเนี่ยคนที่เขามีสิทธิ์แต่เขาไม่ได้สิทธิ์เพราะว่าหนึ่งเขาไม่มีสมาร์ทโฟนใช่ไหม
1: ต้องทำยังไงได้บ้างดิจิตอลเนาะมันโลกมันเนี่ยมันก็นะคือคนตื่นตัวค่อนข้างสูงนะฮะกับโครงการนี้เห็นได้ชัดเลยเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยนักข่าวไปเจอกลุ่มชาวบ้านที่ตำบลถลุงเหล็กอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับพี่นะฮะกลุ่มนี้เนี่ยบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยจะไม่หลับเลยกลัวพลาด
2: จะรอ
1: กลัว
0: จะรอดูไลฟ์สด
1: ไม่ใช
0: ่จะรอจะรอลงทะเบียน
1: รอลงทะเบียนกลุ่มนี้บอกว่าเที่ยงคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจะไม่นอนจะรอ6โมงเช้าคือ
0: ขนาด
1: ชาวบ้านนะบอกว่าตั้งแต่6ทุ่มฉันจะรอตั้งแต่6ทุ่มมายัน6โมงเช้า
0: ค่ะ
1: ก็คือเที่ยงคืนถึง6โมงเช้าเนี่ยจะไม่นอนไม่รู้ว่าพี่ๆกลุ่มนี้ได้ไปหรือยังนะครับไม่ใช่พอตีห้ากว่าแล้วหลับเผลอหลับไปตื่นไม่ทีเที่ยงนะแต่ก็ไม่เป็นไรเที่ยงก็ยังลงทันนะเที่ยงก็ยังลงทัน
0: ทันค่ะ30ล้านสิทธิ์เนี่ยน่าจะทันนะคะน
1: ่
0: าจะได้อยู่ไม่ต้องรีบนะบางท่านเนี่ยส่งมาบอกว่ามันหมุนติ้วๆเลยยังไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยๆให้เขาเรียกว่าคนคือแบบวายสักนิดนึงก่อนนะคะ
1: ใช่เมื่อกี้ตอนแรกผมติ้วนะตอนแรกผมก็หมุนติ้วๆตอนนี้เข้าได้แล้วนะฮะ
0: เข้าได้แล้วนะคะ
1: เนี่ยเข้าใหม่ก็เข้าได้แล้วนะฮะ
0: ลองใหม่ลองดูใหม่นะคะเนี่ยบางคนบอก
1: ไม่หมุนเหมือนตอนแรก
0: แต่วินาทีแรกเลยไม่ต้องรีบ
1: ตอนนี้น่าจะดีขึ้นแล้วเพราะมันไวมากพี่พอคนนึงได้ปุ๊บก็เสร็จแล้วก็ออกก็จบละ
0: คือไม่ได้ยากอะไรใช่ไหม
1: ไม่ยากเลยพี่
0: ไม่ยากเลย
1: แค่อัปเดตเวอร์ชันเป่าตังไว้แล้วถ้าเจอโลโก้เข้าไปปุ๊บเจอโลโก้เขาจะเขียนว่าใครช่วยไทยพาร์ทแล้วก็มีปุ่มลงทะเบียนอะไรกดปุ๊บเดียวนะเรียบร้อยแล้วเราได้รับสิทธ
0: ิ์ก็ได้เลยได้รับสิทธิ์เลย
1: ต้องง่ายแบบนี
0: ้รอวันที่วันที่หนึ่งเนาะมันต้องง่ายแบบนี้แล้วไม่ต้องไปยุ่งยากอะไรเนี่ยจริงๆนะในช่วง5วันนี้ก็ไม่อยากให้คนไปที่ธนาคารกรุงไทยลองหาวิธีว่าไม่ให้คือถ้าเขายืนยันตัวตนที่บ้านได้ไหมเอาแค่สแกนหน้ากันที่บ้านน่ะก็น่าจะพ
1: อ
0: ไม่ต้องไปมาลุมมาต้มเงินอยู่ที่ธนาคารกรุงไทยนะคะแล้วบางอำเภอมันมีกรุงไทยแค่1สาขาน้องโรงนึกออกไหม
1: ครับ
0: นี่แหละปัญหาเพราะฉะนั้นลองดูนะคะในช่วงเนี่ยวัน2วันนี้ไม่ต้องไปธนาคารได้ไหมการไปธนาคารเข้าเมืองเนี่ยมันไม่ง่ายนะคะสำหรับคนที่อยู่ต่างจังหวัดลองดูนะคะฝากสำหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลายนะคะให้เรื่องยากมันเป็นเรื่องง่ายหน่อยนะคะบางคนเนี่ยโอ้โหพูดเจ็บเลยบางคนนี่ใน Facebook เรายังบอกเลยว่านี่คือการโปรยทานโอ้ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกพี่นะพี่ก็แหมเนาะมันไม่
1: ผมเพิ่งกดไปพี่คุณพี่อย่าว่าผมเพิ่งกดตกลงไปคุณพี่อย่าเพิ่งว่าผมเลยคุณพี่อย่าไปคิดอย่างนั้นเลยผมเพิ่งกดไปเมื่อกี้
0: มันคือมันเป็นมาตรการเอาเถอะรัฐบาลไหนก็ทำนะคะใครก็ตามที่มาเป็นรัฐบาลก็ต้องทำหาวิธีเพื่อที่จะแก้ปัญหานะคะใช่ไหมให้มันอย่างน้อยเนี่ยทั้งสองฝั่งคือฝั่งประชาชนแล้วก็ฝั่งผู้ค้าขายแม่ค้าไม่ขายก็จะได้แบบขายของได้ด้วยนะคะในวันที่หนึ่งนี้ก็คือนับจากนี้ก็คือ4เดือนมันก็ไม่ต้องนั่งเหงาอ่ะค ายของไม่ได้อะไรอย่างนี้นะคะ
2: อ
0: ันนี้ก็ฝากนะคะฝากไว้
2: ใช่
0: ไม่ใช่อย่างนั้น
2: ครับผม
0: ค่ะมาดูบ้านนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นครอบครัวหมื่นล้านเอ้ยเขาจะลงทะเบียนคนละครึ่งหรือเปล่าวันนี้นะครอบครัวของน้องเกลแอบิเกลรังสีสิงห์พิพัฒน์ลูกสาวคนสวยของคุณชมพู่อารยาที่เพิ่งจะไปเดินพรมแดงมาจากเมืองคานประเทศฝรั่งเศสนะคะน้องดง
2: ครับ
0: ก็แม่ชมพู่แชร์ความน่ารักของน้องเกล4ขวบกำลังกินเมนูแบบเรียบง่ายเลยนะคะพี่ๆ FC เห็นแล้วแอบกลืนน้ำลายตามเธอขายเก่งมากสมเป็นเจ้าแม่พรีเซนเตอร์จริงๆนะลูกค้าไม่รักได้ยังไงถามว่ากินอะไรข้าวไข่เจียว เออกินข้าวไข่เจียวกับอะไรเนี่ยอันนั้นอ่ะสาหร่ายอ่ะน่าอันนี้น่าจะเป็นสปอนเซอร์แล้วก็ตักข้าวใส่สาหร่ายแล้วก็ห่อแล้วก็ยัดใส่ปากนี่ง่ายๆเลย
2: ค่ะ
0: เออนี่คือหมื่นล้านนะทายาทหมื่นล้านนะเออกินง่ายขนาดเนี้ย
2: โอ
1: ้เด็กๆกินข้าวไข่เจียวเนาะไม่น่าเชื่อนะฮะโตมาเนี่ยเรายังต้องกินข้าวไข่เจียวอยู่เลยฮะ
0: กินได้ทุกวันนะข้าวไข่เจียวจริง
1: ไม่รู้ด้วยความชอบหรือด้วยสภาพเศรษฐกิจ
0: จริงตัวของชอบนั่นแหละเนาะเอาต้องโลกช่วยคิดหน่อยว่าครอบครัวของคุณชมพู่ของดาราระดับนี้เขาต้องลงทะเบียนไหมไม่เหรอ
1: ผมว่า
0: เขาไม
1: ่ลงเนาะ
0: คิดว่าไม่ลง
1: ไม่ลงอ่ะพี่แต่แกก็เป็นคนไปจับจ่ายซื้อสอยนะ
0: เวลาเขาจะไปซื้อไปสแกนเนี่ยเขาก็อาจจะแบบดูเขินเหมือนกันเนาะ
1: หร
0: อเพราะว่าเอาอย่างเนี้ยไปไหนคนก็จำได้อ่ะคุณชมพู่อ่ะสามีเขาอ่ะไม่ลง
1: กลัวจะโดนถือว่าถ
0: ้
1: าแบบชมพู่ใช้คนละครึ่งมั้งอย่างเงี้ยถ้าเหมาอ่ะสมมติว่าทำไมแม่ค้าแล้วมันไม่ได้ใช่ไหมพี่ไม่ได้ใช่ไหมสมมติแม่ค้า
0: ไม่น่าจะลงเขาไม่น่าจะรับสิทธิ์เชื่อเถอะเรา
1: ชมพู่มาถามว่ามีคนละครึ่งไหมไม่ได้เหรอไม่ได้ใช่ไหม
0: ไม่ได้
1: มันดูแบบมันเสียลุก
0: มันดู
1: เหรอ
0: มันดูต้องเป็นข่าวไปอ่ะมันดูเป็นข่าวไปเอางี้30ล้านสิทธิ์อ่ะคุณตัดดาราดังๆแบบรวยๆไปได้เลยอย่างชมพู่อย่างอ้ําพัชราภาไปได้เลยเพราะนั้นไม่ต้องแย่งกันดารามีอยู่หลายคนเขาน่าจะสละสิทธิ์แหละนะคะ
1: ดาราเป็นดาราใช้คนละครึ่งนี่มันดูไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้นะ
0: ใช่ไหมระดับจามอนจริงๆก็ยังไม่ได้เลย
1: คนแรกลงเป็นกลุ่มแรกเลยที่ได้
0: เดี๋ยวแม่ค้าคะตรงหน้าช่องเก้านะเดี๋ยวจามอนไปสแกนนะคะแซวหน่อยนะแม่ค้าแซวหน่อยนะคะ
1: สี่ในรับทุกร้านน่ะเสนอตลาดร้านสี่เราเนี่ย
0: ระดับคนดังรวยๆอ่ะเนี่ยค่ะมาคนนี้ก็รวยมากนะเวลาทอล์คโชว์ทีละครั้งทีละเทปแต่ละทีก็ระดับ10ล้านเนาะโน้ตอุดมล่าสุดเขาอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิชาวเน็ตพากันจับตาความสัมพันธ์ของโน้ตอุดมกับโยอารุณีใครเห็นรุ่งนี่เพิ่งตามข่าวเขาเขาบอกว่า
1: เขาก็เป็นเหมือนกับอินฟลูที่เขาทำร้านอาหารด้วยแล้วเขาก็มีกลุ่มเพื่อนๆเขาที่ตลกแล้วพี
0: ่แล้วเราก็เป็นแฟนของโน้ตอุดมจริงเหรอ
1: ผมว่าคอนเทนต์นะ
0: อ
1: ๋
0: อ
1: แต่คอนเทนต์นะพี
0: ่มีทริปนี้เขาบอกว่ามีคนเขียนแคปชั่นบอกว่าเป็นทริปบินหวานฮันนีมูนลับนะคะแล้วก็ฝ่ายหญิงนั้นเนี่ยไปเปลี่ยนนามสกุลเป็นของโน้ตอุดมเป็นแซ่แต้หลายคนก็ฮือฮาหนักมากแล้วบอกว่าจะเห็นโน้ตอุดมน้อยและโยนีน้อยไหมจนกลายเป็นไวรัลและถูกพูดถึงไปทั่วโซเชียลแล้วก็ไปโผล่ที่สนามบินสุวรรณภูมิพร้อมกันด้วยไงนี่ก็บอกว่าแคปชั่นพีคมากแล้วก็สะดุดตาว่าสองคนนี้เนี่ยเดินทางไปด้วยกันตอนนี้หลายคนรอคอยการออกมาชี้แจงทั้งโน้ตและคุณโยอารุณีว่าทริปนี้ที่ไปด้วยกันเนี่ยเป็นเพียงการเดินทางไปพักผ่อนหรือมีข่าวดีเรื่องความสัมพันธ์จริงตามที่ถูกจับตาหรือไม
1: ่คือเป็นคนที่อาจจะตลกทั้งคู่ในยุคนี้มั้ง คนก็เลยเชียร์ว่าเอ้ยถ้าพี่โน้ตกับพี่โยเขาอยู่ด้วยกันมันก็ตลกดีเนาะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอ๋ออ๋อไปสนามบินด้วยกันเหรอพี่เหรอ
0: ไปด้วยกันไปด้วยกันบินไปด้วยกันนะคะเอ้าพี่ไทเกอร์บอกว่าผมคนเก่าไม่ต้องลงทะเบียนเอิดจะลงทะเบียนอยู่ๆก็ได้สิทธิ์เลยถ้ามีจริงเหรอ
1: มันต้องกดมันต้องคลิกนึงไม่ใช่เหรอพี่
0: ต้องกดต้องกดนะพี่นะต้องยืนยันนะคะเออต้องยืนยันก่อนอย่าเพิ่งคิดว่าไม่ได้นะเดี๋ยวจะเสียสิทธิ์นะคะเข้าไปยืนยันก่อนนะพี่ไทเกอร
1: ์นอกจากพวกบัตรประชาชนจะไม่ต้อง
0: ค่ะเนาะ
2: ครับ
0: บัตรประชาชนไม่ต้องอันนี้ได้อัตโนมัติ700 บาทนะคะ
2: ใช่ใช
0: ่ค่ะจามอนพูดถึงข้าวไข่เจียวพี่ต้องรีบเข้ามาดูอดคำไม่ได้พี่ก็ข้าวไข่ดาวอยู่ตอนนี้คุณแพท
1: เนาะเรานะกินนะตั้งแต่เด็กนะดูดิทุกวันนี้เราก็นั่งกินอยู่เลยอ่ะ
0: ก็มันกินได้ทุก
1: มื้อชีวิตเราเหมือนกันอย่างเงี้ย
0: ร้อน
1: ๆเออคนกินไข่เจียวมี2อยากกินนะฮะกับจำเป็นต้องกินนะฮะ
0: จำเป็นต้องกินเออแต่ก็มีไว้น่ะแหละนี่แหละทำไมบางคนถึงขึ้นว่าตรวจสอบภายใน3 วันคะอ้าวเออหลายคนแล้วเนี่ยแจ้งมา
2: เหรอต้องตรวจสอบเหร
0: อขึ้นข้อความว่าเดี๋ยวจะมีการตรวจสอบ3 วันเออมันคืออะไร
1: อันนี้เดี๋ยวต้องรอทางกระทรวงคลังเขาอาจจะเดี๋ยวจะมีชี้แจงเหตุผลต่างๆเนาะพี่เนาะพี่เจอปัญหาอย่างเงี้ยเดี๋ยวสายๆคงได้อัปเดตแต่เขาขึ้นว่ารอ3วันล่ะพี่โอ้เราไม่รู้นะ
0: ใช่นี่ไงรอตรวจสอบสิทธิ์3วันเดี๋ยวจะมี SMS มาบอกอ่ะรอก็ร
2: อ
0: 3วันนะตามระบบก็น่าจะมีปัญหาอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของมือถือเรื่องของซิมอะไรไหมคะก็ยินดีกับคนที่ได้แล้วนะคะพี่ปูบอกได้แล้วจ้าพี่นพรบอกผมมีบัตรประชารัฐอันนี้ได้อัตโนมัติ700ไปเลยนะคะเพิ่มจากเดิม300ก็เป็น 1,000 อ๋อสำหรับคนที่ลงทะเบียนใหม่ค่ะอันนี้ต้องรอตรวจสอบ3วันคือคนที่ไม่เคยแบบมีแอปเป่าตังอะไรเลยอ่ะครั้งแรกอ่ะน้องลง
2: ครับ
0: เออรอตรวจสอบก่อนนะคะจะเย็นๆเนาะ3วันนะคะ
1: คนที่เพิ่งลงทะเบียนนะ
0: ใช่
2: เออ
0: นะคะ
2: ครับ
0: มาดูคนดังคนหนึ่งนะคะเขาบอกว่าเป็นอินฟูนะคนนี้ชื่อดังเลยชื่ออะไรม้าเหมียวอ่ะเขาบอกว่ามังคุดคัดของคนใต้เขาบอกว่าไม่ควรมีอยู่ในโลกนี้เพราะรสชาติมันอุบาทมากเขาก็โพสต์ประมาณนี้หรอนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูไม่เห็นแล้วแต่ว่าเมื่อวานนี้คุณพี่เอกชัยศรีวิชัยค่ะน้อง
2: คร
0: ับ แกก็มาโพสต์บอกว่าคิดว่าเป็นคนดังแล้วจะพูดอะไรก็ได้เหรอผมมองว่าไม่ใช่เน
1: า
0: ะลิ้นของคนใครจะชอบอะไรเออทานแบบไหนก็เป็นสิทธิ์แต่การมาบอกว่ารสชาติมังคุดคัดอุบาทในขณะที่คนภาคใต้ทั้งภาคบอกว่าอร่อยงั้นอุบาทเป็นของคุณแต่อร่อยเป็นของพวกเราละกันเด็กสมัยนี้ปากเก่งคิดว่าดังเด่นในโซเชียลแล้วพูดหรือโพสอะไรก็ได้ตามความรู้สึกของตัวเองแต่ไม่แคร์โลกที่ตัวเองยืนอยู่แบบนี้มันไม่แฟร์นะหนูจริงๆหนูเป็นคนที่มี mindset ดีนะเคยติดตามแต่สำหรับเรื่องนี้หนูเอาหัวจุดๆข้างไหนคิดคะที่โพสออกมาแบบนี้ในฐานะเป็นคนใต้โตมาก็เห็นมังคุดคัดแล้วแสดงว่ามันมีอยู่ในโลกนี้ตั้งนานแล้วมีตั้งแต่ก่อนผมเกิดและก่อนหนูเกิดจริงๆมันไม่ควรจะรุนแรงอะไรขนาดนี้หรอกแต่หนูมันรุนแรงเกินไม่ชอบก็คือไม่ชอบจบนี่คือ
2: เ
0: หตุการณ์ชายลิ้นชายโพสต
1: ์ลิ้นใครลิ้นมันนะการไปพูดแบบนี้แล้วเราเป็นคนที่อยู่ในสังคมด้วยอ่ะ
0: ค่ะ
1: มันก็พูดแบบต้องคิดนิดนึงอ่ะ
0: เออโพสต์อะไรก็ไม่คิด
1: ครับคนชอบก็มีคนไม่ชอบก็อยู่นิ่งๆไปก็ไม่ต้องกิน
0: คือมังคุดคัดมันก็เป็นมังคุดไม่สุกก็แค่นั้นเองเออ
1: ผ
0: มก็เพิ่งมา
1: ต่อขายพี่เขาจะเสียบไม้ขายใช่ไหมถ
0: ้
1: าผมจ
0: ำใช่ค่ะใช่ราคาไม่ใช่ถูกนะเพราะว่ามันคัดยากก็คือหมายถึงว่ามันปอกยากมันมือมันเปื้อนมือเหลืองมือส้มเลยแหละ เพราะนั้นเนี่ยมันไม่ง่ายค่ะก็เลยมาขายราคาแพงหน่อยแต่ว่าไอ้น้องคนนี้เนี่ยเขาคงไม่ชอบจริงๆอะเนาะก็เลยไปโพสต์ว่าไม่ควรมีในโลกใบนี้มันไม่อร่อยประมาณนี้เนี่ยค่ะอ๋อมะเดี่ยวเขาชื่อนายมะเดี่ยวอภิเชษนะคะโพสต์ว่ามังคุดคัดมีไว้บนโลกนี้ทำไมรสชาติอุบาทประมาณนี้ก็มันเป็นของกินเล่นน่ะเอามังคุดแบบมันยังไม่สุกนะเขาเรียกหามหามนะมันไม่ถึงขนาดแก่นะมันหามแล้วค่ะน้องดงก็เอามาปอกเอาเฉพาะเนื้อที่กรอบๆนะแล้วก็มาเสียบไม้แล้วก็ขายนะคะก็แค่นั้นเองไม่มีอะไร
1: เคยกินสมัยแบบว่าไปนครเนี่ยแหละพี่ไปเที่ยวนคร
0: ค่ะ
1: แล้วก็รู้สึกจะกินที่ร้านแบบร้านข้าวแกงเขาก็มีขายนะเสียบไม้ขายนี่แหละ
0: ช่วงนี้มีแน่นอนเพราะว่าช่วงนี้มันคุณกำลังจะออกแต่มันยังไม่สุกบางที่ยังไม่สุก
1: ครับ
0: มีแน่นอนใครที่จะไปวัดพระธาตุนะคะที่นครศรีธรรมราชมีขายอยู่ตลอด
1: ใช่ตรงนั้นแหละแถวนั้นแหละเรียกว่าพระธาตุคือถ้าคนที่ชอบกินมังคุดเนี่ยชอบแบบชอบกินมังคุดเป็นลูกเลยเนี่ยอาจจะรสชาติมันจะไม่เหมือนกันเนาะมันจะไม่เหมือนมังคุดคัดที่เสียบไม้อ่ะ
0: ค
1: ่
0: ะใช่
1: เขาอาจจะไม่คุ้นชินนะฮะ
0: ก็ไม่รู้คิดอะไรอยู่เนาะเอกชัยก็เลยมาต่อยอดเรื่องนี้ให้
1: แบบนี้เรียกว่าทัวร์ลง
0: ทัวร์ลง
1: หาเรื่องให้ทัวร์ลง
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะมีอีกไหมมีอีกไหม
1: กีฬาสักนิดนึงแล้วกันนะพี่นะ
0: ค่ะ
1: เมื่อคืนนี้นะครับอาร์เซนอลก็ปิดฤดูกาลนะครับด้วยการชูถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกที่รอคอยมา22ปีนะครับก็เมื่อสักครู่เนี่ยตอนเราเข้ารายการนะมีเห็นภาพบรรยากาศสดๆจากที่ลอนดอนนะฮะทุกคนฉลองกันถึงคือเที่ยงคืนที่นู่นเนี่ยมันก็ประมาณเนี่ย6โมงบ้านเรานะ5ทุ่มเที่ยงคืนที่นู่นคนยังไม่เลิกฉลองเลยนะฮะ
0: ฉลองจริงจังมาก
1: จริงเขาบอกว่าที่ลอนดอนนู่นเนี่ยตอนนี้เนี่ยประมาณเที่ยงคืนเนี่ยนะฮะผู้คนเต็มเมืองให้หมดเลยนะครับเพราะฉลองกันเพิ่งจะเลิกอะตั้งแต่ช่วงเย็นของที่ลอนดอนจนถึงประมาณเที่ยงคืนโอ้โหเขาบอกรถลานี่ติดไปหมดนะครับเพราะว่าคนแฟนบอลอาร์เซนอลเขาออกมาฉลองกันนะฮะก็เมื่อคืนก็ใครเป็นแฟนอาร์เซนอลก็ดีใจด้วยนะครับนะได้แชมป์ที่รอคอยมา22ปีพี่ไม่ได้เป็นแชมป์เลยอ่ะ
0: โอ
1: ้นะปีนี้ก็ขับเคี่ยวกันมาจนถึงนาทีสุดท้ายนะครับเสียดายนิดเดียวคือโปรแกรมของอาร์เซนอลเนี่ยนัดสุดท้ายเนี่ยไม่ได้เล่นในบ้านนะนั้นเมื่อคืนนี้ก็เลยเป็นการชูถ้วยแบบนอกบ้านอ่ะแฟนบอลก็เลยน้อยไปหน่อยแฟนบอลส่วนใหญ่ก็ไปอยู่ที่สนามเย่าของตัวเองนะครับแล้วก็ดูถ่ายทอดมาจากทางทีวี
0: ค
1: ่ะบรรยากาศมันก็เลยอาจจะไม่เหมือนกับได้เล่นในบ้านตัวเองได้ฉลองกับต่อหน้าแฟนบอลนะเนาะนะครับก็ยินดีด้วยกับแฟนอาร์เซนอล
0: ค่ะฉลองกันใหญ
1: ่ครับ
0: ค่ะปิดค่ะบันเทิงและกีฬาเมาข่าวเล่าบันเทิงมาต่อกันมีข่าวอื่นๆไหมการมงการเมืองเศรษฐกิจสังคมวันนี
1: ้ใช่ไหมพี่เป็นยังไงกันบ้างนะครับส่วนใหญ่ถ้าเศรษฐกิจก็เนี่ยนะฮะน่าจะอยู่ที่เรื่องของการลงทะเบียนกันอยู่เน
0: า
1: ะ
0: ใช่ก็ยังมาลุมมาตุ้มกันอยู่จริงๆใครที่เคยใช้แอปเป่าตังค์อยู่บ่อยๆนะคะก็ง่ายนิดเดียวเข้าไปแตะก็ได้แล้วนะคะ
1: ค
0: ่ะง่ายเลยนะคะใครที่ใช้แอปเป่าตังค์อยู่
1: เนาะผมเตือนเรื่องเด็กจมน้ำหน่อยแล้วกันเมื่อวานนี่มีอีกแล้วพี่ขนาดว่าเปิดเทอมแล้วเนาะเปิดเทอมแต่มันอาจจะเป็นวันเสาร์อาทิตย
0: ์ใช่ค่ะ
1: หน้าร้อนเด็กก็ไปเล่นน้ำแบบนี้นะครับเมื่อวานนี้ก็ไม่เด็กนะอายุ12นะพี่12
0: ก็ป.6แล้วเนาะ
1: เออ ไปเล่นน้ำกันกลางหมู่บ้านนะครับที่สระน้ำกลางหมู่บ้านแล้วปรากฏว่าพลาดลื่นจมลงไปในจุดน้ำลึกคือเวลาที่เป็นบ่อพวกนี้เหมือนเป็นบ่อปลาใหญ่ๆอ่ะขอบมันก็จะเป็นขอบดินเนี่ยแหละเด็กพวกเขาอาจจะเล่นกันยืนถึงเกาะถึงแต่ถ้าเกิดว่าพลาดพรวดลงไปเลยจุดที่ยืนไม่ถึงเมื่อไหร่เนี่ยหัวอันตรายเมื่อวานนี้ที่อำเภอโนนสูงนะครับนครราชสีมาก็เจอ2รายนะครับเด็กอายุ12ปีเป็นเด็กผู้ชายนะฮะเด็กทั้ง2คนเนี่ยนะครับลงไปเล่นน้ำกันตามลำพังแหละเพื่อนๆชวนกันไปอย่างเงี้ยแล้วปรากฏว่าว่ายน้ำไม่เป็นทั้งคู่เลยแต่อยากเล่นน้ำปกติก็เล่นอยู่ขอบๆแต่พลาดท่าคราวนี้นะครับไปอยู่ที่จุดน้ำลึกโอ้โหจมหายไปต่อหน้ากลุ่มเพื่อนเลยนะครับถึงเราจะบอกว่าเฮ้ยเราไปกับเพื่อนที่ว่ายน้ำเป็นเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราช่วยกันถ้าเราว่ายน้ำไม่เป็นจริงๆนะเราอาจจะต้องมีพวกห่วงยางหรือมีชูชีพเนาะ
0: เออมาเป็นตัวช่วย
1: สะกลางหมู่บ้านนั้นเขาก็อาจจะไม่มีชูชีพอ่ะ
0: แต่เด็กเขาดูมั่นใจใช่ไหม
1: เด็กเขามั่นใจเพราะว่าเขาไปเล่นกันเป็นประจำแล้วก็มีเพื่อนที่ว่ายน้ำเป็นเล่นอยู่ด้วยเขาคิดว่ามีอะไรจะช่วยกันได
0: ้ค่ะ
1: ครับโอ้ถึงเวลาจริงเวลามันดับมันจมอ่ะปุ๊บลงไปเนี่ยคนที่ว่ายเป็นหาไม่เจอนะ
0: ค่ะ
1: มันจะมองไม่เห็นกันนะพี่เนาะมันจะมองไม่เห็นนะครับอ่ะก็เป็นอุทาหรณ์นะฝากเอาไว้นะครับ
0: คนเดียวหรือสองคน
1: สองเลยพี
0: ่สองเลย
1: นะในข่าวบอกสองรายชวนกันไปเล่นน้ำ
0: ค่ะ
1: โอ้เสียชีวิตทั้งสองเลยครับพี
0: ่โอ้ยค่ะ
1: นี่
0: น่า
1: ตั
0: วเองแล้วนะคะอืม
1: ครับ
0: ค่ะเมื่อวานนี้มีข่าวเครื่องบินของสายการบิน EasyJet นะคะเดินทางจากอียิปต์มุ่งหน้าประเทศอังกฤษค่ะน้องรุ่งผู้โดยสารหญิงคนหนึ่งยอมรับว่าเธอเก็บ power bank ไว้ในกระเป๋าที่โหลดอยู่ใต้ท้องเครื่องแล้วอุปกรณ์ดังกล่าวกำลังชาร์จไฟอยู่ด้วยค่ะ
1: โอ้
0: โหสุดท้ายเครื่องบินลำนี้ต้องลงฉุกเฉินนะคะสร้างความตื่นตระหนกให้กับผู้โดยสาร180ชีวิตเที่ยวบินนี้ต้องเปลี่ยนเส้นทางลงฉุกเฉินที่กรุงโรมนะคะเมื่อกับการประกาศผ่านระบบเสียงบนเครื่องว่ามีบางสิ่งที่ไม่ควรนำขึ้นมาอยู่บนเครื่องขณะนี้ก่อนเครื่องบินจะลดระดับลงแล้วก็เปลี่ยนเส้นทางกระทันหันนะคะผู้โดยสารหลายคนก็หวาดกลัวภายหลังผู้โดยสารทราบเหตุการณ์ที่แท้จริงสาเหตุแล้วเมื่อเจ้าของ power bank ยอมรับว่าเธอลืมนะว่าเธอโหลดเข้าไปนะคะแบตเตอรี่ power bank จริงๆมันห้ามโหลดนะต้องเอาขึ้นเครื่องไปนะคะพกไปกับตัวได้แล้วที่สำคัญคือเธอกำลังชาร์จกับอุปกรณ์อย่างอื่นอยู่แล้วมันก็เสี่ยงต่อการเกิดความร้อนสูงและไฟอาจจะลุกไหม้ได้ใต้ท้องเครื่องอะค่ะสายการบินก็เลยออกแถลงการว่ากัปตันต้องตัดสินใจนำเครื่องลงจอดฉุกเฉินเพื่อความปลอดภัยตามมาตรการการบินพร้อมยืนยันว่าเป็นการลงจอดแบบปลอดภัยและผู้โดยสารทั้งหมดก็ปลอดภัยนะคะก็คือเขาจำเป็นต้องหาโรงแรมแล้วก็ให้ผู้โดยสารทั้งหมดก่อนจะเดินทางกันต่อนะคะคือถ้าหากว่าความร้อนของ power bank ที่กำลังใช้งานชาร์จอยู่เนี่ยมันเกิดเพลิงไหม้ไฟก็อาจจะลุกลามโดยไม่มีใครรู้ตัวได้นั่นแหละกลายเป็นโศกนาฏกรรมได้ค่ะน้องรุ่ง
1: ครับแล้วสายการบินเขาทราบได้ไงไม่รู้นะฮะ
0: อยู่ๆเธอก็ยอมรับขึ้นมา
1: อ๋อเธอยอมรับว่าแบบอุ้ยอยู่ในกระเป๋าอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยหรอ
0: ใช่นึกขึ้นได้แล้วคงบอกกับเจ้าหน้าที่พนักงานแอร์โฮสเตสบนเครื่องบินว่าเธอกำลังชาร์จอะไรอยู่สักอย่างนึงอยู่ในกระเป๋าข้างล่างอ่ะ
1: โอ้เธอก็รับผิดชอบสูงเนาะ
0: โอ้โหเอาถ้าเป็นเรากล้าบอกไหมหรือยังไงหรือว่าเอาเสี่ยงไปแล้วกันให้มันถึงปลายทางอย่างนี้เหรอ
1: เออเผื่อไม่กล้าบอก
0: ใช่ไหมแต่เธอก็บอกอยู่ก็มาบอกขึ้นมาแล้วโอ้โหแล้วตอนที่กระเป๋าเนี่ยมันผ่านไอ้ช่องนั้นอะตรวจสอบอะมันผ่านไปได้ยังไงเจ้าหน้าที่ไม่เห็นหรออ
1: ืม
0: สายพาน
1: คือเวลาโหลดข้างล่างเขาคงไม่ค่อยได้ตรวจอะไรแล้วหรือเปล่าฮะ
0: เออหรือเปล่าไม่รู้นะ
1: เขาจะถามเราตรงเคาน์เตอร์ว่า
0: เออเขาถาม
1: กระเป๋ามีอะไรโหลดไหมคะ
0: มีอะไรไหม
1: เออ
0: จริงอือเกือบซวยยกลำเลยเขาบอกว่าอย่างนั้นนะคะอื โอ้โหฝัดเสียวมากเนาะค่ะอีซี่เจ็ตนะคะ
2: ครับผม
0: ค่ะ

ขอบคุณรางวัลน้ำใจจากพี่ๆด้านหน้าเวทีนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับแก๊งแก้วไม่วางหักจากทางบ้านด้วยนะครับผมเป็นกำลังแรงใจให้น้องท็อปนะครับผมขอบคุณเลยมากๆขอบคุณดีใจหลายๆครับผมใครร้องได้ช่วยท็อปร้องอีกรอบนึงได้บ่พร้อมกันนะครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
4: BOCAL มีตัวยาแคลเซียมซิตเรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BOCAL เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยดับแก่ตกรอบได้ไงอะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
4: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
4: ต้องครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: กลับมาช่วงสุดท้ายนะคะใครที่เจอดอกเบี้ยมหาโหด 3,000 ต่อปีค่ะร้อยละ 3,000 ต่อปีแล้วต้องแถวแถวมีนบุรีร่มเก้านะคะอุ้ยเขาบอกเก้านี้นะเงินหมุนเป็น10ล้านค่ะน้องรุ่งนี
3: ่เมื่อวานปล่อยแบบปล่อยง่ายไม่เอา
2: ปล่อยง่าย
3: ใช่ไม่เอาหลักฐานอะไรเลยแต่ว่าเอาดอกอย่างเดียว
2: ดอกแพงมากก็เป็นพวกหมวกกันน็อกนั่นแหละค่ะเขาใช้แก๊งว่าบิ๊กแจ็ค777นะคะเมื่อวานนี้ทางตำรวจนะคะได้ไปกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะคะก็ได้มีการไปตรวจสอบนะคะก็ปรากฏว่าชุดจับกุมเนี่ยได้ไปจับกุมมา4คนนะคะเป็นเด็กอายุ19 28 44แล้วก็19อีกคนนะคะเท่ากับ19 2คนเนาะฐานร่วมกันประกอบธุรกิจสินเชื่อบุคคลภายใต้กำกับโดยไม่ได้รับอนุญาตและร่วมกันเรียกดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดนะคะก็ปรากฏว่ามีเอกสารเกี่ยวกับการปล่อยเงินกู้17ชุดมีมือถือมีโน้ตบุ๊กมีแท็บเล็ตมีคอมพิวเตอร์นามบัตรนะคะหลายใบอยู่แล้วก็หมวกกันน็อกต้องมีนะแก๊งนี้มีหมวกกันน็อกด้วยจริงๆก็เป็นบ้านหลังหนึ่งแถวมีนบุรีนะคะก็ปรากฏว่าเรียกเก็บดอกเบี้ย300ละ 3,000 มันเท่าไหร่อ่ะ100ละ 3,000 บาทต่อปีคือเขาคิดอย่างนี้20บาทร้อยละ20ต่อ24วันน่ะน้องรุ่งก็เท่ากับว่า626ต่อปีแล้วก็ภายหลังเพิ่มเป็นร้อยละ 3,000 ต่อปีนี่ค่ะมหาศาลเนาะ
3: เนาะ
2: โอ้โห
3: คือตอนคนเราเข้าใจที่คนเราเดือดร้อนอ่ะเวลาจะเอาเงินอ่ะมันลืมนึกถึงทุกอย่างกับว่าเอาเดี๋ยวเอามาปิดให้มันหมดแต่มันเดี๋ยวมันก็หมด
2: เอาเร็วเอาด่วนเอาไม่เยอะบางคนน่ะกู้หลักพันแต่ว่าเวลาจ่ายดอกเบี้ยนี่จ่ายหลักหมื่นนะคะสมมติว่ากู้มา 1,000 บาทครบ24วันนี้ก็ต้องจ่ายไป 10,000 เนี่ยค่ะดอกเบี้ยประมาณนี้แล้วก็บอกว่าแก๊งบิ๊กแจ็ค777เนี่ยมีลูกหนี้ประมาณ50คนเองแต่มีเงินหมุนเวียนถึง10ล้านค่ะ
3: โอ้โหแล้วคนนึงเลยกล้าเอาเขาไปหลายเนาะขนาดดอกแพงๆแบบนี้เน
2: า
3: ะ
2: ก็ต้องเอาอ่ะมันจำเป็นอย่างที่บอกนะคะมีคือตอนเช้าเราก็จะมีกลุ่มเนี้ยไปแจกใบปลิวก่อนก็ใช้มอเตอร์ไซค์ไปแจกใบปลิวแล้วก็พอคนโทรเข้ามาก็ปล่อยกู้กันแล้วก็มีอีกชุดนึงไปตามทวงหนี้ก็ใส่หมวกกันน็อกไปประมาณนี้ค่ะวิธีการของเขาก็ง่ายๆแหละมีเยอะมีเยอะอยู่ค่ะวันนี้ก็หวังว่าไม่มีใครกู้กันแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยววันที่1ก็จะได้จับจ่ายกันสะดวกน่าจะคล่องตัวมากขึ้นเนาะ 1,000 บาทต่อเดือนนะคะรับให้60 60บาทค่ะ
3: เราต้องวางแผนกันดีๆเนาะ
2: ใช่
3: พันเดียวบางทีมันก็ใช้อะไรไม่ได้มากครับพี่แต่คนที่จะเป็นหน่วยกู้เนี่ยมันบางทีกู้อีกเจ้าเพื่อมาจ่ายอีกเจ้านะยิ่งหนักเลยเน
2: า
3: ะ
2: กู้วันนี้หนักน่าเห็นใจ
3: ไ
2: หม
3: ข่าวอ่ะมีแบบว่าบางทีเนี่ยมันเป็นลูกโซ่กันเป็นสิบเจ้าเลยกู้เจ้านี้ไปจ่ายเจ้าโน้น
2: ค่ะ
3: ครับผม
2: เนาะมันสุดท้ายเนี่ยมันไม่ไปไหนหรอกยังไงก็จ่ายไม่หมด
3: คร
2: ับ เนาะน่าเห็นใจมากนะคะค่ะ
3: โอ้ดู
2: ความคืบหน้าได้กันทุกวันนี้บอกว่าเนี่ยทำไมบางคนต้องขึ้นอ๋อก็อย่างที่บอกนะใครที่ลงทะเบียนใหม่ไม่เคยมีแอปเป๋าตังค์มันจะขึ้นว่าจะตรวจสอบภายใน3วัน
3: โอ้โหที่เพิ่งขึ้นเนี่ยแสดงว่าถ้าไม่เคยเสี่ยงโชคกับลอตเตอรี่เลยนะฮะ
2: ใช่ไหมผมคงไม่เข้าเลยอุ้ย
3: เน
2: าะตอนนี้เหลือประมาณ18ล้านสิทธิ์นะคะ
3: เขาขึ้นบอกเลยเหรอพี่
2: เขาขึ้นบอกก็แสดงว่ามีคนลงไปผ่าน12ล้านสิทธิ
3: ์
2: ถูกไหม
3: ใช่
2: เข้าใจว่าวันนี้น่าจะครบแหละหรือว่าอาจจะมีพรุ่งนี้นิดหน่อยนะคะ
3: ครับ
2: ค่ะนะคะคนที่ลงทะเบียนใหม่ก็เขานับไปแล้วนะคะเขานับให้แล้วล่ะแต่ว่าแค่ให้รอตามระเบียบ3วันเท่านั้นเองเนาะ
3: ใช่ใช่
2: ค่ะมีเพิ่มเติมไหม
3: ก็ประมาณนี้ครบถ้วนครับพี่
2: ครบถ้วนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันปีห้าเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวจะรายงานว่าวันนี้30ล้านสิทธิ์เนี่ยครบถ้วนหรือไม่อย่างไรนะคะขอให้ได้กันทุกคนนะคะ
3: ใช่ใช่จะได้รอใช้เงินกันเนาะวันที่หนึ่ง
2: ใช่ค่ะ
3: วันที่หนึ่ง
2: วันที่หนึ่ง
3: วันจันทร์หน้า
2: ใช้ลองอีก5วัน6วัน
3: ครับ
2: พรุ่งนี้เจอกันค่ะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7:00 นตรงค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านยังอยู่กับ Good Morning ASEAN นะคะในเช้าที่หลายๆท่านกำลังพยายามลงทะเบียน คนละครึ่ง plus หลายท่านก็
2: ลงได้แล้ว
1: มานะว่าแพตตี้น้ำหวานลงได้แล้วจ้า
2: แพตตี้ลงได้แล้วเหมือนกันค่ะ
1: เหรอ
2: จากที่คุณผู้ฟังบอกว่าได้ปุ๊บแล้วก็เหมือนโอเคคนที่เคยลงทะเบียนก่อนในแคมเปญก่อนหน้าในโครงการก่อนหน้าก็จริงด้วยเหมือนที่คุณเขาบอกค่อยปุ๊บมันอัตโนมัติ มันขึ้นเลยว่าได้แล้วอะไรเง
1: ี
2: ้ยแต่ขอให้เข้าไปให้ได้ก่อนนะคะคุณผู้ฟัง
1: ตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างคะส่งมาเล่าได้นะว่าถึงไหนกันแล้วนะคะสำหรับท่านที่พยายามจะเข้าไปลงทะเบียนอยู่นะคะมีคุณเจอราลค่ะคุณเจอราลบอกว่าทักทายจากเดโทนาบีชฟลอริดาบ้านคุณทรัมป์นะอันนี้ดิฉันพูดเอง Good morning อาเซียนน้ำหวานนะแล้วก็แพตตี้นะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะหลายท่านเลยก็สู้ชีวิตอยู่กำลังลงทะเบียนกันอยู่นะคะก็ถ้าขับรถอยู่ลงไปด้วยขับไปด้วยให้ปลอดภัยด้วยนะคะแล้วก็ทางไลน์ค่ะคุณนัทกมลคุณอ๋อยอ่ะคุณอ๋อยก็ส่งข้อมูลมานะคะเรื่องการลงทะเบียนอะไรต่างๆนะอ่ะก็เอาใจช่วยทุกท่านนะคะ
2: ค่ะแล้วค่ะสวัสดีนะคะเช้าวันนี้ค่ะแน่นอนนะคะเราจะได้ไปพูดคุยกับอาจารย์เกษมสันต์วีรกุลนักวิชาการอิสระเชื่อว่าหลายๆท่านคิดถึงอาจารย์นะไม่ได้เจอหลายวี
1: ฉันก็คิดถึง
2: ใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยนะคะแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์กันได้เลยกับท็อปิกในวันนี้ค่ะผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังแบบไหนล่ะประชาชนถึงจะได้ประโยชน์ไปคุยกับอาจารย์กันค่ะ
3: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยอาจารย์เกษมสันต์วีรกุล
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์เกษมสันต
4: ์อรุณสวัสดิ์ครับคุณอิศรีคุณอนภัทรแล้วก็ท่านผู้ฟังคุณมอร์นิ่งอาเซียนทุกท่านครับ
1: ผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังแบบไหนต้องฟังแบบ empathic listening หรือเปล่าคะอาจารย
2: ์ฟังแล้วต้อง action ด้วยนะ
1: empathic listening อ่ะขยายความ
4: ทั้ง empathic listening ทั้งฟังแล้ว action ด้วยเอาคุณอิศรีก่อน empathic listening เป็นยังไงครับขยายความให้ท่านผู้ฟังหน่อยสิครับ
1: ฟังด้วยใจ
4: ฟังด้วยใจ
1: ฟังอย่างฟังเอาวิธีก่อนฟังแบบไม่ขัดฟังแบบไม่ตัดพยายามจะเข้าใจผู้พูดนะคะคแล้วเมื่อสักครู่ที่อาจารย์บอกเนี่ยฟังแล้วต้องแอคชั่นด้วยอาจารย์เชิญค
4: ่
1: ะ
4: คุณอนัญพัฒน์พูดว่าฟังต้องแอคชั่นด้วยครับก็ที่ผมจะมาเล่าให้ฟังเช้าวันนี้ท่านผู้ฟังครับก็มันเกี่ยวข้องกับการที่รัฐบาลเขาเปิดเวที The Listening Forum Voice to the PM ใช่ไหมครับชื่อภาษาไทยคือผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาเราก็เห็นโจสัวโอ้โหอภิมหาเศรษฐี30กว่าท่านไปพูดรัฐบาลฟังนะครับผมก็เลยมีข้อสังเกตเล็กๆน้อยๆที่จะมาตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะเวลาเอกชนมาพูดเนี่ยรัฐบาลฟังแบบ empathic listening คือฟังแบบเอาตัวเองมาเป็นภาคเอกชนแล้วก็ฟังแบบนั้นหรือเปล่านะครับฟังอย่างอยากทำความเข้าใจหรือเปล่าแล้วประเทศอื่นๆเขามีเวทีแบบนี้กันบ้างไหมนะครับอันนั้นก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับก็15พฤษภาคมที่ผ่านมาท่านผู้ฟังครับก็เจ้าสัวจาก10อุตสาหกรรมใหญ่ๆของประเทศ30กว่าท่านเนี่ยก็มาพูดให้รัฐบาลฟังผมสรุปสั้นๆเผื่อท่านที่ไม่ได้ตามข่าวก็คือว่าก็มาบอกว่าให้ประเทศไทยเนี่ยปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมนะปรับให้มาใช้พลังงาน